0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมารัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 น.เป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงจะรับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติ

0: ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปริมปราโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิง

0: ขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีซ2 นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150 นายและอากาศยานดับเพลิง8 ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นศึกสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนจับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7 แต้มแต่ F1 ยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16 นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16 นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19 นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1.5 เดือนเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา 14:47 น ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
3: 1 นาทีกับกปท.
1: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสุขสุขเขียนสศาลาสารุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุขหรือดาวพระสุขเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุขเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุขในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุขเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุขเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุขมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
10: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคู ูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วขำครับ
11: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทยตรงนี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
12: ครับผมจะขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวไทยเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสค.เองทีนี้เนี่ยในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสค.เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบมาค่อนข้างเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงอย่างนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.หลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายๆอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
11: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
12: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UHT แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
11: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
12: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมเนี่ยครับผมต้องเรียนงี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างข้าวเนี่ยเรายังมีกรมการข้าว อย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสคก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของมิวบอร์ดซึ่งมิวบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในมิวบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางมิวบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสคก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียนจากเดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสคเพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18 19บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
11: ค่ะทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
12: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลายpotential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3ถึง4สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
11: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
12: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเมื่อได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตแล้วโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราอย่างเงี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
11: ท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
12: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสคเองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสคหรือจะเป็นของเอกชนเนี่ยครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้ แบ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสคครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสคขยับได้อีกหรือยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
11: ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
12: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบ Traffic Fong Du เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
16: มีทั้งหมด17ข้อควบคุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีคู่มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสถาบันทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบประมาณหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและผมแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวถ้าพอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
15: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
17: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องส่งนี่เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเองว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบูรณาการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางโรงพักเข้าไปร่วมการที่จะไม่เรียกรับผลประโยชน์เลยนะผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับก็คงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
15: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AIและ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
18: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานสฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
19: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
18: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
20: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทย โดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
21: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
22: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
21: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
23: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
24: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้น ขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องพยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
1: พระสงฆ์กนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระรามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันจงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานาราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการค้นหามาเล่าในวันหยุดเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่30เดือนกรกฎาคม2569บอกว่าวันหยุดเดี๋ยวหลายคนที่ยังไม่หยุดก็จะได้ไม่ต้องอิจฉานะครับเพราะว่ามันหยุดไม่เท่ากันวันนี้ผมเอกพงศ์ครับ
1: ค่ะและภูมิรัฐมีลักษณะค่ะ
0: ครับมาพร้อมกันเช่นเคยกับรายการค้นหามาเล่าในวันนี้30กรกฎาคมนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับเมื่อวานเราคุยเรื่องของงานที่น่าสนใจที่จะหมดวันพรุ่งนี้ละที่ป้อมมาการใช่ไหมครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็จะมีถนนคนเดินน่าสนใจค่ะ
0: อ่าฮะ
1: ใครที่ว่างๆเนาะช่วงเย็นๆก็ไปเดินเที่ยวเดินชมกันได
0: ้ครับ
1: ก็มีสินค้าชุมชนหลายๆอย่างที่น่าสนใจให้เราไปเดินชมกันค่ะ
0: ครับวันนี้ที่บอกว่าหยุดเนี่ยหยุดทำไมคือจริงๆวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันที่เรารู้จักว่างดเล่าเข้าพรรษานะครับวันนี้ก็คือวันเข้าพรรษาเอกชนอาจจะไม่หยุดแต่ว่าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยหยุดนะครับเรื่องราวของเข้าพรรษานะครับก็มีหลากหลายสำหรับการที่เราจะต้องรับรู้รับทราบไว้นะครับว่าเข้าพรรษานั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าเป็นพิธีกรรมที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติซึ่งก็คือข้อตั้งที่ตั้งขึ้นให้รู้โดยทั่วกันกำหนดว่าเป็นการวางเป็นกฎเป็นข้อบังคับที่วางข้อระเบียบบังคับให้พระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษาในสถานที่ที่อนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้และพิธีกรรมของวันเข้าพรรษาค่ะพุทธศาสนิกชนก็มีส่วนร่วมประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ประวัติที่น่าสนใจของวันเข้าพรรษาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันที่15ค่ำเดือน11ค่ะ
0: ก็คือวันนี้แหละแรม1ค่ำเดือน8ก็คือพออาสาฬหบูชาเมื่อวานก็ขึ้น15ค่ำวันนี้แรม1ค่ำเดือน8นะครับก็เริ่มนับไปเลย3เดือนก็คืออยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะครับ
1: ค่ะในช่วงแรกก็จะเรียกว่าเข้าพรรษาต้นส่วนการเข้าพรรษาหลังก็จะเริ่มตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน9ค่ะจนถึงวันขึ้นแรม15ค่ำเดือน12
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งพิธีกรรมของพระสงฆ์ก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาค่ะท่านก็จะต้องมีการซ่อมแซมอาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีให้อยู่อาศัยได้ซึ่งก็ได้ทำกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะท่านก็ต้องเตรียมเพื่อที่จะใช้บำเพ็ญสมณกิจในช่วงเข้าพรรษาได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวฝนจะรั่วอุโบสถไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจะได้กระทำพิธีเข้าพรรษาก็เป็นความตั้งใจที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝนของพระท่านที่จะต้องปฏิบัติค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งความเป็นมาของวันเข้าพรรษาค่ะประวัติพิธีของพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาค่ะมีเรื่องเล่าว่าในประเทศอินเดียในสมัยโบราณค่ะเมื่อถึงฤดูฝนน้ำมักจะท่วมผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมืองเช่นพ่อค้าก็หยุดเดินทางชั่วคราวพวกเดรัจฉีและปริพาชกผู้ถือลัทธิต่างๆค่ะก็หยุดพักที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางคมนาคมไม่ได้สะดวกก็ทางเป็นหลุมเป็นโคลนค่ะเมื่อมีพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านเสด็จจาริกเผยแผ่ศาสนาต่อไปก็นับว่าเป็นพุทธจริยวัตรในตอนแรกก็ยังมีพระภิกษุสงฆ์ไม่มากค่ะพระสงฆ์ก็ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีข้อครหานินทาใดๆเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้มีการตั้งบัญญัติพิธีที่จะต้องอยู่จำพรรษาแต่ครั้นพอพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออก

0: กว้างค่ะมีพระภิกษุสงฆ์เพิ่มมากขึ้นวันหนึ่งค่ะพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์พระภิกษุ6รูปนะคะแม้ว่าเมื่อถึงฤดูฝนแล้วก็ยังจาริกไปมานะคะเหยียบย่ำข้าวกล้าของประชาชนค่ะก็ทำให้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเกิดความเสียหายล้มตายไปบ้างประชาชนก็มีข้อติติงติเตียนมาว่าชไหนพระท่านจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูกาลพากันเหยียบย่ำข้าวกล้าต้นไม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยจำนวนมากก็ในขณะที่พวกเดียถีพวกพาชกก็ยังพากันหยุดพักในฤดูฝนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เลยกลายมาเป็นพิธีที่จะต้องเข้าพรรษาค่ะ
1: ครับก็ตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็มีอาจารย์เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคือเมื่อก่อนมันไม่ได้สบายแบบนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างอะไรใดๆจากตัวไฟฟ้าอะไรเลยมีแต่แสงสว่างจากธรรมชาติหรือเขาส่องแสงสว่างตอนเดินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยบางทีเราเดินไปก็มองไม่เห็นทางนะครับก็ไปเหยียบเอาข้าวกล้าพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยก็เกิดความเสียหายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วก็มีบัญญัติมันก็เลยทำให้มีเข้าพรรษาสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กันกับตัวเข้าพรรษาเราจะเห็นเรื่องของเทียนก็เดี๋ยวนี้เขาก็ถวายหลอดไฟกันบ้างนะแต่ว่า
0: ก็ยังปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: แต่ก็ยังมีอยู่นะเทียนบางทีก็ทำเป็นเล่มรูปเล่มต่าง
0: ๆ
1: ต้นเทียนใหญ่ๆ
0: ถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะมีการหล่อเทียนแบบเป็นเทียนพรรษาใหญ่ๆเลยตอนเด็กๆเนี่ยเคยได้หล่ออยู
1: ่เดี๋ยวนี้ก็มีให้เห็นถ้าคุณเขาจะมีแถวอุบลราชธานีเวลาช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีการประกวดต้นเทียนใหญ่มากแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะคว้ารางวัลกันไปในปีนี้ก็นำไปถวายวัดแล้วก็มีการแห่เทียนก่อนที่เขาจะเอาเทียนไปถวายเป็นเทียนจำนำพรรษาเนี่ยเขาก็จะแห่รอบวัดแล้วก็มีสนุกกันมีกลองโยงกลองยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกกันเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยหล่อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเคยโรงเรียนเนี่ยนักเรียนต้องเข้าแถวไปหล่อก็จะมีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่ทำร่วมกันในบริเวณที่มีวัดอยู
1: ่
0: ใกล้ๆในบริเวณเดียวกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็แต่เดี๋ยวนี้ก็มองว่าแนวคิดที่ว่าหันมาใช้หลอดไฟแทนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่ไม่ได้จุดธูปจุดเทียนเนี่ยมันก็ลดอุบัติเหตุในเรื่องของไฟไหม้
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นะครับก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไปถวายหลอดไฟบางทีก็ถวายเป็นโหลๆเป็นลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็คือช่วงพรรษาก็เปรียบเหมือนกันถวายเทียนจำนำพรรษาด้วยเช่นเดียวกัน
0: เพราะว่าก็ถือว่าให้ประโยชน์ในเรื่องของส่องสว่างเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะก็พูดถึงหลักธรรมที่เราควรจะปฏิบัติสักนิดค่ะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานอกจากไปวัดถวายทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญจิตภาวนาซึ่งถือว่าเป็นการละเว้นการกระทำชั่วบำเพ็ญความดีชำระจิตใจให้สะอาดแจ่มใสแล้วหลักธรรมที่สำคัญนะคะก็คือคำว่างดเว้นจากบาปกันละความชั่วต่างๆจัดว่าเป็นมงคลธรรมข้อหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไปสู่ความสงบสุขปลอดภัยความเจริญก็จะมีเป็น3ประการนะคะขอพูดถึงเรื่องของการงดเว้นจากบาปจากอบายมุขต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของบาปโอตกัปปะนะคะที่เกิดขึ้นมาเองเช่นบุคคลที่ได้สมาทานศีลไว้เมื่อถูกเพื่อนขยันขยอให้ดื่มสุรานะคะก็ควรจะไม่ดื่มเพราะว่าก็ต้องเห็นแก่บาปนะคะที่ว่าชาวพุทธเราไม่ควรที่จะกระทำในช่วงที่เข้าพรรษาในเรื่องของการสมาทานนะคะก็งดเว้นจากบาปโดยการรักษาศีล5ศีล8นะคะจากพระสงฆ์ท่านก็พึงระวังไม่ให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยในพุทธศาสนิกชนทั่วไปเราก็ปฏิบัติรักษาศีลอาจจะไม่ได้เท่าท่านไม่ได้200กว่าข้อแต่ว่าการที่จะรักษาสักศีล5ศีล8เนี่ยก็พอทำได้นะคะแล้วก็เรื่องของการงดเว้นจากอบายมุขต่างๆนะคะก็ไม่ให้ไปกระทำในช่วงที่เข้าพรรษาค่ะก็ถือว่าเป็นหลักที่ควรปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: ตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนชุดที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนกับผมเอกพงษ์และคุณภูมิรัตน์ช่วงที่แล้วเราเสนอเรื่องของวันเข้าพรรษาละช่วงของงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเราได้ยินอยู่เป็นประจำเลยนะครับแต่ว่าเรามีเรื่องบุหรี่มานำเสนอครับ
8: ค่ะเรื่องของบุหรี่ค่ะเพื่อนบ้านสูบบุหรี่กวนลอยเข้าบ้านถือว่าสิทธิส่วนบุคคลหรือว่าเป็นเหตุรำคาญเนี่ย
2: อันนี้เป็นคำถาม
8: ตามกฎหมายอย่างไรกัน
2: ใช่เวลาเราอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วมีกลิ่นบุหรี่เป็นควันบุหรี่ลอยเข้ามาเนี่ยมันก็ถือว่ารบกวนเราอันเนี้ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาสูบคือซึ่งสูบที่บ้านของเขาหรือจะต้องดำเนินการอย่างไรเรามีเรื่องนี้มานำเสนอด้วย
8: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สื่อโซเชียลโพสต์คลิปวิดีโอกรณีข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่มีการสูบบุหรี่ภายในรั้วบ้านของตนเองแต่ควันและกลิ่นค่ะได้ลอยเข้าไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงทำให้เกิดอาการแพ้ฝ่ายผู้ที่สูบค่ะก็อ้างว่าสูบในบ้านของตนเองจะสูบตรงไหนก็ได
2: ้
8: พร้อมบอกให้เพื่อนบ้านเนี่ยไปซื้อเครื่องฟอกอากาศหรือว่าย้ายบ้านหนีไปแทนประเด็นนี้ค่ะถือว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านในที่มีบ้านติดกันเนี่ยมันโอ้โหหลายๆเรื่องกระทบรบกวนกัน
2: ใช่
8: ค่ะก็ถือว่าคำถามที่ว่าการสูบบุหรี่ในบ้านของตนเองถือเป็นสิทธิที่ทำโดยสมบูรณ์หรือว่ากฎหมายสามารถเข้ามาจัดการได้ไหมนะคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันค่ะโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับปัญหานี้ค่ะกฎหมายค่ะบอกว่าเมื่อควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการกระทำใดๆภายในพื้นที่เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ใครจะมาก้าวไก่ไม่ได้แต่ความเป็นจริงค่ะกฎหมายได้กำหนดขอบเขตให้สิทธิ์ว่าการใช้สิทธิ์ของคุณนะคะจะต้องไม่ไปละเมิดหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะคะเหตุรำคาญข้อที่บอกว่าเหตุรำคาญเนี่ยได้ระบุไว้ชัดเจนในมาตรา25วงเล็บ4ค่ะว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญค่ะดังนั้นควันบุหรี่ที่ลอยจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่เพื่อนบ้านหากมีปริมาณมากหรือมีความถี่จนทำให้เพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยได้รับความเดือดร้อนลำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพให้ผู้ที่สุดดมมีอาการแพ้ก็เข้าข่ายเป็นเหตุลำคาญ นะคะดังนั้นตามกฎหมายฉบับนี้ผู้สูบจะต้องอ้างเพียงสิทธิ์รวมเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่ได้ค่ะวิธีการเจรจาตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าหากว่าพูดคุยตกลงเจรจากันไม่ได้ถ้าคุณผู้ฟังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็สามารถดำเนินการได้ก็คือรวบรวมหลักฐานบันทึกภาพถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดที่สูบและทิศทางของควันจดบันทึกวันเวลาความถี่ของการสูบที่ส่งผลกระทบหากมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าทำให้คุณผู้ฟังมีอาการแพ้หรือว่ามีผลกระทบจากควันบุหรี่ด้วยก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากนะคะในการที่จะไปร้องเรียนต่อพนักงานท้องถิ่นนะคะหากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็อาจจะเริ่มจากการแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยไกล่เกลี่ยหากไม่เป็นผลนะคะหรืออาจจะเป็นบ้านทั่วไปถ้าไม่ได้อยู่ในแบบเป็นหมู่บ้านด้วยกันก็อาจจะไปร้องเรียนที่หน่วยงานราชการนะคะในพื้นที่อย่างเช่นสำนักงานเขตเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งกระบวนการของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็จะมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบค่ะหากพบว่าควันบุหรี่นั้นเกิดความเดือดร้อนจริงเจ้าหน้าที่ก็จะมีอำนาจตามมาตรา28ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ก่อเหตุระงับป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญภายในเวลาที่กำหนดเช่นห้ามสูบบริเวณที่ควันจะลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือ พูดถึงในเรื่องของบทลงโทษนะคะหากฝ่าฝืนหากว่าผู้สูบบุหรี่ยังคงเพิกเฉยฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีความผิดตามมาตรา74ค่ะซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้ว่าเราจะมีกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกป้องสิทธิและสุขภาพนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่ากฎหมายเนี่ยขอให้ใช้เป็นทางออกสุดท้ายเถอะนะคะในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมในหมู่บ้านด้วยความที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะความเห็นอกเห็นใจถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะหากว่าพฤติกรรมของเราสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเถอะนะคะจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นแล้วก็เป็นทางออกที่ดีรักษาน้ำใจกันเราจึงต้องอยู่ข้างเคียงเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็คงจะย้ายบ้านหนีกันไปไม่ได้ง่ายๆหรอก
9: อืมใช่ไหม
8: ค่ะ
9: นะครับก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเห็นใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับคุณผู้ฟังทางด้านของ AOC นะครับเขาแนะ5วิธีการใช้ธนาคารอย่างปลอดภัยก็คือใช้บัญชีธนาคารอย่างปลอดภัยห่างไกลบัญชีม้านะครับป้องกันบัญชีถูกอายัดไม่รู้ตัวนะครับคือปัจจุบันคุณผู้ฟังครับบัญชีม้ายังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่กระบวนการอาชญากรรมออนไลน์ใช้ในการรับโอนซ่อนเส้นทางการเงินจากการหลอกลวงประชาชนทำให้ประชาชนเข้าใจว่าใครที่ถูกอายัดบัญชีก็คนนั้นแหละคือเป็นคนที่ร่วมขบวนการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงประชาชนบางคนอาจจะได้รับผลกระทบรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวก็จะโดนจับโดนว่าโดนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับโดยจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC
8: เขาก็มีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนตั้งแต่ปี2566นะคะมาจนถึง30มิถุนายน2569นะคะเขาพบว่าบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยมีมากถึง 1,423,000 กว่าบัญชีนะคะก็มีผู้ตกเป็นผู้เสียหายกว่า 700,000 คนก็แนะนำประชาชนค่ะให้ใช้บัญชีอย่างรอบคอบเพราะเพียงแค่การทำธุรกรรมที่ดูเหมือนอาจจะปกติอาจจะนำเราไปสู่การที่ต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบตกถูกอายัดบัญชีตามกระบวนการกฎหมาย
9: ทีนี้ถ้าถามว่าบัญชีถูกอายัดได้อย่างไรทั้งที่ไม่ได้ร่วมขบวนการนะครับคือพอผู้เสียหายแจ้งความคดีออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อสกัดการโอนเงินต่อไปยังบัญชีต่างๆถ้าพบว่าบัญชีไหนมีความเชื่อมโยงกับการที่ได้สู่การกระทำผิดเนี่ยก็อาจจะถูกการอายัดชั่วคราวเพื่อรักษาพยานหลักฐานแล้วก็ป้องกันไม่ให้เงินถูกเคลื่อนย้ายมีหลายกรณีนะครับเจ้าของบัญชีอาจจะไม่เคยรู้จักมิจฉาชีพมาก่อนเลยแต่รับโอนเงินจากบุคคลอื่นหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่ไม่ทราบที่มาบัญชีก็เลยเข้าไปอยู่ในเส้นทางการเงินของขบวนการโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณผู้ฟังครับ
8: ค่ะเราก็มี5วิธีที่จะใช้บัญชีธนาคารอย่างปลอดภัยมาแนะนำกันค่ะ
9: ครับ
8: วิธีแรกนะคะอย่าให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของเราไม่รับโอนเงินไม่รับฝากเงินหรือว่าเปิดบัญชีแทนผู้อื่นเพราะอาจจะเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าวิธีที่2ค่ะคือต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีรหัสผ่านเป็นความลับวิธีที่2นะคะคือต้องรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านเป็นความลับค่ะไม่เปิดเผยรหัสพินหรือว่าOTP ที่เราได้รับจากการเข้า Mobile Banking หรือว่าพาสเวิร์ดใดๆนะคะให้ผู้อื่นวิธีที่3ค่ะตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งนะคะตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินวัตถุประสงค์ของการโอนโดยเฉพาะเมื่อถูกเร่งให้รีบโอนนะคะวิธีที่4ติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นประจำเปิดแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ Mobile Banking นะคะให้มีการแจ้งเตือนแล้วก็ตรวจสอบรายการผิดปกติทันทีหากว่าวิธีที่5ค่ะหากบัญชีถูกระงับนะคะอย่าตื่นตระหนกให้ติดต่อธนาคารและศูนย์ AOC 1441เพื่อรับคำแนะนำและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบค่ะหากบัญชีถูกอายัดนะคะศูนย์ AOC 1441แนะนำว่าไม่ควรตื่นตระหนกเนื่องจากว่าการระงับเนี่ยเป็นมาตรการตามกฎหมายเพื่อใช้ป้องกันความเสียหายแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยไม่ได้ หมายความว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้กระทำผิดเสมอไปนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน SMS หรือว่าช่องทางการแจ้งเตือนจากธนาคารแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดยืนยันสถานะของบัญชีเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะในการทำธุรกรรมเอกสารการซื้อขายหรือเอกสารแสดงที่มาของเงินเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบกับธนาคารค่ะแล้วก็ติดต่อสายด่วนAOC นะคะ1441เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการค่ะก็จะถือว่าเป็นช่องทางที่รวดเร็วแล้วก็ครบถ้วนที่สุดในการที่จะติดต่อกับสายด่วนนะคะเพื่อที่เราจะลดความตื่นตระหนกของตนเองด้วยทำแบบบางคนเจอเนี่ยทำอะไรไม่ถูกก็แนะนำว่าให้โทรไปที่1441นะคะเพื่อที่จะรับคำแนะนำ
9: ครับเอาละครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายมีเรื่องราวมาย้ำเตือนกันครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
3: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
2: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
3: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัวว
4: ัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงท้ายของค้นหามาเล่านะครับเมื่อวานผมได้คุยถึงงานเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากที่ป้อมมาการแล้วก็จะจบในวันพรุ่งนี้ละอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวได้อีกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับแก้ว
1: ค่ะก็มาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมถนนคนเดินแล้วกันนะคะในช่วงนี้ก็จัดตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา9โมงเช้าถึง3ทุ่มนั่นเองนะคะก็จะจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐของดีจากเอกชนต่างๆขนมของกินต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่ขึ้นชื่อก็สามารถไปเดินเที่ยวชมกันได้ทั้งถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะชมภาพศิลปะการแสดงจำหน่ายงานคราฟเทศกาลย่านหนังสือมือสองนะคะก็มีการจำหน่ายมีชุมชนหนังสือมือสองนะคะก็มีการจำหน่ายมีชุมชนริมคลองร่วมออกร้านขายสินค้าแล้วก็มีการแสดงบนเวทีค่ะในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดานะคะตอกสาเกก็จะมีโซนของดี50เขตค่ะร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมีโซนของกินแล้วก็จะมีการแสดงบนเวทีการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้บริการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปตรวจสุขภาพฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎรทำบัตรประชาชนนะคะก็จะมีการจัดบริการแล้วก็มีคำแนะนำสิทธิบริการต่างๆเป็นต้นค่ะในส่วนของถนนคนเดินสองฝั่งคลองนะคะคลององอ่างนะคะก็จะมีร้านดังของเยาวราชนะคะมาจัดด้วยนะคะมีกิจกรรมประกวดภาพฝาผนังการออกร้านจำหน่ายสินค้าการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมหัตถกรรมพื้นที่นะคะก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะคะในเส้นทางสายนี้ก็จะมีให้ได้ชมกันแล้วก็จะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะในส่วนของถนนคนเดินคลองพระดุงกรุงเกษมนะคะก็จะมีของกินเช่นกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นงานจะมีจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังยังคงไปเที่ยวกันได้วันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนก็อย่าลืมไปกันฟังรายการเราจบก็ไปหาของกินกันที่นี่ถนนคนเดินเนี่ยมีมากมายจริงๆนะครับเดินกันไม่หวัดไม่ไหวนะโดยเฉพาะบรรยากาศริมคลองแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการค้นหามาเล่าเวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง10นาฬิกาทีมงานทั้งหมดพร้อมผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทัณฑสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยืนได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีวันที่30กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลและคุณเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะพร้อมกับทีมงานห้องส่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเคยนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM สามารถไปติดตามรับฟังได้ทาง AM 819 890กิโลเฮิรตซ์ค่ะและยังมีช่องทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยค่ะในขณะนี้ทาง Metro Live FM 95.5 ค่ะทุกช่องทางนะคะสามารถที่จะติดตามได้เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลานี้แหละค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะกับเรื่องราวสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจสุขภาพนะคะในแต่ละวันนั้นก็จะมีคุณหมอที่เราเชิญมาออกในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพจิตนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเด็กนะคะโดยเฉพาะเรื่องนโยบาย3เร่ง3ลดสับเพิ่มด้วยนะคะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะตำรับยาที่เรียกว่าเอามาดูแลสุขภาพเรานี่แหละตำรับยากลีบบัวแดงค่ะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้สมุนไพรตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่จะมาพูดคุยกันกับเรื่องของตำรับยากลีบบัวแดงนะคะหลายท่านที่อยากจะทราบว่าตำรับยากลีบบัวแดงนั้นมีส่วนผสมอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วจะใช้สำหรับกรณีไหนบ้างหรือใครสามารถใช้ได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอเบนกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของตำรับกลีบบัวแดง ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะตำรับยากลีบบัวแดงเนี่ยมันจะช่วยดูแลสุขภาพเราในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ เดี๋ยวให้คุณหมอเบนเนี่ยเล่าให้ฟัง เพราะว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับเรื่องหลง
3: ลืมใช่แล้วก็
1: ล่าสุดฉันก็เริ่มเป็นละ
3: เริ่มละงั้นอย่างนี้เหมาะเลย
1: เหมาะเลย
3: สำหรับกลีบบัวแดงน่าจะช่วยได้ค่ะนะครับ
1: ค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือเรื่องหลักการของ longevity นะคะที่พูดถึงแบบนี้มันเป็นศาสตร์ที่หลายๆคนก็อินเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะสาย wellness สายส่งเสริมสุขภาพนะ
1: คะ
2: ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันทั้งประชาชนทั่วไปรวมถึงแพทย์ทางเลือกอื่นๆเนี่ยก็จะมีการเลือกใช้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวแต่ทีนี้อายุยืนยาวมันก็ต้องยาวแบบมีคุณภาพยาวแบบสุขภาพดีด้วยนะคะไม่ใช่ยาวแล้วป่วยยาวแล้วแบบไปนอนป่วยอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้ากับความเป็น longevity ที่เราต้องการนะคะทีนี้ทั่วโลกเนี่ยก็มีความสนใจเรื่องของศาสตร์การมีอายุยืนยาวนะคะซึ่งเราไม่ได้มองแค่ว่ายืนยาวแค่สุขภาพดีแล้วจบแต่ว่าการที่สุขภาพดียาวๆเนี่ยอาจจะคิดถึงแค่การกินอาหารการออกกำลังกายใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่แพทย์หลายๆคนทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการนอนการนอนหลับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งการนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่

0: ความเครียดได้นะคะมีการสร้างสารก่ออักเสบทำให้เกิดการสะสมถ้าเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆมีเยอะๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์หรือว่าการทำให้ความจำถดถอยได้เร็วขึ้นนะคะงานวิจัยทั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยพุ่งไปที่การดูแลเรื่องคุณภาพการนอนการนอนหลับที่แบบมีคุณภาพดีสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยกำจัดขยะในสมองได้เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยพอเราหลับลึกเข้าสู่การนอนที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยสมองจะทำความสะอาดตัวเองนะคะเป็นระบบของเขาเลยก็คือจะไปกำจ
1: ค
0: ัด
1: ่ะ
0: ขยะกำจัดพวกเบต้าอะไมลอยด์ได้เนี่ยที่โรงพยาบาลเราใช้เนี่ยนะคะก็คือเป็นตำรับจากหมอยาพื้นบ้านนะคะชื่อตาส่วนเป็นตำรับที่มีการใช้มาถ้านับอายุของหมอยาก็คือแบบเกือบ70 ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือเป็นตำรับที่มีมานานกว่า70 ปีของตาส่วนศรีมาภิกษ์นะคะเป็นหมอยาพื้นบ้านที่ปราจีนบุรีนี่แหละเขาก็ใช้ส
1: ค
0: ม
1: ุ่ ะ
0: นไพร3 ตัวนะคะก็คือบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยนะคะ3 ตัวก็เข้ากันเป็นตำรับที่บอกว่าใช้แล้วเนี่ยจะทำให้เหมือนแบบสมองมันโปร่งลดอาการแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นที่มาของการนำตำรับมาใช้ในคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่มีคุณภาพหรือนอนไม่หลับในช่วง
1: ค่ะ
0: แรกนะคะเราก็เลยมาใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็มีการเก็บข้อมูลทำการศึกษาในคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับก่อนนะคะพบว่าตัว
1: คุณหมอ
0: สมุนไพรในตำรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงบัวบกพริกไทยอ่ะทั้ง3 ตัวมีผลในการที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีส่วนในการเพิ่มการไปไหลเวียนเลือดไปไหลเวียนเลี้ยงสมองดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องของลดพวกเบต้าไมลอยด์ได้อันนี้ก็เป็นพวกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเบื้องต้นนะคะไปลดพวกเขาเรียกคราบขยะในสมองนะคะทีนี้พอทำเป็นตำรับเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ย้อนกลับไปก็คือ15 ปีประมาณเกือบ15 ปีที่แล้วนะคะที่เริ่มมีการทำการศึกษาตำรับนี้มาเรื่อยๆนะคะในช่วงแรกที่เก็บเนี่ยก็คือเก็บในอาสาสมัครที่มีปัญหานอนไม่หลับจำนวน50 คนก่อนนะคะที่ให้กินกีบบัวแดงแคปซูลละ400 มิลลิกรัมเวลา2 แคปซูล
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ช้ากับเย็นนะคะต่อเนื่องกัน4 สัปดาห์หรือ1 เดือนพบว่าคะแนนคุณภาพการนอนเนี่ยดีขึ้นนะคะคือคุณภาพการนอนปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนทำให้นอนหลับแบบยาวขึ้นนะคะจากเดิมที่อาจจะหลับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีหลับไม่สนิทมีตื่นกลางค
1: อื
0: ืน
1: ม
0: นะคะอันนี้ก
1: ค
0: ็
1: ่
0: หละ ับได้ยาวขึ้นแล้วก็ยังสามารถหลับได้เร็วขึ้นเพราะว่าคนที่เราจะตีว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยคือใช้เวลามากบนเตียงเนี่ยนอนเล่นไปกว่าจะหลับก็คือมากกว่า60 นาทีนะคะก็คือเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะหลับอันนี้ถือว่ามีปัญหาแหละก็จะถูกป
1: อ
0: ร
1: ื
0: ะเมิน
1: ม
0: คะแนนคุณภาพการนอนต่ำนะคะพอหลังจากใช้ตำรับนี้ก็พบว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยสามารถหลับได้ภายใน16 นาทีถึง30 นาทีก็คือลดระยะเวลาก่อนที่จะนอนหลับประมาณ
1: ค่ะ
0: 50%เลยนะคะ
1: อื
0: แล้วก็อี
1: ม
0: กประมาณ34%เนี่ยก็คือใช้เวลาหลับเร็วกว่านั้นคือมากกว่าเร็วกว่า15 นาทีก็คือสามารถหลับได้เลยแล้วก็ที่เด่นที่สุดก็คือสามารถยืดระยะเวลาการนอนได้ยาวขึ้นทำให้
1: ค่ะ
0: การนอนหลับต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะจากเดิมที่ส่วนใหญ่หลับไม่ถึง5 ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยพอใช้กีบบัวแดงก็พบว่าหลับได้มาก
1: หล
0: ก
1: ั
0: ว่
1: บ
0: า
1: ล
0: เจ
1: ึ
0: ็
1: ก
0: ดชั่
1: ม
0: วโม
1: าง ก
0: ต่อคืนนะคะแล้วก็อ
1: แ
0: ี
1: ส
0: ก
1: ด
0: ส
1: ง
0: ่
1: ว
0: ว
1: ่
0: น
1: าช
0: หน
1: ่
0: ึ
1: ว
0: ่
1: ย
0: ง
1: ได
0: ก
1: ้
0: ็คือได้6 ถึง 7 ชั่วโมงต่อคืนอะไรเงี้ยก็
1: อื
0: ค่
1: ม
0: อนข้างที่จะเพิ่มระยะเวลาแบบชัดเจนนะคะ
1: อื
0: นอก
1: ม
0: จากแค่ตื่นมาสดชื่นแล้วเนี่ยการสังเกตอาการพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตอื่นๆด้วยเช่นการ
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่อ่อนเพ
1: อ
0: ล
1: ื
0: ียไม
1: ม
0: ่ล้านะคะบางคนนอนหลับไม่สนิทเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันมีความเครียดระหว่างวันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำไปเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวไมเกรนเดี๋ยวก็
1: ค่ะ
0: เพลียล้าง่วงอะไรเงี้ยค่ะต้องไป
1: อืม
0: คาเฟอีนเติมกาแฟเติมชาอะไรเงี้ยก็สิ่งที่ได้จากตำรับเนี้ยก็คือทำให้มีความสดชื่นขึ้นนะคะประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตตอนกลางวันเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็การทำดูแลการนอนเนี่ย สิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือเป็นเรื่องของสมอง

0: คือสามารถช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ซึ่งเราก็มีการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเภสัชทั้งคู่นะคะก็ทำการศึกษาทั้งในขั้นตอนของระดับคลินิกแล้วก็พรีคลินิกก็คือในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ในคนนะคะพ
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: ว่าในการเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยมันมีกลไกการออกฤทธิ์หลายเป้าหมายในการไปปรับสมดุลนอกจากการนอนแล้วเนี่ยคือไปปรับสมดุลเรื่องของสมองด้วยหลักๆเลยก็คือไปลดพวกสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเครียดก็เลยไปมีผลทำให้หลับดีขึ้นแล้วก็ไปมีผลเรื่องของการลดเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งเป็นขยะสมองที่โดยปกติแล้วมันจะเกิดเยอะๆมากๆเลยในคนที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะ
1: ค่ะ
0: เวลาตรวจเข้าไปเนี่ยก็จะเจอว่ามีสารตัวเนี้ยสูงมากนะคะการใช้ตำรับกลีบบัวแดงก็คาดหวังว่ามันไปลดไอ้ตัวโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ตัวนี้ให้นะคะจากการศึกษาล่าสุดเนี่ยคือเราก็ทำมาครบจนถึงขั้นคลินิกนะคะในคนละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ตรวจเพิ่มก็คือว่าทำวิจัยเพิ่มเนี่ยก็คือว่าเอาคนที่แบ่งเป็นกลุ่มคนที่กินตำรับกลีบบัวแดงแล้วก็อีกกลุ่มนึงกินสารสกัดแปะกล้วยเทียบกันนะคะแล้วก็ไปตรวจเลือดคือให้กินต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ไปตรวจเลือดเพื่อดูว่าหาค่าสารโปรตีนตัวเนี้ยแหละขยะในสมองตัวเนี้ยว่าจะมีหรือไม่ช่วยลดได้หรือเปล่านะคะก็มีการตรวจก่อนตรวจหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับสารสกัดแปะกล้วยซึ่งเป็นตัวที่ใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสมองโดยตรงนะคะเรื่องของภาวะสมองเสื่อมโดยตรงเพื่อเทียบกันก็พบว่ากลุ่มที่กินตำรับอะไพบีกลีบบัวแดงเนี่ยพบว่าช่วยฟื้นฟูความจำคือมันมีการประเมินสมองด้วยค่ะเวลาเก็บงานวิจัยตัวนี้นะคะเขาก็มีการประเมินคะแนนพวกความจำอะไรเงี้ยค่ะร่วมด้วยนะคะก็พบว่าช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ไปลดโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ที่สะสมในสมองได้ด้วยนะคะโดยที่ประสิทธิภาพเนี่ยก็เทียบเท่าเลยหรือเหมือนจะดูดีกว่าด้วยนะคะกว่าสารสกัดแปะกล้วยที่เอามาเทียบกันในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะเริ่มต้นคืออันนี้เป็นการเก็บในคนที่เริ่มมีความจำบกพร่องเริ่มต้นแล้วนะคะก็เลยเปรียบเทียบค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยว่าเรื่องของความจำมันฟื้นฟูได้ด้วยในการกินต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีคะแนนเรื่องของคุณภาพการนอนที่คนไข้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถหลับได้ดีขึ้นนะคะอย่างมีนัยสำคัญก็คือแบบสังเกตได้หลังจากกินต่อเนื่องก็ไม่ได้เจอผลข้างเคียงอะไรที่แบบผิดปกตินะคะก็ถือว่าเป็นตำรับที่มีความปลอดภัยนะคะถ้าใครที่แบบอยากจะเอาไว้ปรับปรุงคุณภาพการนอนก่อนคือสมองอาจจะยังไม่ได้มีอาการอะไรที่แสดงชัดเจนมากแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นในการที่ไปปรับปรุงคุณภาพการนอนได้นะคะแล้วก็จากที่ทำข้อมูลมาเนี่ยเราก็พบว่าตำรับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะไม่ได้น่ากังวลอะไรถึงแม้ว่าจะมีฉลากคำเตือนคำแนะนำอะไรที่ค่อนข้างยาวเยอะมากในกระปุกก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรฐานนะคะในการที่จะต้องมีการเตือนเอาไว้คือโดยปกติเนี่ยคนที่กินตำรับนี้แทบจะไม่ได้ห้ามกับการกินร่วมกับโรคอื่นๆหรือว่ายาแผนปัจจุบันอื่นๆนอกจากคนที่กินยาที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเช่นคนที่กินยาวาฟารินอยู่นะคะยาวาฟารินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีโรคลิ่มเลือดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปดูค่ะว่าเราใช้ชื่อยาตัวนี้หรือเปล่านะคะหรือยากันชักอันนี้ก็ระวังการกินพร้อมกันนะคะพวกยาความดันไขมันเบาหวานเนี่ยก็แค่ระมัดระวังไม่กินควบคู่กันพร้อมกันในมื้อเดียวกันก็ได้ที่ไม่ให้กินพร้อมกันเพราะว่ามีโอกาสที่ตัวพริกไทยในตำรับเนี่ยจะไปเพิ่มการดูดซึมยาแผนปัจจุบันตัวนั้นๆได้มันก็อาจจะทำให้ยาออกฤทธิ์เยอะขึ้นอาจจะทำให้ side effect ของยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมากขึ้นได้นะคะก็เป็นข้อที่แนะนำไว้เบื้องต้นแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปปกติที่แบบไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแล้วอยากจะปรับสมดุลเนี่ยก็เริ่มได้เลยตั้งแต่วัยแบบวัยทำงานวัยออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะที่มีความเครียดแบบชีวิตวันๆนึงแบบเจอมลภาวะ เครียดทั้งวันทั้งวันอะไรเงี้ยมันส
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: สมขยะมาอยู่แล้วก็เริ่มใช้ได้เลยเราก็จะได้เหมือนแบบดูแลตัวเองเริ่มต้นแล้วก็เป็นลองชีวิตที่แบบไทยๆเลย
1: ยั่ง
0: ที
1: ย
0: ่
1: ื
0: แบ
1: น
0: บใช้ง่ายมีความปลอดภัยสูงนะคะต่อให้ไม่กินเป็นตำรับเนี่ยยังเลือกตัวสมุนไพรที่อยู่ในตำรับอะไปใช้ในรูปแบบอื่นๆก็ได้เช่นบางคนบอกว่าอยู่บ้านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะหาง่ายๆเลยก็คือดอกบัวบัวหลวงเนี่ยกลีบ
1: ค
0: บ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: วหลวงดอกบัวหลวงเนี่ยมาต้มเป็นน้ํากินก็ได้ชงเป็นชาได้นะคะอาจจะตากแห้งเก็บไว้แล้วเอากลีบมาชงเป็นชาดื่มเป็นชาดอกบัวก็ได้มีหลายที่ทํานะคะต่างประเทศก็มีใช้เยอะที่เวียดนามนี่ก็เยอะมากนะคะชาดอกบัวหรือบัวบกเป็นผักเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบนะคะก็พริกไทยก็กินในตำรับในอาหารได้ไม่จำเป็นต้องกินพริกไทยเดี่ยวเพราะมันร้อนเป็นยาที่ร้อนเกินไปนะคะแต่ดอกบัวกับบัวบกเนี่ยก็คือกินเป็นผักได้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะก็เป็นอีกตำรับที่เอามาแนะนำกันแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินบ้างเห็นผ่านตาในข่าวบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยมีให้ข้อมูลออกไปทางสื่อบ้างนะคะกับตำรับนี้วันนี้ก็มาแนะนำเพิ่มเติม
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตกันต่อค่ะกับเรื่องราวของสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนค่ะคุณหมอเบนยังอยู่กับเรานะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรที่จะมาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการบำรุงเลือดค่ะซึ่งรายละเอียดนั้นโอ้โหจะบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างมากมายเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
7: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
8: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
7: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
9: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
10: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
9: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
10: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
9: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
11: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกนะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องสมุนไพรไทยกันต่อค่ะแต่ว่าในช่วงนี้คุณหมอเบนนะคะจะนำเรื่องของสมุนไพรที่หาได้ง่ายมาดูแลการบำรุงเลือดนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆนี่แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันต่อเลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็คือจะเน้นแบบผักที่แบบน่าจะรู้จักกันแล้วก็หากันได้ง่ายๆกินง่ายนะคะแล้วก็เป็นผักที่เราใช้กันได้ในชีวิตประจำวันนี่แหละส่วนการบำรุงเลือดเนี่ยอาจจะเหมาะกับบางคนบางคนก็อาจจะไม่เหมาะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เลือดมันข้นเกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องกินผักพวกนี้น้อยลงนิดนึงนะคะวันที่มาวันนี้ที่แนะนำเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นกลุ่มภาวะโลหิตจางเลือดจางหน่อยๆนะคะสังเกตได้ยังไงอันแรกเลยก็ต้องไปตรวจเลือดส่วนใหญ่ก็จะรู้จากผลตรวจผลแลบนะคะเวลาเราไปตรวจเลือดก็จะมีผลแลบตัวนึงที่เรียกว่า CBC ก็จะรวมค่าเม็ดเลือดต่างๆเอาไว้ให้นะคะก็จะดูว่าค่าความเข้มข้นเลือดของเราเนี่ยเท่าไหร่เกล็ดเลือดเราเท่าไหร่นะคะ อยู่ในภาวะซีดจางหรือไม่นะคะแพทย์เขาก็จะบอกตัวเลขให้หรือว่าจะบอกให้ว่าเรามีภาวะซีดนะอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่ได้ตรวจจริงๆก็สังเกตจากอาการก็ได้อาการเบื้องต้นก็พอสังเกตได้อย่างเช่นมีภาวะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเช่นปกติเคยทำกิจกรรมแบบนี้อยู่แต่ปัจจุบันไปทำแล้วมันเหนื่อยกว่าเดิมอาจจะไม่ใช่แค่เราแก่ขึ้นแต่ว่าเราอาจจะเลือดจางก็ได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าแบบโอ๊ย
12: อายุเยอะขึ้นมันก็เลยเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงมันอาจจะเป็นภาวะข้างในที่เราไม่รู้ก็ได้แล้วก็มีเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหน้ามืดเวียนหัวเป็นลมบ่อยๆมีซีดสังเก

0: ได้ซีดยังไงบางคนอาจจะเหมือนแบบขาวมากก็ดูไม่ออกแต่เวลาเราจะดูว่าซีดหรือไม่นะคะก็คือดูเยื่อบุตาให้ดูตาข้างในดูมือก็ได้นะคะมือก็จะไม่มีเลือดอ่ะมันก็จะเห็นมือเป็นแบบซีดเหลืองๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีภาวะ
1: ยังมี
2: เลือดอยู่
1: ย
2: ัง
1: ม
2: ี
1: เล
2: ือ
1: ดอย
2: ู่
1: โอเค
0: ยังปกติอยู่
1: ยังปกติอยู่
0: แล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะเจอบ้างประกอบด้วยเช่นอาจจะรู้สึกว่าสมาธิลดลงไม่ค่อยแบบโฟกัสงานไม่ค่อยได้ใจสั่นเจ็บหน้าอกเจ็บปากอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของระบบการทำงานของหัวใจร่วมด้วยแหละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเยอะนะคะระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะ เลือดจางหรือว่าซีดได้เนี่ยก็มีหลายเหตุเหมือนกันบางคนอาจจะเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นทาราซีเมียเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองพวกนี้ก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงมันทำลายตัวเองก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็เสียไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ซีดได้นะหรือคนที่มีภาวะติดเชื้อเรื้อรังแล้วก็เจอได้อีกในกลุ่มคนที่เสียเลือดเรื้อรังเสียเลือดจากอะไรได้บ้างถ้าผู้หญิงก็
2: ประจำเดือน
0: ประจำเดือนมาเยอะเกินไปประจำเดือนมามากผิดปกติต้องบอกว่าผิดปกติด้วยประจำเดือนปกติจะไม่ทำให้เราซีดแต่ถ้าประจำเดือนเราผิดปกติเช่นมาเกิน7วันวันหนึ่งใช้เต็มผ้าอนามัยแล้วแบบผ้าอนามัยเกิน3แผ่นขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจไปหาหมอสูนะคะว่าเป็นจากสาเหตุอะไรอาจจะเป็นจากโรคทางระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็ได้นะคะหรือบางคนก็เสียเลือดจากระบบทางเดินอาหารเช่นเลือดออกในกระเพาะเลือดออกในลำไส้กินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดเมื่อยกัดกระเพาะมากๆก็ทำให้เป็นแผลข้างในแล้วก็เลือดมันก็จะสูญเสียแบบมีเลือดซึมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เรื่องหนึ่งในเคสที่เป็นอันนี้ก็คือแม่เป็นเองแม่เป็นสารภาพว่าไปกินยาแก้ปวดแล้วกินยาแก้ปวดแบบอัดเข้าไปช่วงนั้นคือเหมือนแบบเขาทำงานแล้วก็ปวดมากเดินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยเรื่องภาวะก็คือเป็นหมอนรองกระดูกเบียดเส้นประสาทอยู่แล้วแล้วก็เลยปวดเยอะแล้วก็ไปกินยาคลายกล้ามเนื้อที่มันกัดกระเพาะกินไป3วันแล้วน่าจะแบบก่อนหน้านี้ก็มีกินบ้างเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเขาไม่ได้กินทุกวันแต่ปรากฏว่ามันไประคายเคืองแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารขึ้นมาก็เลยรู้ตอนมาจับกล้องแล้วก็รู้ว่ามีปัญหาตอนที่ช่วงสงกรานต์ไปสอยมะม่วงแล้วเป็นลมถึงว่าแบบมีอาการเยอะนะแล้วแม่ก็มาสารภาพอีกตอนหลังว่าถ่ายดำด้วยนะคะคือถ่ายดำร่วมด้วยว่ามีเลือดออกข้างในที่ระดับขึ้นที่ไม่ใช่ส่วนปลายก็แสดงว่าเลือดออกแถวกระเพาะอาหารลำไส้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้ว่ามันเป็นแผลข้างในเนี่ยบางคนก็ต้องสังเกตอาการนะคะว่ามีอาการพวกนี้หรือเปล่าปวดท้องไม่มีเลยนะคะแต่ว่าไปเจออีกทีก็คือเหมือนแบบ
2: มันเป็น
0: เลือดมันออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครแบบกินยาแก้ปวดอะไรบ่อยๆประจำก็พยายามสังเกตตัวเองไปด้วยหน่อยก็ดีนะคะทีนี้ถ้าเราพอจะเห็นว่าอาการเราประมาณนี้นะคะเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าเลือดเราอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะก็หากลุ่มที่บำรุงเลือดกินซึ่งสารอาหารและธาตุในกลุ่มที่บำรุงเลือดเนี่ยหลักๆเลยก็คือพวกธาตุเหล็กวิตามิน B12 หรือโฟลิกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเลือดจางเนี่ยส่วนใหญ่ตามโรงพยาบาลหมอเขาจะให้กลุ่มนี้แหละมากินนะคะกินธาตุเหล็กกินโฟลิกอะไรเงี้ยยาที่เป็นยาสมุนไพรในกลุ่มบำรุงเลือดก็มีเหมือนกันโดยตรงนะคะเช่นตำรับยาบำรุงโลหิตเลยหรือแก่นฝางน้ำฝางอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเป็นเบื้องต้นในการบำรุงเลือดส่วนผักทั่วๆไปตัวแรกที่เอามาแนะนำกันก็คือใบมะรุม
1: มะรุม
2: ใบมะรุมไหมคะ
0: ใบมะรุมเนี่ยจะเป็นผักที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างเยอะมีธาตุเหล็กแคลเซียมมีโปรตีนนะคะเป็นกลุ่มอาหารที่เหมาะกับการบำรุงเลือดได้แล้วก็คนที่จะแบบกินผักใบเขียวน้อยอะไรเงี้ยค่ะกินใบมะรุมก็ได้แต่ว่ารสชาติอาจจะแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบนะคะก็ไปทำเป็นเมนูหลาย
2: ๆทานสดได้ใช่ไหมคะทานสด
0: ได้

0: ค่ะลวกกินกับน้ำพริกได
1: อ
0: ้
1: ื
0: หรือไป
1: ม
0: ทำเป็นแกงใส่แกง
1: อ
0: ส
1: ื
0: ้ม
1: ม
0: อะไรก็ได้
1: ใช่
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าจะถามคุณห
0: ต
1: มอ
0: า
1: เ
0: ม
1: ลยว่าเป็น
0: เม
1: เม
0: น
1: น
0: ู
1: ูอะไร
0: เพราะว่าเคยเอาเคยเด็ดยอดยอดมะลุมอะค่ะคุณหมอเด็ดมาทานสดกับน้ำพริก
1: อืม
0: เป็นผักส
1: ร
0: ดผ
1: ร
0: ัก
1: สช
0: เข
1: าติ
0: ี
1: เป
0: ย
1: ็
0: ง
1: นไง
0: รส
1: พี่ก
0: ช
1: บ
0: าติมั
1: ข
0: นจ
1: ม
0: ะ
1: ไหม
0: แบบมันมีขมขมฝืนฝืนนิด
1: อ
0: หน
1: ๋อ
0: ่อยแต่ว่ามันก็อร่อยดี แล้วแต่คนชอบรสชาตินะคะ คนพื้นที่แบบที่เ มค ัน ย
1: ติ
0: ก
1: ด
0: ิน
1: ข
0: อะไร
1: ม
0: เ
1: น
0: ง
1: ิ
0: ี้
1: ด
0: ย
1: เ
0: ค
1: ด
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ยว
0: เขา
1: เอ
0: ก็
1: ง
0: จะรู้สึกว่ามันอร่อย
1: อื
0: ไม่ได้ข
1: ม
0: มมากไม่เหมือนพวกกระเดาอะไร
1: ใช
0: เงี้
1: ่
0: ยที่อันนั้นม
1: ม
0: ั
1: ัน น
0: จะ
1: ข
0: แบ
1: ม
0: บ
1: นิดเ
0: ต
1: ด
0: ิ
1: ี
0: ด
1: ยว
0: ขมแล้ว
1: อ
0: ก็
1: ๋อ
0: กินง่าย
1: ขม
0: ด้วย
1: ปลายๆนิดหน่อย
0: มี
1: แต
0: ค
1: ่
0: วามมัน
1: อย่างเงี้ยผมได้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับคุณหมอแล้วก็พี่กบเนาะอย่างเงี้ยแปลว่าผักหรือว่าอะไรก็ตามที่ธาตุเหล็กเยอะเนี่ยมันอาจจะมีรสขมนิดนึงเนี่ยเกี่ยวไหมครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวใ
0: บ
1: ช
0: า
1: ่
0: ง
1: ไหม
0: อัน
1: ครัก บ
0: ็ไม่ได้มีกรดใช่
1: อ๋อ
0: ค่ะไม่ได้เกี่ยวเสมอไปอย่างบางตัวเนี่ยมีธาตุเหล็กก็ไม่ขมก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในผักใบเขียวที่จะเจอนะคะก็คือสังเกตได้ว่ามันจะเป็นพวกกลุ่มผักใบเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาแนะนําง่ายๆเลยก็คือกินอะไรบํารุงเลือดในกลุ่มผักก็คือเน้นกินผักใบเขียว
1: ใบ
0: ก็ได
1: เข
0: ้
1: ียว
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ผักใบเขียวก็จะช่วยบำรุงเลือดได้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องแบบไปจำชนิดอะไรเงี้ยนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็จําง่ายๆแค่แต่ตัวนี้ที่ยกมาเนี่ยอย่างตัวมะลุมตัวแรกก็คือเขามีการศึกษาด้วยในกลุ่มของการศึกษาพวกฤทธิ์ในการไปประโยชน์ในการบำรุงเลือดนะคะเขาพบว่าในใบมะลุมแห้งเนี่ยจากหลายๆจังหวัดเนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ20-37มิลลิกรัมต่อ100 กรัมแห้งซึ่งในการใช้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มในการที่เอาไปเสริมกับการบำรุงโลหิตได้แต่ว่าเวลากินเนี่ยอาจจะต้องระวังเช่นบางคนบอกว่าโลหิตจางช่วงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ว่ากินใบมะลุมเดียวเยอะๆนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากนะแต่กินเป็นอาหารได้เช่นคนท้องกินแกงใบมะลุมแกงส้มใส่ใบมะลุมเป็นมื้อไปอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยกว่านะคะต
1: ครั
0: ับ ว
1: ผม
0: ที่สองนะคะก็
1: ค
0: คื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ผักโขม
1: ผักโขม
0: ผักโขมจะเป็นผักโขมใช่ที่เราเห็นกันตามร้านอาหารคาเฟ่เมนูฝรั่งหรือ
1: ผั
0: ว
1: ก
0: ่
1: โ
0: า
1: ขมอบช
0: ผ
1: ี
0: ัก
1: ส
0: โขมไทยอะไรประมาณนั้นอ่ะเขียวก็จะสังเกตว่ามันเขียวอีกแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มผักใบเข
1: เ
0: ี
1: ข
0: ยว
1: ียว
0: เหม
1: เ
0: ื
1: ข
0: อน
1: ้
0: ก
1: ม
0: ัน
1: เลยน
0: แต
1: ะ
0: ่
1: ผักโข
0: มัน
1: ม
0: มี
1: เนี่
0: ส
1: ย
0: องประเภทนะมันมีสองประเภท
1: ม
0: น
1: ี
0: ะคะ
1: ผ
0: ผ
1: ั
0: ัก ก
1: โข
0: โข
1: ม
0: ม
1: ไทย
0: แล้วก็มีโขมไทย
1: ใช่
0: เขาก็จะแนะนําได้ทั้งคู่เลยค่ะใช้ได
1: อ
0: ้
1: ๋อ
0: ทั้ง
1: ทั
0: ค
1: ้ง
0: ู่
1: ค
0: เ
1: ู
0: หม
1: ่
0: ือน
1: ได
0: กั
1: ้
0: นเพราะว่า
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะมีพวกโฟเลตมีธาตุเหล็กตัวนี้มีโฟเลตด้วยนะคะแล้วก็มีใยอาหารใส่เมนูอะไรก็ได้แกงผัดต้ม
1: ต้ม
0: แกงเลียงแกงจืดหรือจะไปทำเป็นเมนูที่ฟิวชั่นหน่อยสำหรับแบบคิดง่ายๆในช่วงคนอายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีการศึกษาในปี2025นะคะในหญิงหลังคลอดนี่เขาก็พบว่าอาหารกลุ่มที่มีผักโขมเนี่ยมีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะแต่ว่าแนะนำกินให้เป็นเอาไปทำสุกกินร่วมกับแหล่งที่มีวิตามินซีเช่นมะนาวมะเขือเทศฝรั่งส้มเพราะว่าวิตามินซีมันจะช่วยดูดซึมพวกธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตจากพืชได้ดีกว่ากินเปล่าๆถ้ามีวิตามินซีจะดูดซึมดีกว่า
1: ครับผม
0: ตัวที่สองไปแล้วเนาะตัวสามนะคะก็คือดอกสโหน่
1: ดอกสโหน่
0: ดอกส
1: ส
0: โหน
1: ี
0: ่
1: เหลืองอันนี้ไม่เขียวนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ดอกสโหน่
1: ใช่
0: ไม่เขียวแต่ว่ามีธาตุเหล็กเหมือนกันแล้วก็มีเนื่องด้วยความมันเหลืองมันจะมีเบต้าแคโรทีนนะคะก็จะไปดูพวกตาระบบประสาทอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ในดอกสโหน่เนี่ยการเก็บข้อมูลของทางโภชนาการเนี่ยเขาบอกว่ามีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ8.2 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมแต่ว่าที่จะเยอะหน่อยก็จะมีแคลเซียมเยอะดอกสโหน่มีแคลเซียมเยอะนะคะใครที่แบบอยากจะบำรุงกระดูกด้วยก็กินสนมก็ได้เนาะกินเป็นอาหารได้กินเป็นขนมได้บางทีเขา
1: ข
0: ไป
1: นม
0: ท
1: ดอกส
0: ำเป็
1: โห
0: น
1: น่
0: ขนมดอกสโหน่ค่ะแต่เราต้องลดหวานนิดนึง
1: ใช
0: อย
1: ่
0: ่าไปใส่แบบหว
1: ก
0: าน
1: ็
0: ม
1: อ
0: ารก
1: ่อยดีขนมดอกสโหน่เหรอฮะ
0: ใช่
1: มันเป็นยังไงขนมดอกสโหน่
0: มัน
1: ข
0: มี
1: นม
0: เหม
1: แ
0: ื
1: บ
0: อน
1: บ
0: ผสมธัญพืชด้วยใช่ไหมคะเหมือนข
1: ท
0: ้าวเหมือน
1: ำ
0: อ
1: แ
0: ะ
1: ป
0: ไร
1: ้ง
0: ใช
1: เห
0: ่
1: รอ
0: แบ
1: หร
0: บ
1: ือว่
0: ม
1: า
0: ีถั่วงา
2: ใช
0: มะ
2: ่
0: พร้าวแบ
2: มะ
0: บไม
2: พ
0: ่
2: ร้
0: ไ
2: า
0: ด้

0: าย
1: น้ำ
0: ค
1: ล
0: ื
1: า
0: อ
1: ยเห็น
0: เอ
1: เมื่อก่
0: ออ
1: นจะไม่ค่อยเห็
0: ไม
1: น
0: ่ค
1: แ
0: ่
1: ล
0: อย
1: ้ว
0: เห็
1: อ
0: น
1: ่ะ
0: ใช่
1: อาจจะแบบ
2: กินคือ
1: ไม่ค่อยท
2: พี่ข้างๆห้องอ่ะห้องแผนกช่างเทคนิคเนี่ยเขาน่าจะผ่านตลาดแล้วนานๆเขาเห็นเขาเอามาให้กินแล้วก็บอกเอออร่อยดีแต่มันจะมีความหวานของน้ำตาลน้
0: ส
2: ำต
0: ง
2: า
0: สั
2: ล
0: ยว่
2: ท
0: าร หลั
2: าง
0: ต้
2: ย
0: องไปแอบเดินผ่านมาแล้วครับอยากเห็น
2: อร่อยอ
0: แต
2: ร
0: ่
2: ่อ
0: ว
2: ย
0: ่าก็จริงๆนะอย่างที่คุณหมอเบนบอกว่าไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดเท่าไหร่
2: ใช
0: เนาะ
2: ่
0: หายากเนาะขนมด
2: มั
0: อ
2: น
0: ก
2: ก็
0: ส
2: จะ
0: โน
2: มี
0: ่
2: แ
0: เ
2: บ
0: นี่
2: บ
0: ย
2: ของโบราณหน่อย
1: เด็กสมัยใหม่ไม่รู
2: ไม
1: ้
2: ่ร
1: จ
2: ู้
1: ัก
2: จักค่ะ
1: แล้วก็อาจจะไม่รู้ทีแล้ว
2: ค่ะ
1: กินไม่เป็น
2: ใช่
0: ใช่ใช่
1: มีสี่ก็ค
2: ตั
1: ื
2: ว
1: อ
2: ที่ส
1: กร
2: ี
1: ะ
2: ่
1: เจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบก
2: ก
1: ร
2: ระ
1: เจี
2: เ
1: ๊
2: จ
1: ยบ
2: ี๊ย
1: แด
2: บ
1: ง
2: อ๋อกระเจี๊ยบแดง
1: กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงก็จะมีพวกวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจุดเขาจะไปช่วยดูดซึมธาตุเหล็กที่มาจากพืชได้ดีขึ้นแล้วก็ในความเป็นสีแดงเนี่ยของพื้นบ้านเนี่ยนะคะสารสีแดงจะเป็นตัวแทนของการบำรุงเลือดพืชผักสมุนไพรผลไม้ตาที่มีสีม่วงแดงเนี่ยส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านก็จะบอกว่ากินได้มันบำรุงเลือดเช่นแกนฝางกระเจี๊ยบแดงพวกตระกูลอะไรนะหม่อน
0: ครับ
1: ผลไม้สมุนไพรก็บีทรูทนะแต่หมอพื้นบ้านไม่รู้จักหรอกบีทรูทแต่เขาจะบอกไว้ว่ามันอะไรสีแดงๆเนี่ยคือแบบบำรุงเลือด
2: อย่
1: ไ
2: า
1: ด
2: ง
1: ้
2: คุณหมอคะมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบนี้ได้ไหมคะออกแดง
1: ก็ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
2: ๆอ๋อ
1: ได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: กินได้ก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่ว่าวิตามินซีก็จะสูงหน่อยจะไปเด่นที่พวกวิตามินซีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแอนโทไซยานินพวกที่มันสีเข้มๆหน่อย
2: ค่ะ
1: เองเยอะขึ้นตัวกระเจี๊ยบเนี่ยการศึกษาเขาก็ปรับปรุงพวกธาตุเหล็กในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เริ่มมีประจำเดือนค่ะก็พบว่ามันทําให้เหมือนระบบการจัดการธาตุเหล็กนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ระบบเลือดเนี่ยดีขึ้นก็กินเป็นอาหารได้แบบเครื่องดื่มนิดหน่อยหรือชงเป็นชาไม่ใส่น้ำตาลใช้กระเจี๊ยบแช่น้ําร้อนดื่มอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่กระเจี๊ยบเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการลดความดันด้วยใครที่ความดันต่ําแล้วกินกระเจี๊ยบเยอะๆก็อาจจะขับปัสสาวะเยอะแล้วทําให้ความดันลดเยอะเกินไปได้ก็ต้องกินน้อยหน่อยนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคไตโรคไตโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะให้ระมัดระวังการกินเพราะว่ามีโพแทสเซียมก็อาจจะไปกระทบกับรบกวนการทำงานของไตแล้วก็การขับออกของโพแทสเซียมได้ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มขึ้นได้นะคะเลี่ยงการกินปริมาณที่เข้มข้นไม่กินเข้มข้นหรือกินเยอะเกินเช่นไม่กินสั่งน้ำไม่กินแทนน้ำเปล่า
2: ค่ะ
1: อันที่ห้านะคะตัวที่ห้าก็จะเป็นงาดำงาดำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กอยู่แล้วนะคะมีแคลเซียมมีไขมันดีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระเป็นกลุ่มธัญพืชที่อยู่ในอาหารที่ถูกแนะนำให้รับประทานเพื่อสุขภาพได้แล้วก็ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนอกจากกินเพื่อแบบบำรุงร่างกายบำรุงเลือดได้แล้วยังช่วยเรื่องของต้านการอักเสบที่ข้อแก้ปวดข้อได้ด้วยนะคะแต่การกินที่มีคือต้องเอางาดำไปคั่วก่อนเพราะว่าการคั่วงาเนี่ยก็จะทำให้ไอเขาเรียกว่าตัวน้ำมันตัวน้ำมันไขมันดีเนี่ย
0: ครับ
1: ออกมามากกว่า
0: อ๋อมีประโยชน์มากกว่าทาน
1: มันมีประโยชน์มากกว่านั้นไม่ควรเฉยๆแล้วก็จะใช้ไม่งาดำก็ไปกินงาขาวก็ได้แต่ว่าฤทธิ์ทางยาที่เจอเยอะๆจะเป็นงาดำมากกว่า
0: ดีกว่า
1: คือข้าวเคยสลัดโจ๊กเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะถ้ากินนะไม่เกิน1ช้อนโต๊ะถูกสุด
0: แต่เขาบอกนะพี่กบว่างาดำเนี่ยถ้าเกิดว่าคั่วพร้อมกับถั่วเนี่ยถั่วเนี่ยจะสุกช้ากว่าทำไมรู้ไหม
2: ถั่วจะสุกงาก็ไม
0: ่ใช่กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่อันเนี้ยมันเลยทำให้
2: คุณหมออันนี้งาดำเนี่ยเป็นตัวสมุนไพรตัวที่ห้ามีเพิ่มอีกไหม
1: คะแล้วก็มีผักตำลึงค่ะยอดตำลึงก็ได้หรือใบตำลึงก็เป
0: ็
1: นหาง่ายแล้วตำลึงต้มจืดอะไรเงี้ยค่ะก็มีวิตามินแร่ธาตุมีโฟเลตมีคล้ายๆกับกลุ่มผักใบเขียวอื่นๆค่ะเป็นกลุ่มที่กินเป็นพื้นฐานได้กินตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุแล้วก็ตัวตำลึงเองเนี่ยมีงานวิจัยอื่นด้วยนอกจากบำรุงเลือดได้ดีแล้วก็คือว่า

0: เป็นเบาหวานเนี่ยกินได้ทุกวันเหมือนกันวันละครึ่งขีด50 กรัมตำลึง50 กรัมช่วยคุมน้ำตาลได้สำหรับคนเป็นเบาหวานนั่นก็เอาตำลึงมาวันละครึ่งขีดมาต้มกินผัดกินอะไรได้หมดเลยก็จะช่วยคุมน้ำตาลคุมตัวนะคะเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องระวังค่ะสำหรับตำลึงเพราะว่ามีประโยชน์ค่อนข้างกว้างกว่าแล้วก็ฤทธิ์ที่เป็นพวกความเป็นพิษนี่ยังไม่เจอเลยนะคะนอกจากการทำให้สะอาดระวังสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ปลูกเองแค่นั้นเองนะคะแล้วที่พี่จะให้ทำเขาเรียกว่าโฟกัสเพิ่มนะคะก็คือการกินโฟเลตหรือว่าทับเด็กอะไรจากสมุนไพรพวกเนี้ยค่ะจากพืชเนี่ยมันอาจจะดูดซึมได้ยากกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็จะต้องกินพวกคู่กับวิตามินซีเสมอวิตามินซีไม่ใช่วิตามินซีเม็ดนะวิตามินซีจากธรรมชาติเช่นอะไรเปรี้ยวๆนี่คืออะไรเปรี้ยวๆก็ได้ในเมนูอาจจะใส่มะนาวเพิ่มกินพร้อมกับฝรั่งส้มมะเขือเทศหรือวันนั้นกินน้ำกระเจี๊ยบแดงก็ยังช่วยในการดูดซึมพวกโฟเลตจากพืชได้ดีกว่าดีกว่าไม่ได้กินอะไรที่มีวิตามินซีเข้าไปเลยนะคะ
1: ไปเสริมกัน
0: ห้ามกินพวกกลุ่มยาธาตุเหล็กหรือยาบำรุงเลือดหรือผักพวกนี้พร้อมกับแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมจะไปจับแล้วก็ทำให้การดูดซึมน้อยลง อย่างเวลาเราได้สมมติเราได้เป็นยามานะได้เป็นยาบำรุงเลือดมา
1: ครับ
0: เราก็กินยาบำรุงเลือดในมื้อนั้นแต่ห้ามกินนมไม่กินนมวัวตามอะไรเงี้ย
2: ไม่
0: ได้แค่นั้นเอง
2: อันนี้ประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพสำหรับการบำรุงเลือดนะผักพื้นบ้านเลยหาง่ายด้วยใบตำลึงแบบนี้อยู่ตามรั้
1: วจริง
2: ใบมะรุมจริงๆก็หาง่ายนะคะคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใบมะรุมบางทีเขาจะตัดก้านต้นช่วงบนๆออกเพื่อที่จะพอฝนตกมาปุ๊บเขาก็จะรัดออกเป็นยอดอ่อนๆตามกิ่งไม้อะอันนั้นอะเอามาทานอร่อยมาก
1: แล้วไปทำแกง
2: มันจะมันๆ
1: แกงส้มอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ใช่
2: มันก็น่าจะได้หมดนะคะ
0: น้องชอบได้เขาชอบนิยมไปทำแกงส้มกันใส่ฝักใส่ใบเลย
2: ยอดมันนะคะยอดไป
0: เ
2: หรอได้เมนูใหม
1: ่ได้เมนูใหม่แกงส้มใบมะรุมเน
2: ี่ยที่บ้านมีต้นมะรุมนะคะแล้วก
1: ็งั้นครั้งหน้าพี่กบอย่าลืมทำให้ผมทานด้วยนะ
2: ได้ทานได้ไหม
1: ได้เพราะว่าบำรุงโลหิตด้วย
2: เอาผักขมไหมที
1: ่
2: หมูเขากินน่ะไม่ต้องกินอบชีสสิก
1: ิน
2: เป็นแบบผัดน้ำมันหอยอะไรแบบนี้
1: พอแบบไทยๆใช่ไหม
2: นี่เขารุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู
1: ้ไม่แต่ว่าได้น้ำมันหอยก็ชอบเหมือนกันครับ
2: แต่เมื่อก่อนเนี่ยผักขมมันจะอยู่ตามท้องร่องสวนนะคุณหมอสมัยก่อนน่ะมันจะอยู่ตามท้องร่องสวนแต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็คือจะรู้แค่ว่าผักขมแบบฝรั่งก็จะต้องกินแบบอบชีสสมัยก่อนเนี่ยต้องแย่งกับหมูค่ะ
1: แต่ว่าคือคนก็ทานได
2: ้คนก็ทานได้
1: แต่ว่าหมูก็กินด้วย
2: ใช่แ
1: บ่งกัน
2: เลี้ยงสัตว์ไงใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเบนนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรายังมีเรื่องราวอีกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่จะมาอัปเดตกันค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะนั่นก็คือวันเข้าพรรษาค่ะหลายท่านก็อาจจะเตรียมตัวที่จะไปวัดนะคะไปทำบุญกันค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญแบบนี้นะคะเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของการทำบุญกันหน่อยค่ะวันนี้เราจะมาอัปเกรดถวายบุญด้วยพรีไบโอติกกันค่ะพรีไบโอติกเนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าสมดุลลำไส้นี่แหละค่ะซึ่งในวันเข้าพรรษานะคะวันนี้กรมอนามัยก็ออกมาเชิญชวนค่ะว่าเราจะทำบุญถวายบุญด้วยการฉีกกฎการตักบาตรแบบเดิมๆนะคะด้วยการถวายพรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกเนี่ยเป็นเส้นใยอาหารที่เป็นอาหารชั้นดีเลยนะคะของจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนเราเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยทำให้การปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหรือแม้แต่การลดการอักเสบลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านสุขภาพอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเจ้าพรีไบโอติกนั้นเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไกลเลยอยู่ในครัวบ้านเรานี่แหละนะอย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นพวกหอมกระเทียมเขาก็จะมีพรีไบโอติกเหมือนกันนะคะกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่เนี่ยมีแล้วก็กลุ่มเห็ด

กลุ่มผักอย่างเช่นพวกเห็ดหูหนูเห็ดฟางหัวปลีกะหล่ำปลีหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเขียวขิงนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในผลไม้ผลไม้ก็จะมีพวกกล้วยนะคะโดยเฉพาะกล้วยหามๆที่ยังไม่สุกดีนะคะเวลาที่เรากินกล้วยน้ำว้าเนี่ยหลายคนไม่ชอบกินแบบกึ่งๆหามๆเพราะว่ามันจะมีรสชาติที่ติดฝาดนะคะแต่ว่าไอ้ตรงติดฝาดแบบนี้แหละค่ะเขาจะมีเจ้าพรีไบโอติกที่ดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีพวกแอปเปิ้ลส้มนะคะอ่ะแล้วเราจะทำเมนูอะไรดีที่จะไปถวายพระหรือว่าไปตักบาตรนี่แหละค่ะทำง่ายๆเลยเมนูแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคือแกงเลียงหัวปลีเห็ดรวมนะคะพอพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยก็มาดูกันค่ะว่าอ่ะอันดับแรกเลยหัวปลีเนี่ยจะมีใยอาหารส่วนเห็ดก็จะมีเบต้ากลูแคนค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงใช่ไหมคะหอมแดงก็จะมีพวกฟรุกโตโอลิโกแซคคารายนะคะซึ่งเป็นแหล่งพรีไบโอติกแล้วก็มีใยอาหารสูงมีพลังงานต่ำนะคะแต่ทริคที่น่าสนใจค่ะที่อยากจะแนะนำก็คือโขลกหอมแดงใส่เครื่องแกงเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นข้อดีค่ะที่จะดูแลสุขภาพเราได้ต่อมาเมนูต่อมานะคะก็คือไก่ผัดขิงใส่หอมใหญ่เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ต้องตามด้วยเห็ดหูหนูนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไก่ผัดขิงต้องใส่หอมใหญ่ต้องใส่เห็ดหูหนูอันนี้มันเป็นเมนูที่จะบอกว่ามันเป็นเมนูสำหรับการที่จะไปช่วยย่อยระบบการย่อยหรือว่ามีพรีไบโอติกนั่นเองค่ะเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูกู้ระบบย่อยหอมใหญ่เนี่ยจะเป็นพรีไบโอติกใช่ไหมคะส่วนเห็ดหูหนูเขาก็มีใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายได้อย่างดีและส่วนขิงนั้นจะเพิ่มกลิ่นรสชาติช่วยขับลมอ่อนๆลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้แต่ทริคสำคัญสำหรับเมนูนี้ก็คือการใช้น้ำมันนะคะต้องไม่ใช้เยอะใช้แค่น้อยๆพอใช้น้อยๆแล้วก็ปรุงอาหารรสอ่อนๆพอนะคะก็จะช่วยให้รสชาติเนี่ยดีกับสุขภาพด้วยเมนูต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นทรงเครื่องหอมใหญ่สับและเห็ดหอมอันนี้จะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าในไข่ก็จะเป็นโปรตีนคุณภาพดีอยู่แล้วแล้วก็มีพรีไบโอติกมาจากหอมใหญ่และเห็ดหอมด้วยค่ะส่วนหอมใหญ่สับเวลาที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยจะออกรสหวานแบบธรรมชาตินะก็จะเป็นเมนูที่นุ่มย่อยง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะเมนูนี้นะคะเด็ดมากๆเลยโปรตีนย่อยง่ายต่อมาคือกล้วยน้ำว้าหามและโยเกิร์ตน้ำตาลน้อยเอ๊ะทำไมบอกว่าโยเกิร์ตน้ำตาลน้อยอันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นขนมหวานก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นสายหวานแบบเฮลตี้ค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าที่เปลือกยังไม่สุกงอมคือยังมีสีเขียวติดอยู่คือหำหำนี่แหละค่ะเขาจะมีแป้งทนการย่อยที่เป็นพรีไบโอติกค่ะก็จะไปปรับสมดุลลำไส้เมื่อเวลาที่เราเนี่ยกินคู่กับโยเกิร์ตน้ำตาลน้อยนะคะก็จะเข้ากันได้ลงตัวดีนะคะมีพรีไบโอติกเป็นแบบสายหวานที่เฮลตี้นั่นเองค่ะแค่เมนูแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมีข้าวมีหวานแล้วนะคะก็เสิร์ฟน้ำที่เป็นน้ำปานะก็ได้เนาะจะว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ก็ได้หรือว่าน้ำขิงร้อนๆหรือว่าจะเป็นน้ำมะตูมร้อนๆนะคะที่ต้มใหม่ๆเพื่อสุขภาพพระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้วันเข้าพรรษาใครที่จะไปทำบุญนะคะอย่าลืมเล็งถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยค่ะเพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันได้ญาติโยมที่นำถวายนำอาหารไปถวายพระสงฆ์ก็จะฉันในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เมนูที่เรานำไปถวายพระสงฆ์นั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะเมนูที่มีพรีไบโอติกนะคะเรียกได้ว่าฉีกกฎการตักบาตรแบบใหม่นะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างบุญสร้างสุขภาพพระสงฆ์ไทยค่ะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราจะเลิกถวายภัยเงียบแฝงความหวานมันเค็มแล้วหันมาเน้นความสมดุลระหว่างการได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือแม้แต่การป้องกันโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นแหละค่ะให้ทุกมื้อนั้นเป็นโอกาสสร้างสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราเองทำบุญก็จะได้บุญด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงหน้ากับชั่วโมงสุขภาพค่ะ

0: 1200
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วัน
8: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 น.ณหอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารขอเชิญประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
2: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงสุขภาพในชั่วโมงที่2นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงตรงนะคะก่อนที่จะพักรับประทานมื้อกลางวันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบเช่นเคยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ขออนุญาตนะคะฉายเดียวค่ะวันนี้เป็นนางเอกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันเข้าพรรษาหลายท่านก็อาจจะได้ไปทำบุญที่วัดแล้วล่ะค่ะเมื่อช่วงเช้ากบจัดรายการข่าวยามเช้าเสร็จก็ถือโอกาสในช่วงเช้านะคะไปทำบุญที่วัดก็ไปวัดใกล้ๆนี่แหละค่ะใครที่อยากจะไปทำบุญที่วัดจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินทางไปวัดใกล้ๆวัดใหญ่ๆวัดใกล้บ้านที่ไหนทำได้หมดล่ะค่ะได้บุญเหมือนกันหมดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยกบก็ฝากด้วยนะคะใครที่จะถวายสังฆทานนะคะอาจจะต้องดูหน่อยสังฆทานต้องไม่หมดอายุนะแล้วก็สินค้าที่อยู่ในสังฆทานนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆดูความสมบูรณ์แบบด้วยนะคะสินค้าตรงปกไหมซื้อมาเนี่ยมีวันหมดอายุไหมดูให้ดีนะคะหรือว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยหมดอายุกี่เดือนต้องดูให้ดีด้วยนะคะชุดสังฆทานเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อชุดสังฆทานที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกเราสามารถร้องเรียนสคบได้เลยค่ะส่วนพอเราร้องเรียนไปปุ๊บนะคะสอบสวนไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคนขายเนี่ยขายผิดจริงนะคนขายเนี่ยนะคะร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเนี่ยมีความผิดนะคะมีโทษจำคุกด้วยปรับด้วยแต่โทษที่สูงกว่านั้นเนี่ยก็คือผู้ผลิตเขาก็จะสาวไปที่ต้นตอละบริษัทโรงงานไหนผลิตนะคะมีชื่อชัดเจนมาอ่ะมีชื่อปุ๊บอ่ะก็จะเจอโทษเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาให้ปลอดภัยนะคะก็ไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้ก็ช่วยกันนะคะวันเข้าพรรษาปีนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีอุ้ยวันครูด้วยนะ30กรกฎาคมแรม1ค่ำเดือน8นะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเดือน8 2หนนะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในวันนี้พระสงฆ์จะอธิษฐานที่จะจำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนค่ะเพื่อศึกษา

เติบโตก็คือน้องไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้วิ่งเล่นนั่นเองเพราะฉะนั้นการขยับร่างกายก็คือให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสไปวิ่งเล่นไปนู่นนั่นนี่การวิ่งเล่นของน้องเนี่ยถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเพราะว่าได้ขยับอย่างน้อย60นาทีต่อวันก็คือ1ชั่วโมงนะคะแต่ก็เชื่อว่าเด็กๆหลายบ้านออกมากกว่านั้นด้วยวัยของเขาด้วยนะคะทีนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็เข้าสู่วัยทำงานแล้วนะพอน้องๆเรียนจบปุ๊บนะคะ18ปีนี้น่าจะจบม.6ไหมพี่ตุ๋ย18ปีเนาะประมาณม.6ม.6ปีจบม.6แล้วนะคะมัธยมศึกษาปีที่6นี่แหละค่ะจาก18ปีไปจนถึง59ปีเรียกว่าเป็นวัยทำงานได้แล้วค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ย18ปีก็ออกมาทำงานละนะช่วงนี้เป็นวัยทำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงวัยที่อาจจะแตกต่างกันออกไปถึง59ปีเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วนะคือการออกกำลังกายการขยับร่างกายเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องได้150นาทีต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะอันนี้อย่างน้อยนะคะแล้วก็ต้องเวทเทรนนิ่งไปด้วยนะคะขยับร่างกายอาจจะไปเล่นโยคะอาจจะไปเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะคะอย่างน้อยเนี่ย2วันต่อสัปดาห์และก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินต้องลดไขมันแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าการขยับแบบนี้150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็เวทเทรนนิ่งอีก2วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีแล้วก็ไปลดไขมันของเราได้แล้วก็ที่สำคัญบริหารหัวใจได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวัยที่สำคัญมากๆสำหรับทุกๆครอบครัวก็คือวัยผู้สูงอายุสูงอายุเนี่ยเรานับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะอีกไม่กี่ปีหลายท่านก็บอกว่าใกล้จะเข้าสู่สูงวัยแล้วเนาะก็เตรียมให้พร้อมนะคะบางคนเตรียมดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะการออกกำลังกายหรือว่าการขยับร่างกายเนี่ยต้องให้ได้ 20-30 นาทีต่อวันอันนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็การทรงตัวได้เป็นอย่างดีค่ะจะสังเกตได้ว่าทำไมเวลาที่เราพาคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆหรือว่าปู่ย่าตายายที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยไปโรงพยาบาลพอพบคุณหมอเสร็จปุ๊บคุณหมอจะบอกตลอดเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องขยับร่างกายบ้างนะอย่านั่งเฉยๆนะคะรู้แหละว่าเดินการทรงตัวไม่ดีอาจจะยืดเหยียดขยับนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของคนรอบข้างคนในครอบครัวด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการยืดหยุ่นนั่นเองค่ะบางท่านเดินไม่สะดวกคือเดินได้แต่ไม่สะดวกก็อาจจะใช้ตัววอล์กเกอร์นะคะตัวแบบค้ำพยุงก็ได้นะคะเดินค่อยๆเดินค่อยๆจับไปแล้วก็ต้องมีคนดูแลไปด้วยนะคะการออกกำลังกาย3ช่วงวัยแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาการได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือการขยับกายทุกวันนะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญให้สุขภาพแต่ทีนี้มาดูเรื่องของเคล็ดลับกันหน่อยค่ะเคล็ดไม่ลับดีกว่าเพราะว่าเอามาบอกกันนะคะเคล็ดไม่ลับสร้างวินัยเรียกว่าสายเฮลตี้อันนี้สำคัญเลยค่ะเราอาจจะมีวิธีการตั้งเป้าหมายเล็กๆไว้คือเริ่มได้เลยตั้งแต่ตอนนี้แหละค่ะอาจจะตั้งเป้าไว้แล้วนะเราจะกลับมาดูแลสุขภาพแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะคะไหนจะเครียดเรื่องงานไหนจะครอบครัวไหนจะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอีกงานก็เยอะอีกนะคะวางแผนชีวิตยังไงดีเงินก็ไม่พอใช้ในแต่ละเดือนโฟกัสทีละเรื่องค่ะอันดับแรกเลยการที่เราเนี่ยมีความเครียดอย่างน้อยถ้าเราร่างกายแข็งแรงสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็มีกำลังที่จะวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีเหมือนกันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายนะคะออกกำลังกายเถอะค่ะขยับทุกวันให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็อาจจะให้ได้บุญไปกว่านั้นชวนเพื่อนค่ะสะกิดเพื่อนสิเธอก่อนที่จะถึงเนี่ยก่อนจะถึงช่วงกลับบ้านเนี่ยเราไปเดินออกกำลังกายกันก่อนไหมนะคะไปซ้อมก่อนดูแลสุขภาพกันชวนเพื่อนก็ได้ชวนคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าในชุมชนเพื่อนข้างบ้านได้หมดเลยนะป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านก็ว่ากันไปอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราต้องมาทำเป็นบันทึกความสำเร็จนะคะทุกครั้งที่เขาบอกว่าการออกกำลังกายหรือแม้แต่การ
ดูแลสุขภาพด้วยการลดน้ำหนักเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณมีการบันทึกจดจำความสำเร็จของคุณมันจะทำให้ส่งพลังบวกที่ดีกำลังใจที่ดีที่จะให้เรานั้นมีกำลังใจที่จะเดินหน้าในการดูแลสุขภาพต่อ

0: ไรและที่สำคัญเนี่ยกลุ่มนี้แหละค่ะสังเกตเลยว่าคนกลุ่มไหนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการดูแลสุขภาพมักจะส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีบันทึกความสำเร็จทุกวันนะคะทำให้เป็นกิจวัตรแล้วก็ทำต่อเนื่องตลอด90วัน90วันเนี่ยก็คือระยะเวลา3เดือนที่เวลาที่เราไปหาหมอหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะดูเป้าหมายในสเต็ปแรกก็คือ3เดือนคุณลดน้ำหนักอ่ะกินยาลดน้ำหนักตามอันนี้ยาลดน้ำหนักตามการดูแลของคุณหมอเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยนะคะบางคนบอกว่าฉันไม่อยากกินยาลดน้ำหนักก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผอมอยู่แล้วเนี่ยแค่ขึ้นมาโล2โลจริงๆแล้วหนักแค่50ขึ้นมาโล2โลหาว่าตัวเองอ้วนอันนั้นก็คืออาจจะคิดมากไปแต่ถ้าคนที่เขาต้องกินยาลดน้ำหนักที่อยู่ในการดูแลของคุณหมอเนี่ยคืออายุด้วยนะคะองค์ประกอบมันหลายอย่างมีโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดหรือเปล่าเป็นโรคเบาหวานมีโรคไขมันแล้วอ้วนเกินร้อยกว่าโลขึ้นไปหลายๆอย่างที่จะทำให้ถ้าเกิดว่าฝืนว่ายังไม่ลดความอ้วนหรือว่าลดด้วยตัวเองแล้วมันไม่สามารถทำได้เนี่ยคุณหมอก็จะให้รับประทานยากินยาตามสเต็ปในการรักษาเป็นสเต็ปขั้นบันไดขึ้นไปกินยากินไปแล้วโอ้โหลงน้อยนู่นนั่นนี่ยังมีปัญหาอยู่คุณหมอก็จะพัฒนาไม่ใช่พัฒนาคุณหมอก็จะเพิ่มสเต็ปการรักษานะคะบางรายก็จะมีการปักปากกาลดน้ำหนักแต่ทุกอย่างผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในการดูแลของคุณหมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล นะคะแล้วก็ถ้าปักปากกาแล้วหรือดูแล้วมันยังไม่ได้เขาเสี่ยงนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าหลักการรักษาที่เป็นการผ่าตัดกระเพาะสำหรับบางเคสบางรายเท่านั้นที่คุณหมอวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยจะต้องผ่าอันนี้จำเป็นต้องผ่าก็ต้องผ่าค่ะเพราะว่ายังหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้ก็เข้าข่ายครอบคลุมแล้วนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีหลายที่นะคะเอาเป็นว่านะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะเรามาเขาเรียกว่ามาช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีด้วยเป็นวันพระใหญ่วันพฤหัสบดีก็เป็นวันครูแล้วก็เป็นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับตัวเราเองนะคะเพื่อคนรอบข้างแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะเชิญชวนคนรอบข้างนะคะจากบ้านข้างจากคนในบ้านเป็นคนข้างบ้านเป็นเพื่อนในชุมชนนะคะจะเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็ไม่ว่ากันถ้าสามารถทำได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะฉะนั้นชั่วโมงสุขภาพวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ผ่านไปเรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านไปด้วยดีแล้วก็ลองเริ่มนะคะจากเป้าหมายเล็กๆที่กบได้แนะนำไว้แล้วก็ไปชวนคนรอบข้างมาออกกำลังกายขยับด้วยกันค่ะทำต่อเนื่องนะคะทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์แบบนี้สัก90วันก็คือประมาณ3เดือนคุณจะเห็นแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากสิ่งที่มันแย่ๆมันอาจจะกลับมาดีแบบดีมากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะกบเชื่อว่าหลายท่านทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเวลาที่จะแบบมีแรงบันดาลใจมากระตุ้นมาขยับอันนี้จะบอกว่าทุกขยับนับเป็นบุญนะเป็นบุญเรื่องของการส่งต่อบุญให้กับสุขภาพร่างกายของเรานี่แหละอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยมาตลอดชั่วอายุของเราเราไม่เคยที่จะทนุถนอมเขาเลยมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเรามีเวลาที่จะมาทบทวนตัวเองกับการที่ก่อนหน้านี้อาจจะไปสัพเพเหระไปไร้สาระเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเรายังทำได้เลยนะคะเกเรร่างกายมาตั้งเยอะทำได้แต่มาถึงจุดหนึ่งก็ต้องมารักตัวเองรักร่างกายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นอกจากจะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งในปีนี้นะคะกิจกรรมมากมายเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาอย่างต่อเนื่องว่าพอถึงช่วงวันเข้าพรรษาเราก็จะรณรงค์เรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะวันนี้เช่นกันค่ะเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันงดดื่มสุราแห่งชาติคือวันที่30กรกฎาคม2569เนี่ยค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็เลยจัดกิจกรรมเป็นการเผยแพร่ความรู้ ู้สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสุราและผลกระทบจากการบริโภคหรือว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ออกมาขอความร่วมมือค่ะให้สถาบันอุดมศึกษาแล้วก็โรงเรียนสาธิตสนับสนุนกิจกรรมนี้นะคะโดยการเชิญชวนให้ผู้บริหารหรือว่าคณะอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเนี่ยร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ค่ะก็เขาจะมีเว็บไซต์ของเขาก็คือ noalcohol.ddc.moph.go.th ค่ะหรือใครที่สนใจนะคะก็อาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์บนสื่อของหน่วยงานภาครัฐก็ได้ค่ะร่วมทำความดีนะคะด้วยการละลดเลิกเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะคะจริงๆแล้วมันเวอร์ไวมากมันแบบ360องศาก็ว่าได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกันหน่อยค่ะคือเรื่องของการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะใครที่มีความเสี่ยงตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะเนื่องในวันตับอักเสบโลกนะคะในปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะแนวคิดเรื่องของการรณรงค์ปีนี้ก็คือค้นหาให้พบจบไวรัสตับอักเสบค่ะเชิญชวนนะคะสำหรับคนไทยทุกคนค่ะมาเช็คสิทธิ์ของท่านนะคะในการดูแลสุขภาพด้วยการตรวจคัดกรองฟรีเลยค่ะแต่ว่าคนที่จะไปตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะไปตรวจก็ได้นะคือต้องอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายนะคะที่สามารถไปตรวจได้4กลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ใครอยู่ในกลุ่ม4กลุ่มนี้นะคะเอาไปเช็คกันได้ค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่เกิดก่อนปี2535ไปรับสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้นะคะคือตรวจฟรี1ครั้งต่อมากลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ติดเชื้อ HPV ผู้ใช้ยาฉีดชายรักชายแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะรับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง C วิตามิน C รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C นะคะฟรีปีละ1ครั้งค่ะส่วนกลุ่มที่3ผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ใหม่นะคะคุณแม่มือใหม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยไปรับสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B นะคะได้ฟรีเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะและสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ต้องขังค่ะสำหรับกลุ่มผู้ต้องขังนั้นก็รับสิทธิ์ในการตรวจคัดกรองประเภทไวรัสตับอักเสบ C นะคะฟรีปีละ3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการรับบริการง่ายๆค่ะสะดวกด้วยนะคะสามารถจองคิวตรวจล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือเข้าไปรับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้ใครอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะ walk in ไปได้เลยหรือจะไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขก็ได้อย่าลืมนะคะว่าตรวจเร็วรักษาหายได้คือถ้าตรวจเจอเร็วรักษาเลยเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แน่นอนค่ะมาร่วมกันค้นหาแล้วก็ยุติโรคไวรัสตับอักเสบไปด้วยกันนะคะด้วยการเข้าการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C นะคะตรวจได้ฟรีแต่ไม่ได้หมายความว่า4กลุ่มที่กบบอกไปเนี่ยสามารถตรวจได้ทั้ง2อย่างนะคือถ้าเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยตรวจได้ทั้ง2อย่างก็คือ B และ Cฟรีปีละ1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาฉีดชายรักชายบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตรวจได้เฉพาะ C นะคะปีละ1ครั้งแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็ตรวจได้เฉพาะ B ฟรีเหมือนกันครั้งแรกที่ไปฝากครรภ์ส่วนผู้ต้องขังสามารถตรวจได้ C เท่านั้นนะคะ C แคทแมวนะคะฟรีปีละ3ครั้งค่ะอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษหน่อยนะคะปีละ3ครั้งนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของหลักประกันไม่ใช่หลักประกันเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้นำมาพูดคุยกันแล้วนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนรีบไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนซะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงวันที่เราจะต้องเลือกตั้งแล้วนะคะปรากฏว่ามีประเด็นเรื่องของการชะลอต ามคำสั่งศาลนะคะเรื่องของการจะล้มเลือกตั้งบอร์ดไหมหรือว่าจะไปต่อดีรัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วค่ะบอกว่าไม่ล้มเลิกนะไม่ล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าขอชะลอไว้ก่อนชั่วคราวอันนี้เป็นไปตามคำสั่งศาลย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธิ์ของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเด็ดขาดค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสลยก่อนนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นต้องชะลอออกไปก่อนนั้นกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าทบทวนต่อไปเพื่อที่จะปรับแผนการดำเนินงานให้ไปสอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงการรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะเพราะฉะนั้นคำสั่งศาลนี้เป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกอันนี้ไม่ใช่คำสั่งยกเลิกนะคะไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายแล้วก็จะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งนี้ด้วยนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เร็วขึ้นส่วนเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้แนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ก็คือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าความชัดเจนนะคะข้อความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายจะเป็นแบบไหนออกมาชัดเจนแล้วหรือยังเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิ์ของการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารเรื่องสุขภาพกับชั่วโมงสุขภาพในช่วงแรกนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ 11:30 เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอัปเดตข่าวสารพร้อมกับไปพูดคุยกับคุณหมอคณัฐค่ะวันนี้คุณหมอคณัฐไม่ได้หยุดนะคะวันหยุดคุณหมอก็ไม่ได้หยุดนะคะยังทำหน้าที่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพวันนี้จะเป็นเรื่องของไตใครที่ชอบกินเค็มนะชอบเป็นชีวิตจิตใจเป็นกินเค็มจนเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วเนี่ยแน่นอนหลายคนก็จะรู้แหละว่าเสี่ยงเป็นโรคไตแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าคนที่ไม่กินเค็มเนี่ยก็เสี่ยงเป็นโรคไตได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะในช่วงหน้ากับคุณหมอคณัฐส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดี และน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
8: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
9: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
9: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
10: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
9: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
10: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
9: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
7: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
11: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปติดตามได้ทาง AM 819และ891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์นะคะ Metro Live FM 95.5 พร้อมด้วยช่องทางบ้านดำนะคะขออนุญาตพูดบ้านดำกบอบนะคะก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าใจได้นะคะส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพวันนี้นะคะขอประเด็นเรื่องของโรคไตใครที่มีปัญหาสงสัยว่าตัวเองเอ๊ะมันมีอาการเสี่ยงหรือเปล่าแบบนี้ปวดหลังแบบนี้หรือกินอะไรแบบนี้เคยกินมาแล้วเนี่ยมันสะสมอยู่ในไตหรือเปล่ามีข้อสงสัยมากๆอยู่ในสมองเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยฝากคำถามมาได้นะคะฝากคำถามมาได้เลยนะคะที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Metro Live FM 95.5 นะคะออนไลน์อยู่ตอนนี้แล้วก็ช่องทางบ้านดำนะคะกบอบก็ฝากคำถามได้ค่ะเพราะว่าเมื่อจะตอนนี้มีคำถามฝากไว้แล้วนะคะ2ท่านกบจะรอเดี๋ยวพอพูดคุยกับคุณหมอนะคะซึ่ง15นาทีเราคงไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าเวลาจำกัดด้วยนะคะก็ฝากคำถามมาไว้ก่อนได้เลยค่ะพูดถึงเรื่องการทำบุญกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้หลายคนก็ออกไปทำบุญกันด้วยนะคะทีมงานทางเทคนิคของเราก็อาจจะใช้เวลาสับเปลี่ยนหลีกๆกันเลี่ยงๆกันไปทำบุญนะคะเพราะว่าอาศัยทำบุญใกล้ๆวัดนี่แหละค่ะแต่ว่าบางท่านก็ไปทำบุญมาแล้วเมื่อวานนี้เพราะว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาก็ไปเวียนเทียนนะคะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยการเวียนเทียนเขาจะเริ่มตั้งแต่กลางวันบางที่เขาจะตั้งแต่สายๆเนี่ยแหละค่ะก็เริ่มให้เปิดให้ประชาชนนั้นไปเวียนเทียนนะคะไปทำบุญที่วัดได้ไปถวายสังฆทานส่วนกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดเขาก็อาจจะใช้แบบดั้งเดิมก็คือเวียนเทียนช่วงกลางคืนนะคะเนื่องจากว่ากรุงเทพเนี่ยคนเยอะแล้วก็ไม่อยากให้การมาแออัดของผู้คนเยอะๆนะคะบางทีเนี่ยป่วยแต่ว่าอยากมาทำบุญมันก็อาจจะทำให้การแพร่เชื้อเนี่ยไปติดคนอื่นได้นะคะแต่ทีนี้การทำบุญค่ะใครที่แบบชอบไปทำบุญแล้วไปปล่อยนกปล่อยปลานะคะปล่อยเต่าต้องระวังให้ดีนะคะจากการที่เราจะได้บุญเนี่ยอาจจะได้บาปก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยปลาทำบุญปล่อยผิดเนี่ยเขาบอกว่ามันชีวิตมันจะเปลี่ยนอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนจริงนะจากที่อยู่ที่บ้านก็ต้องไปอยู่ในคุกแทนนะคะเขาบอกว่าปล่อยปลาทำบุญปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนมีโทษนะคะทำไมถึงมีโทษเขาบอกว่ามีโทษจำคุกปรับสูงสุดเนี่ย2 ล้านบาทโอ้โหนี่มันปรับเยอะกว่าการที่จะไปขับรถไปเฉี่ยวไปชนกันอีกนะมาดูกันหน่อยค่ะทำไมถึงปรับสูงขนาดนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากรณีเนาะเกี่ยวกับคดีอะไรก็ว่ากันไปนะคะดิฉันใครโทรมาเนี่ยน่าจะมีคนโทรมาส่งสั่งของขออภัยนะคะตอนนี้งดรับสายนะคะคือจะบอกว่าปลาเหล่านี้จากนี้ไปที่ใครจะปล่อยปลาเหล่านี้ไปเนี่ยห้ามปล่อยเด็ดขาดค่ะมาดูกันค่ะว่าใครไปเจอปลาแบบนี้มาบ้างอยากจะปล่อยเนี่ยมีความผิดนะอันดับแรกเลยปลาหมอมายันปลาหมอมายันดิฉันยังไม่เคยเห็นนะปลาหมอมายันเสร็จแล้วมีปลาหมอคางดำอันนี้ทุกคนรู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วมีความผิดนะคะปลาหมอคางดำปล่อยไม่ได้นะแล้วก็ปลาหมอบัตเตอร์ก็ไม่สามารถปล่อยได้ปลาหมอชักเกอร์ไม่ใช่ปลาหมอปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงกุ้งเครฟิชปลากระพงนกยูงคือปลาพิคค็อกแบสนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาสุดท้ายคือปลาดุกบิ๊กอุยห้ามปล่อยเด็ดขาดปลาเหล่านี้ใครที่ปล่อยลงแม่น้ำจะมีความผิดนะคะตั้งแต่เรื่องของการจำคุกแต่ว่าการจำคุกการปรับเนี่ยสูงสุดเลยนะจำคุก2ปีปรับ2ล้านบาทใครที่มีเขาเรียกว่าอยากจะไปทำบุญนะคะมีแพลนว่าจะไปทำบุญไปปล่อยนกปล่อยปลาตามแบบความเชื่อหรือว่าอยากจะทำบุญก็ดูด้วยนะคะปลาที่เข้าข่ายแบบนี้มีความผิดแน่นอนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะหลายคนที่ทำบุญไปทำบุญที่วัดการประกอบอาหารที่จะไปถวายพระถวายเพลพระเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะก็ต้องเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะคนกินหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ฉัน เวลาที่เราไปถวายเพลเนี่ยก็ต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นการรับประทานเนื้อสัตว์ก็ต้องมาดูด้วยค่ะว่าเนื้อสัตว์ชนิดไหนเนี่ยร่างกายจะได้รับและมีประโยชน์มากที่สุดนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีคำถามมาไปถามถึงเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์นี่แหละค่ะแล้วถามไปที่คุณหมอคณะด้วยนะคุณหมอคณะก็เลยเอาไปโพสต์ในเพจของคุณหมอคณะนะคะกบก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคุณหมอคณะบอกว่ามีคนไปถามนะคะมีคนที่สงสัยเนี่ยแล้วไปถามว่าถ้าเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์ประเภทไหนจะให้คุณค่าและประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดคุณหมอเห็นแบบนี้โอ้โหปัญหาอะไรนะเขาเรียกว่าปัญหาลูกแตกคุณหมอบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวที่ดีที่สุดอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าถ้ากินเนื้อปลาเนี่ยดีที่สุดมันไม่ใช่นะคะสำหรับร่างกายคนเราเนี่ยประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นต้องการสารอาหารประเภทอะไรบ้างแต่ตัวเลือกที่ยอดนิยมนะคะคือเรียงแบบนี้ค่ะยอดนิยมที่สุดที่จะมาดูแลสุขภาพอันดับแรกคือเนื้อปลาอันนี้ดีที่สุดในภาพรวมนะเพราะว่ามันมีโอเมก้า3ช่วยหัวใจและสมองดีโปรตีนก็สูงไขมันย่อยไขมันต่ำย่อยง่ายไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาดุกปลาอื่นๆด้วยนะคะรองลงมาเป็นอกไก่ค่ะอันนี้คุณหมอคณัฐแนะนำมากที่สุดนะคะสำหรับอกไก่100กรัมจะให้โปรตีนประมาณ23กรัมไขมันแค่2กรัมเท่านั้นอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกวิตามิน B สังกะสีอันนี้จะเหมาะกับทุกกลุ่มอายุอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีเนื้อสัตว์ขาวนะคะอย่างเช่นพวกไก่งวงกระต่ายโปรตีนสูงไขมันต่ำแต่ว่าบ้านเราก็ไม่นิยมกินอยู่แล้วเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะเนื้อแดงไม่ติดมันอย่างเช่นเป็นเนื้อวัวแพะลูกวัวมีธาตุเหล็กวิตามิน B12 แล้วก็สังกะสีสูงมากค่ะแต่ควรกินพอประมาณเพราะว่าไขมันอิ่มตัวสูงกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกินเนื้อสัตว์ชนิดไหนก็ตามนะคะควรที่จะปรุงสุกนะคะแล้วก็กินให้หลากหลายชนิดแต่ต้องไม่มีติดมันจะดีที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงเนื้อแปรรูปด้วยนะคะอาหารแปรรูปทุกชนิดต้องเว้นไว้ค่ะและที่สำคัญคุณหมอคณัฐบอกว่าเวลากินเนี่ยต้มนึ่งย่างแทนการทอดนะคะจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยค่ะเป็นข้อมูลดีๆจากเพจของคุยกับหมอคณัฐนะคะเอาละค่ะ 11:45 นะคะเรามีนัดกับคุณหมอคณัฐเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องของการไม่กินเค็มแต่เสี่ยงเป็นโรคไตได้อ้าวแปลกนะคะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
12: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้ากบพูดคุยในรายการอีกรายการหนึ่งไปนะคะให้ทุกคนนั้นใครที่สนใจจะถามคำถามเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยฝากคำถามแล้วก็มีคำถามมาแล้วนะคะสองท่านก่อนอื่นเลยให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการกินเค็มกันหน่อยค่ะว่าการกินเค็มเนี่ยมันมีโทษยังไงกับร่างกายบ้างค่ะ
12: การกินเค็มนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเรากินเกลือหรือกินเค็มมากเกินไปเนี่ยเราจะบวมขึ้นนะครับเกลือเนี่ยมันมีหน้าที่คล้ายๆกับว่าทำให้เกิดการสะสมของน้ำในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการสะสมน้ำในร่างกายเนี่ยมันก็มีผลทำให้เราร่างกายเราบวมขึ้นนะครับมันเรียกว่าเป็นการคั่งของน้ำนะครับทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เรียกว่าไตเนี่ยเสื่อมลงนะครับแล้วก็มีผลต่อหัวใจด้วยจริงๆแล้วนะครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะครับผมแล้วก็มีผลต่อการทำให้เกิดการรั่วของโปรตีนนะครับในปัสสาวะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าการที่เรากินเค็มมากๆเนี่ยมันทำให้ทั้งไตและทั้งหัวใจเนี่ยแย่ลงได้ครับผม
0: นี่คือที่มาว่าทำไมถึงมีการพูดบ่อยๆนะคะทั้งคุณหมอเองทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ออกมารณรงค์เรื่องของการลดการกินเค็มลดโซเดียมลงนะคะทีนี้มาถึงประเด็นที่คุณหมอตั้งไว้บอกว่าอ่ะกินเค็มเรารู้อยู่แล้วแหละว่าโอ้ยถ้ากินเค็มเนี่ยความเสี่ยงสุดท้ายปลายทางที่จะเจอก็คือโรคไตแต่คุณหมอบอกว่าถึงไม่กินเค็มมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้อันนี้ยังไงคะคุณหมอคะ
12: คือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยในร่างกายเนี่ยเราก็ต้องการโซเดียม
0: ใช่ค่ะ
12: นะครับมันเป็น มันเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักของเกลือแร่ในร่างกายนะครับการที่เราไม่กินเค็มเลยเนี่ยนะครับไม่กินเกลือเลยเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้การทำงานของไตเนี่ยไม่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจำเป็นต้องกินอย่างสมดุลนะครับทำให้เราได้รับปริมาณของเกลือในร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะครับผม
0: เพราะฉะนั้นโซเดียมสำคัญกับร่างกายเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าอาหารที่มันมีโซเดียมที่มันไม่ใช่ว่าเป็นในรูปแบบเกลือหรือว่าเค็มๆเนี่ยที่มันเป็นพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคไตได้ไหมคะ
12: อย่างที่บอกนะครับผมก็ต้องบอกว่า การที่เรากินเค็มเนี่ยนะครับผมมันก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตนะครับผมเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับหนึ่งมันทำให้เกิดการคั่งของน้ำทำให้ความดันโลหิตสูงทำให้โปรตีนรั่วจากไตนะครับแล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นก็มีผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไตเนี่ยกับเกลือเนี่ยจะมีความสำคัญกันอย่างสิ้นเชิงครับผม
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าเอ๊ะถ้ามันมีสัญญาณเตือนไหมสำหรับคนที่จะเริ่มไตมีปัญหาแล้วอะค่ะ
12: ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมคือการที่เราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยไตหรือมีอาการเนี่ยแสดงว่าไตเนี่ยเสื่อมมาเยอะมากละนะครับผมถ้าเกิดการทำงานของไตอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยเราต้องบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเราตัดไตออกไปข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งก็ตัดไปอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเรายังอยู่ได
0: ้
12: นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับเอาอยู่ว่านี้มีหน้าที่การกรองของเสียในร่างกายเมื่อมันกรองได้น้อยลงนะครับมันถึงเริ่มจะเกิดอาการแต่เมื่อเนื่องจากมันมีรีเซิร์ฟหรือมีสำรองอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เสื่อมมากถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยร่างกายก็มีอาการปกตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเริ่มมีอาการแสดงว่าไตเนี่ยเสื่อมไปมากแล้ว
0: ค่ะมีคำถามที่เขาฝากถามไว้นะคะคุณก้อยนะคะฝากถามว่าคือคุณก้อยเนี่ยได้มีการผ่าตัดไตช่วยเหลือพี่ชายในสายเลือดนะคะเมื่อ20ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอายุ50ปีแล้วโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพเนี่ยมีไหมกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าอันนี้ความกังวล นะคะคุณหมอ
12: สบายใจได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไตตัดออกไปข้างหนึ่ง
0: ข้าง
12: หน
0: ึ่ง
12: มีเหลือตัดไปครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่ได
0: ้
12: เพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าไตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการบริจาคไตเนี่ยไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายของผู้ที่บริจา
0: ค
12: นะครับผมเพราะว่าไตเนี่ยมันทำงานได้ปกติดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังไม่ให้ไตเนี่ยเสื่อมลงงดกินเค็
0: ม
12: นะครับตรวจสอบร่างกายดูว่ามีความดันโลหิตสูงไหมมีปัจจัยอื่นที่เสี่ยงต่อการทำงานของไตหนักขึ้นไหมเพ
0: ื
12: ่อป้องกันไม่ให้เรียกว่าสุขภาพเราเนี่ยแย่ลงครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุณก้อยคะถ้าฟังอยู่นะคะคือไตข้างเดียวก็จริงแต่ว่าเราต้องถนอมไตของตัวเองดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะส่วนโปรตีนรั่วนะคะหลายคนกังวลว่าเอ๊ะถ้าโปรตีนรั่วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันมีอาการแบบไหนเตือนหรือเปล่า
12: อย่างที่ผมบอกนะอาการเนี่ยในโรคไตเนี่ยค่อนข้างยากแต่ส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยอาการเริ่มแรกก็คือมีเริ่มมีอาการบวมขึ้นนะครับผมถ้าเกิดปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าปัสสาวะมีฟองเยอะแต่อันนี้บอกยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกินอาหารหรือว่ามีเหตุอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าดีที่สุดเลยคือเราต้องป้องกันและก็ถึงอายุที่เหมาะสมก็ตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าร่างกายเรามีสุขภาพดีไห
0: ม
12: เป็นอย่างไรนะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์แฟนคลับของเราฝากถามมาค่ะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบกินเค็มนะคะกินเค็มกินเค็มแต่ทีนี้มาถึงช่วงหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่ว่ายังมีความกังวลค่ะว่ากลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าค่ะ
12: อย่างที่ผมบอกนะครับเค็มเนี่ยมีผลโดยตรงกับการทำให้เกิดโรคไตนะครับและเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าปริมาณของเกลือเนี่ยจริงๆเราก็ต้องดูปริมาณของโซเดียมที่บริโภคนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย การบริโภคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงถ้าเราเป็นความดันสูงเนี่ยเราก็อาจจะต้องควบคุมมากกว่าประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่โดยทั่วไปในทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักไม่เกินสักวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับผม
0: ถ้าเรามีแบบเข้าห้องน้ำแล้วคำถามนะคะบอกว่าเข้าห้องน้ำแล้วเวลาปัสสาวะออกมาเนี่ยมักจะมีฟองแต่ว่าก็เลยแยกไม่ออกว่าระหว่างมีฟองที่เขาบอกว่ามันจะเป็นโรคไตหรือเปล่าเนี่ยให้สังเกตยังไงคะคุณหมอ
12: ก็จริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือไอ้ฟองเนี่ยก็คือพอไตมันเริ่มเสื่อมปัดเต็มขัดไตมันก็จะมีผลทำให้เกิดการรั่วของไอ้โปรตีนในปัสสาวะไอ้โปรตีนที่รั่วเนี่ยมันก็เรียกว่ามันมีผลต่อความตึงผิวของปัสสาวะนะครับมันก็เพราะฉะนั้นพอฉี่ออกไปมันจะสังเกตเป็นฟองมากๆกันนะครับฟองขาวๆเนี่ยขึ้นมาหลุดๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่สังเกตแต่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับมันมีปัจจัยอยู่เยอะนะครับเช่นสีปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค
0: ือ
12: ถ
0: ้
12: าเราไม่ตรวจสุขภาพเนี่ยเราบอกยากนะครับผมหรือบางคนบอกว่าคนเป็นเบาหวานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงต่อการเกิดโรคไตอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเบาหวานเสร็จหมดมาตอมมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันบอกยากนะครับผมเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยผมก็แนะนำว่าปีละครั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควรเช็คสุขภาพเพื่อไว้ป้องกันแต่ทุกๆวันเนี่ยเราควรป้องกันตัวเราเองอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราดูแลสุขภาพดีก่อนติดตัวร่างกายนะครับอันนี้ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ต้องดีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยโรคบางอันเนี่ยไม่มีอาการเลยมีอาการเมื่อรุนแรงอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยการตรวจสุขภาพก็ช่วยในเรื่องของการค้นหาภาวะบางอย่างหรือดูว่ามันอาจจะเกิดเป็นโรคบางอย่างอะไรขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่เราจะนำไปสู่การดูแลสุขภาพและป้องกันสุขภาพเราครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะสำหรับคนที่อาจจะชอบรับประทานอาหารที่แบบมีรสจัดหรือบางคนเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชอบซดน้ำซุปนะคะคุณหมอฝากทิ้งท้ายหน่อยได้ไหมคะว่าอยากให้ดูแลสุขภาพยังไงคะสำหรับคนที่ชอบกินรสจัดต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะ
12: อาหารรสจัดนะครับส่วนใหญ่มันมีเค็มเป็นองค์ประกอบหลักนะครับมีรสหวานซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันเสี่ยงต่อการทำงานของเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตเยอะเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานนั่นเองนะครับหรือโรคอ้วนเพราะฉะนั้นการกินเค็มมากๆเนี่ยหรือกินอาหารที่รสจัดเนี่ยจึงต้องระมัดระวังค
0: ือ
12: กินได้แต่ต้องคล้ายๆกับว่าอย่า กินบ่อยไม่ใช่กินเป็นประจิตจะว่าประจำวันทุกวันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรากังวลเลยก็คือเรื่องน้ำซุปหลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่ได้กินเค็มเลยแต่ต้องกินซุปสดน้ำก็คือเหมือนกับว่าเราเกลือไปนิดนึงเราเติมน้ำเข้าไปมันไม่เค็มแต่ปริมาณเกลือที่เราได้รับเนี่ยเท่าเดิ
0: ม
12: นะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนึงตอนนี้มันเริ่มมีคนไปกินปิ้งย่าง
0: ใน
12: ที่ประเทศแบบต้มแล้วก็กินน้ำซุปตรงเนี้ย
0: มันเข้มข้นมันอร่อย
12: เฉพาะมันเข้มข้นหรือว่าไอ้ซุปหม่าล่าเนี่ยนะครับคือพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยเรากินน้ำซุปเนี่ยไปกินปิ้งย่างเนี่ยส่วนใหญ่ปิ้งย่างเราก็ไม่ค่อยได้ใส่เกลือเท่าไหร่ไม่ออกใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะ
12: แต่พอไปทำเป็นหม่าล่าเนี่ยเขาจะใส่เกลือแล้วก็เลยต้องเข้าใจโดยพฤติกรรมของไอ้หม่าล่าพวกนี
0: ้
12: คนจีนเองไม่ได้กินน้ำซุปนะครับคือเขาเอาน้ำเนี่ยเอาไว้ต้มเพราะน้ำที่เขาทำเนี่ยมันจะเรียกว่าเค็มข้นเป็นพิเศษแต่เขาไม่ได้ซดกินเขาไม่ได้เอามาซดกินแบบบ้านเราบ้านเรามาติดพฤติกรรมที่ประเทศน้ำใส
0: ติดนิสัย
12: แล้วติดนิสัยพอเห็นมันปุ๊บก็กินเค็มๆหน่อยอุ้งตะการกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอาหารแซ่บทานได้แต่อย่าบ่อยมากแล้วต้องตรวจสุขภาพทุกปีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราตรวจเช็ควัดความดันนะครับเป็นปัจจัยที่เรียกว่าสำคัญต่อการเกิดโรคไตโรคหัวใจนะครับเป็นความดันโดยสูงเนี่ยต้องระมัดระวังครับผม
0: ค่ะวันนี้นะคะครบถ้วนมากเลยนะคะกับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการกินอาหารจริงๆแล้วคุณหมอก็ย้ำเลยว่ามันไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราไม่กินเค็มแต่ถ้าไม่กินเค็มเนี่ยมันก็มีเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียเดินสายกลางนะคะดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัฐนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะ
12: คร
0: ับ
12: ขอบคุณครับสวัสดี
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะติดตามความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับคุณหมอคณัฐก็เข้าไปติดตามได้นะคะคุณหมอมีเพจคุยกับหมอคณัฐค่ะแล้วไปฝากคำถามไว้ในช่องแชทข้อมูลนะคะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยนำประเด็นนั้นมาตอบเราในชั่วโมงถัดไปของสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะเราพร้อมกับคุณตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันนะคะแล้วก็คุณฟิลเดชาธรชัยสุดากบสุ กัญญาสว่างสันติสกุลค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
14: ์เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำการยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องเรียกคุยต้องเชิญท่านประกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญทุกวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยยังได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราต้องเป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่า

0: ที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธมะนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาสามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้อย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
1: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระบาทจำลอง4รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยืนได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
3: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวย

0: ความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้แอร์พอร์ตเรียลลิงก์อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทางแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ร่วมกับขสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 น.ของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR Code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
2: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
3: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรานะครับ
2: ทั้งนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
4: นายปูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลักได้แก่การมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงแบรนด์เป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดการทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตและคืนทุนเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ50สูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยคัดสรรแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความถนัดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและอำนวยความสะดวกด้านการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตลอดจนจัดหาทำเลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ปงและเชียงม่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
6: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองห้วยไข่เขียดพลดูและสะพานห้วยไข่เขียดซึ่งมีมวลน้ำไหลท่วมผิวจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ตำบลสองคอนและตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุนายอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 4:30 นพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานในงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสปท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้งเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสีขุ่นเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053 459 111ตลอด24ชั่วโมง ถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้าน
6: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิตปาโลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
8: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60รายในจำนวนนี้6รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ After Shock มากกว่า100ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันโดยมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอีก4รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอากาศยานยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในสถานที่หลบภัยต่อไปเนื่องจากภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอันเบอร์ตาทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการใช้น้ำมันดิบของแคนาดาเป็นเครื่องมือต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐเนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากคิดที่จะปฏิเสธการส่งออกสินค้าเหล่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งจัดเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดาเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ50สำหรับไวน์ไม้ฮอกกี้และปูนซีเมนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังครอบคลุมสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026 Cerezo Osaka จาก J-League เอาชนะ Borussia Dortmund ทีมดังจากศึก Bundesliga 1-0 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จาก A-League ออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเอราวัณกานิเย่แนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวันวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะศรียันชิวาลิเชตตีมือ52ของโลกจากอินเดีย2เกมรวด21-11และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมือ65ของโลกแพ้หวังยูไคมือ56ของโลกจากไต้หวัน0ต่อ2เกม10 21และ15 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
10: มันอยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที
9: ่ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
11: ก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆอะไรครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
9: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชายาอุ่นหนูพบกับอัลฟิลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชายาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสุข สุขเขียนสอสาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
18: ้ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
1: อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-197-13-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาทประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซีซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออาจรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงค์ก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
20: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
19: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
20: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมา

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: 13:02 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงชุมบ่ายไม่ใช่รายการนี้เพิ่งเริ่มนะคะทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะพบกันในวันหยุดค่ะวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาด้วยค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะแล้วก็ประสานรายการด้วยนะคะรวบเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีทีมงานนิวมีเดียค่ะท
0: ี
1: มออนไลน์นะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะมาทำงานกันวันหยุดนะคะ
0: วันหยุดก็จะสับสนนิดหน่อย
1: ไม่หน่อยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันยังตกใจว่า
0: ตกใจคือนึกว่า
1: ถ้าไม่ทันนะเบรกไม่ทัน
0: เมื่อสักครู่ดิฉันจัดอยู่อีกคลื่นนึงแล้วก็สมองมันก็เลยแบล็งไปนึกว่าเราอ่ะเข้าสู่พาร์ทใหม่ก็คือเพิ่งพักเบรกไป
1: ยังค่ะเริ่มรายการอีกรายการนะคะ
0: แล้วเปลี่ยนโหมดเนาะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกษตรค่ะเพราะว่าทุกวันพฤหัสบดีเราก็จะมีนัดกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งท่านเองก็เป็นประด้วยนะคะไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายซึ่งในวันนี้ก็จะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันด้วยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นทำเป็นธุรกิจเป็นแบบภาคการเกษตรเป็นแบบว่าเศรษฐกิจหรือว่าจะปลูกไว้กินเองมีปัญหาเตรียมคำถามไว้เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz นะคะแล้วก็ยังมีFM 105 kHz ด้วยรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่รับสัญญาณรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ

0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเที่ยวกันก่อนนะคะ
1: นี่วิวสวยมากเลยอ่ะ
0: วันนี้จัดรายการอยู่กลางเขื่อน
1: เขื่อนอะไรคะจะจมน้ำไหม
0: เขื่อนนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: สวยมากค่ะ
0: เขื่อนวชิราลงกรณ
1: ์
0: จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2522นะคะสร้างกั้นแม่น้ำแควน้อยเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง92เมตรสันเขื่อนกว้าง10เมตรความยาว1019เมตรนะคะเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าป้องกันอุทกภัยรวมไปถึงดูแลการเกษตรด้วยพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีค่ะมีปริมาตรเก็บกักน้ำได้ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนวชิราลงกรณ์แทนชื่อเดิมก็คือเขื่อนเขาแหลมนะคะตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่13กรกฎาคม2544ค่ะปัจจุบันนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริเวณสันเขื่อนนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกานะคะตั้งแต่เช้าเลย6นาฬิกาแล้วก็ไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะ18นาฬิกาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะใกล้ทางขึ้นสันเขื่อนนะคะก็มีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีห้องน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าไปแล้วจะไม่มีอาหารไม่มีกาแฟไม่มีห้องน้ำไว้บริการนะคะวางใจได้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเขื่อนวชิราลงกรณ์ใครที่ไปเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วนะคะแวะไปเที่ยวที่บ้านเตาถ่านบ้านท่าแพอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบ้านอีตองจุดชมวิวป้อมปี่แล้วก็น้ำตกผาตาดได้ค่ะก็ไปครั้งเดียวอ่ะให้คุ้มเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะดิฉันก็เพิ่งไปมา
0: ค่ะไปที่ไหนคะ
1: ลูกไปตะกี้เห็นมุมนั้นน่ะมุมด้านขวาดิฉันน่ะวิวมันดีดิฉันก็เลยไปดูว่า
0: เอ๊ะไปชมวิวนิดนึง
1: ชมวิวนิดนึง
0: ค่ะ
1: เอ๊ะมันจะมีปลาให้เราดูมั้ยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมีมั้ยคะ
1: พอไปดูแล้วแบบมันอยู่ลึกแล้วอยู่บนสันเขื่อนไงมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่ากาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีดีที่เขื่อนที่นี่ที่เดียวนะคะความสวยงามยังมีอีกมากมายอาหารการกินก็ถูกอกถูกใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วขึ้นชื่อก็ต้องเป็นพวกปลาเนา
0: ะ
1: เมนูที่ทำมาจากปลามีผลไม้อย่างทุเรียนมีเงาะอะไรนะอำเภอที่คุณพูดมาสักครู
0: ่ทองผาภูมิ
1: ทองผาภูมิเงาะทองผาภูมิอร่อยมากเลยค่ะต้องไปนะคะ
0: เป็นเงาะโรงเรียนไหมคะหรือว่าเงาะ
1: มันน่าจะมันน่าจะเป็นเงาะป่าเงาะเขาอะเพราะว่าผมได้สวนอันนี้ยิงมุกกันนะคะจะได้สดชื่นไม่ใช่หรอกเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยหลายคนก็เริ่มง่วงแล้ว
0: นั่งท้อง
1: ต
0: ึ
1: งบ้าน
0: น
1: ั่
0: งตาหย่อน
1: นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลยนะคะก็คุมน้ำหนัก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปกินตอนเย็นทีเดียวจัดเต็มเลย
0: คุมน้ำหนัก
1: คุมน้ำหนักคุมไปอยู่ตอนเย็น
0: คุมออก
1: คุมออก
0: ไม่ออกไม่ได้
1: ไม่ได้คุมข้าวนะคุมออก
0: ค่ะ
1: ไปเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกสัปดาห์นะคะก็จะมีการประชุมครม.นะคะซึ่งครม.ล่าสุดเนี่ยได้มีการเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์นะคะถึง31สิงหาคมนี้สำหรับหลายคนฟังเอ๊ะรถปรับปรุงเกณฑ์คนรถคืออะไร คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือเดิมเนี่ยได้ขยายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแล้วนะคะว่าจะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569หลังจากผลการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไปพบผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่9ล้าน5แสนกว่ารายค่ะจากผู้ที่ไปลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ18ล้านกว่าราย ขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ยังมีอยู่ที่9,300,000กว่ารายเรียกได้ว่าเกือบครึ่งๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยประมาณนี้ก็เลยทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์บางประการซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะอย่างเช่นคนที่ครอบครองรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเนี่ยคือมันหมดสภาพการใช้งานไปแล้วหรือว่าคนที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองนะคะรัฐบาลก็เลยมีคำสั่งให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงโดยครม.นั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยในปีเป็นโครงการของปี2565ให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนก็คือเดือนหน้านะคะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะก็คือถ้านับก็คือประมาณ2เดือนนะคะประมาณ2เดือนแล้วก็ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการในปีนี้เนี่ยคือเกณฑ์ใหม่นะคะที่ได้รับสิทธิ์คนใหม่เนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569นอกจากนี้ค่ะจะมีการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูของกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นไม่นับรวมผู้เรียนบางกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าหรือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์การยกเว้นการนับรถจักรยานยนต์ที่อายุมากกว่า15ปีรวมไปถึงรถยนต์รถที่ใช้งานในภาคการเกษตรนะคะภาคการเกษตรเขาจะมีรถไถรถเกี่ยวข้าวอะไรแบบนี้ไหม
0: รถคุก
1: รถไถเล็กอ่
0: ะ
1: ควายเหล็กนั่นแหละค่ะแล้วก็ยกเว้นเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับการใช้งานทางการเกษตรที่มีอายุมากกว่า20ปีแล้วก็สำหรับการขยายเวลาที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยถึงวันที่31สิงหาคมค่ะสามารถไปยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้ค่ะแอปทางรัฐก็ได้นะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะแล้วก็ยังมีการขยายเวลาแก้ไขข้อมูลให้กับหน่วยงานไปตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึง20กันยายนนี
0: ้
1: โดยมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นมาก็คือ OSS นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของสินค้า GI กันบ้างนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็เดินหน้าส่งเสริมผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ลำดับที่2ของจังหวัดนะคะเพื่อยกระดับผ้าทอพื้นเมืองสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูเนี่ยเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะมีเอกลักษณ์จากการผสมผสานเทคนิคการทอลายขิดและลายมัดหมี่ไว้ในผืนเดียวค่ะทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเช่นลายดอกบัวหลวงลายหงแล้วก็ลายพญานาคนะคะการพัฒนาผ้าขิดสลับหมี่เริ่มโดดเด่นตั้งแต่ปี2525ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกองเพนเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนอกจากนี้นะคะผ้าขีดสลับหมี่ยังมีความโดดเด่นจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดทั้งแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแล้วก็พืชให้สีย้อมธรรมชาตินะคะส่งผลให้ผ้ามีสีสันแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับคุณสมบัติของสินค้า GI ค่ะปัจจุบันนี้นะคะผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า41ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการรักษามาตรฐานการผลิตการใช้ตรา GI แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริ

0: อ๋อผมทำทุกวันอยู่แล้วฮะไม่ได้เน้นทำวันสำคัญ
1: ค่ะทำบุญให้กับสุขภาพทำบุญให้กับพื้นแผ่นดินด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะที่โทรไปปรึกษาเรื่องการ
0: ถามนิดนึงเอ๊ะวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ทางเฉลิมพระเกียรติเหรออ ๋
1: อไม่ได้สัมภาษณ์ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับครับผมก็เลยงงว่าธรรมดาวันนี้มันต้องครึ่งชั่วโมงเนาะ
1: ค่ะ
0: วันนี้
1: อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เรื่องของกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติอาจารย์เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะกิจกรรมที่จะมีในทุกๆเดือนนะคะ
0: อ๋อฮะที่งานเฉลิมพระเกียรติวันที่1ที่2นี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นงานเค้าเรียกว่าสานต่องานแม่นะครับก็คือเดือนสิงหาคมมันเป็นเดือนวันแม่นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะทางพิพิธภัณฑ์ก็มีงานเสาร์อาทิตย์1 2นะครับแล้วก็มีอบรมมีสินค้ามีร้านค้ามากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะเพราะว่าหลายคนมีหยุดยาวเลยเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับบางคนหยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับต่อไปถึงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึง
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ยาวเลย
0: หยุดตั้งแต่วัน10วันไปเลยนะครับผมกลัวว่าเวลามาทำงานแล้วจะทำเป็นไหมน่ะ
2: ล
0: ื
2: มนะ
1: จำไม
2: ่
1: ได้
0: แล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: อาทิตย์แล้วเล่นเยอะนะอาทิตย์แล้วนี่อิจฉานะว่าผมไม่เคยมีวันหยุดจากเขาเลย
2: ค่ะ
0: นะครับทำทุกวันนะครับเลยแต่คนที่มีเงินเดือนกินเนาะไม่ต้องหารายได้แถมยังได้หยุดยาวอีกนะครับอาทิตย์แล้วเล่นเฉยๆนะอย่าโกรธกันนะครับทีนี้ก็ใครว่างเนาะเสาร์อาทิตย์นี้ก็มาเที่ยวกันที่งานต่องานแม่นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติต้องมีร้านค้ามากมายนะครับร้อยกว่าร้านค้านะครับมีอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะมีอบรมหลายเรื่องนะครับรายละเอียดคงไม่ลงนะเนา
2: ะ
0: นะครับก็มาดูเอานะครับแล้วก็ร้านผมก็มีต้นไม้มารอบนี้ก็มาเยอะเนาะนะครับแล้วก็มีของแปลกๆที่อยากจะฝากท่านผู้ฟัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับเดือนที่แล้วเนาะว่ามีมะม่วงกะล่อนมา
2: แต่
0: ว่าคนเรามาน้อยเกินไป
2: ค่ะ
0: ผมต่อว่านะครับคนที่มาวันท้ายๆของงานแล้วมาช่วงบ่ายๆเนาะมันก็จะไม่ได้ของนะครับท่านฟังแล้วเนี่ยจะเรียกว่าแฟนรายการเอฟซีเนี่ยนะครับมาวันแรกแล้วก็มาช่วงเช้าเนาะนะครับอย่างเช่นวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยคือเราเอาของมาเนี่ยรอบนึงก็ห้าหกคันรถนะเยอะมากนะครับหลายพันต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมาวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาจนวันอาทิตย์ตอนบ่ายแล้วก็มาบ่นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนา
2: ะ
0: นะครับเราก็พยายามที่สุดแล้วก็ได้แค่เนี้ยนะครับบางคนบอกทำไมไม่ออกสิบล้อไปเลยจะได้ขนมาเยอะๆนะครับมันติดเวลานะมันเข้าเมืองไม่ได้สิบล้อครับมะม่วงกะล่อนรอบนี้ก็มีมานะครับแล้วก็น้องกบน้องอ้อเคยได้ยินมะม่วงเจ้าขุนทิพย์ไหม
1: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: มะม่วงอะไรนะคะ
0: เจ้าขุนทิพย
2: ์เจ้าขุนทิพย
1: ์ทิพย์หรือทิพย์
0: มะม่วงเจ้าขุนทิพย์ทิพย์ค่ะ
1: ทิพย์ไทย
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยเหรอคะ
0: ยันเน่นะฮะของทิพย์อะไรประมาณนั้นนะครับ
2: ท
0: ิพย์นะครับมะม่วงเจ้าคุณทิพย์เนี่ยมันเป็นมะม่วงโบราณเนาะแล้วก็หายไปจากวงการพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาหาต้นพันธุ์มาทำพันธุ์ไม่ได้นะครับตอนหลังก็เลยไปได้มายังไงไม่รู้ก็เริ่มมาทำพันธุ์ขายแล้วคนก็ชอบมากนะครับคือเป็นมะม่วงที่กินอร่อยทั้งดิบทั้งสุกนะครับ
1: เนื้อแข็ง
0: มีรสชาติหวานมันแล้วก็ไม่มีเสี้ยนนะครับอร่อยมากลูกผลก็คล้ายๆกับมะม่วงแก้วนะครับแต่เวลากินดิบก็อร่อยกินสุกก็ได
2: ้
0: นะครับแล้วอย่างมะม่วงมะพร้าว
1: อาจารย์มันจะคล้ายๆกับมะม่วงแก้วสมัยโบราณไหมแก้วโบราณเลยค่ะคล้ายๆเลย
0: ไม่ใช่รสชาติมันจะอร่อยนะครับมะม่วงแก้วมันก็จะได้ออกใกล้ๆหวานๆเนาะ
2: ค่ะ
0: นะครับมะม่วงแก้วนี่เขานิยมเอาไปทำดองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ทำเป็นมะม่วงดองนะครับแต่คุณทิพย์เนี่ยมันหากินในตลาดไม่ได้แล้วนะครับ

0: ต้นที่ผมมาอันนี้ก็จะเป็นต้นสิบยอดเนาะก็จะออกลูกเร็วนะครับเพราะว่าเขาเอากิ่งที่ออกลูกแล้วมาเสียบนะครับมะม่วงมะพร้าวนะครับมะม่วงที่ลูกใหญ่เท่ามะพร้าวนะครับแล้วเรารสชาติเนี่ยอร่อยมากนะครับก็น่าปลูกนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือมะม่วงลิ้นงูเห่า
1: อ
0: ันนี้น้องกบน้องอ้อเคยได้ยิน
1: ไหมไม่เคยเลยค่ะ
2: แต่ละพัน
0: ธุ์คือมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหันกลับมานิยม
2: แบบโบราณนะ
0: โบราณเยอะนะ
2: โอ้
0: เพราะว่าพันธุ์โบราณเนี่ย
2: เห็นแล้วอาจารย์
0: มันก็มีจุดเด่นมันมีจุดเด่น
2: ก็เปิดดูในพี่กูนะคะอากูเขาเหมือนลิ้นเลยอ่ะ
0: ลูกมันจะยาวนะลูกยาวมาก
2: ด้วยบางลูกก็งอเหมือนลิ้นเลยอ
0: ่ะเนื้อจะหนามากแล้วเม็ดรีบแบบเบนตะแกะอะไรเงี้ย
2: เนื้อเยอะแล้วรสชาติพอสุกรสชาติเป็นยังไงคะ
0: โอ้หวานมากนะ
2: อาจารย
0: ์
2: น้ำลายไหล
0: อร่อยแล้วมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วย
2: ต้นจะใหญ่ไหมคะถ้าเกิดว่าเอามาปลูกเนี่ย
0: ถ้าเราปลูกในวงบ่อเนาะปลูกในที่จำกัดมันก็จะไม่ใหญ่เน
2: า
0: ะแต่
2: ถ้า
0: เราปลูกลงดินได้ครับเพราะว่ามันเป็นเปลือกยอดไอ้การออกผลไม่เกี่ยวกับปลูกที่ไหน
1: นะครับงั้นแสดงว่าปลูกที่ไหนก็ได้ทุกพื้นที่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ครับได้นะครับมะม่วงนี่ค่อนข้างทนเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันสู้ได้ในดินเหนียวก็ได้ดินร่วนดินทรายได้หมดแต่ถ้าให้ดีเนี่ยปลูกที่ไหนมันดีก่อนแล้วค่อยปลูกมันจะได้โตเร็วนะครับบอกว่าปลูกในดินเหนียวได้จัดแจงไปขุดหลุมแล้วปลูกเลยปลูกไปมันก็จะโตช้าแต่ตายแล้วมันไม่ตายหรอกแต่มันจะโตช้านะครับเราก็ควรจะปรุงดินให้ดีก่อนแล้วค่อยปลูกนะครับมันก็จะได้โตเร็วๆ
2: อาจารย์คะระหว่างมะม่วงลิ้นงูเห่ากับมะม่วงบางขุนศรีเนี่ยอันไหนรสชาติเขาจะจัดจ้านกว่ากันคะ
0: มันจะคนละอย่างเนาะบางขุนศรีหรือบางคนก็จะเรียกว่ามันขุนศรี
2: มันขุนศรีจะอร่อยชอบ
0: อันนั้นจะออกเป็นแนวมันๆ
2: คล้ายมะม่วงมัน
0: อะแต่ไอ้ลิ้นงูเห่านี่จะออกหวานหอมนะครับหวานเจี๊ยบนะครับต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบด้วยนะครับรสชาติเขาเรียกว่าหวานแหลมนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับหลายคนก็สมัยโบราณเนาะเขาก็มาปอกกินกับข้าวนะครับก็อร่อยดีนะครับนั้นเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านฐานะค่อนข้างยากเรียกว่าบัตรคนจนนี่ยังอายนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็อาศัยกินข้าวกับมะม่วงบ้างแตงโมบ้างนะครับกับมันบ้างนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะ
1: กิน
0: อะไรก็ได้นะครับบางคนบอกกินแล้วสารอาหารไม่ครบโตขึ้นจะอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: ก็ฉลาดพอได้อยู่นะผมนะ
1: ค่ะ
0: กินกับโง่นะสารอาหารอาจจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะเน
2: า
0: ะ
2: อาจารย์คะค่ะอาจารย์คะคืออยากทราบว่าไอ้เจ้ามะม่วงลิ้นงูเห่าเนี่ยคือเดิมแล้วดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นมะม่วงโบราณที่มันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นของไทยอยู่แล้ว
0: จริงๆเดิมเนี่ยมันเป็นของไทยเนาะแต่มันจะมีเฉพาะแหล่งของที ่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างของมันนะครับดั้งเดิมมันอาจจะไม่ได้ชื่อนี้ก็ได
1: ้
0: นะครับแต่พอเขาเห็นรูปร่างมันแล้วก็เลยตั้งชื่อตามนี
1: ้
0: หรือยังมีอีกหลายๆตัวเนาะอย่างเช่นมะม่วงยายกำยายกะหล่ำหรือยายกำ
2: ยายกำยายกำกินค่ะขนมนน
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังหายาก
2: โอ้โหแพงแต่อร่อยค่ะหวานจี๊ด
0: อร่อยหรือมีอีกหลายๆตัวเนา
1: ะ
0: ที่มันตะระยาอย่างนี้ก็อร่อยมากนะครับซึ่งมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยสู้ไม่ได้นะมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นเช่นลูกใหญ่หรือไม่ก็สีแดงสีเหลืองไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะคุณสมบัติมันจะเด่นหลายอย่างแต่ถ้าเป็นมะม่วงพันธุ์โบราณเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นเรื่องของรสชาติ
2: เรื่อง
0: ของความหวานเรื่องของความหอมนะครับซึ่งพันธุ์ใหม่ๆทำไม่ได้นะครับฉันจะสู้ไม่ได้นะฮะฉันพออะไรล่ะคนรุ่นกลางๆเนาะรุ่นกลางๆไปถึงรุ่นใหญ่
1: ค่ะ
0: เอามาให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่กินเด็กรุ่นใหม่ก็จะโอ้ทำไมมันอร่อยนะครับแล้วก็เริ่มนิยมเริ่มหันกลับมา
1: ครับ
0: ผมก็มองว่าดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะหายไปตามยุคสมัยนะครับอันถ้าใครได้ปลูกรักษาไว้เนาะเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้รู้จักแล้วมันก็จะได้อนุรักษ์พันธุ์ดั้งเดิมของเราไว
1: ้
0: นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วราคาก็ไม่แพงนะต้นหนึ่งไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลูกประมาณ2ปีก็ได้กินแล้วนะครับก็น่าปลูกนะครับใครสนใจก็แวะมาที่งานเสาร์อาทิตย์นี้นะแต่ต้องพยายามมาวันเสาร์นะวันเสาร์เช้าๆหน่อยนะครับจะได้ไปมาบ่นผมอีกว่ามาแล้วก็ไม่ได้แล้วก็โฆษณาจังโอ้ไม่ได้โฆษณาจังนะเดือนหนึ่งโฆษณาครั้งเดียวนะครับไม่ได้โฆษณาบ่อยนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะจะที่หยุดยาวกันนะครับทีนี้แต่ที่นี้พอดีเรื่องดินที่ปลูกเนาะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องปุ๋ยรองก้นหลุมไปมีแฟนรายการคนหนึ่งบอกว่าโทรเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าถ้าเราไม่รองก้นหลุมได้ไหมนะมีข้อแม้ไม่รองก้นหลุมได้ไหม
2: แล้วจะปลูกยังไงก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกไปเลย
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ใครไม่มีใครเอามีดไปเจาะคอหอยท่านหรอกครับนะครับท่านไม่อยากลองท่านก็ไม่ต้องลองครับแล้วมันจะมีผลยังไงไหมตรงนี้ต่างหากจำต้องถามตรงนี้นะฮะแต่ถ้าถามว่าไปลองได้ไหมได้ครับนะครับแต่มันจะโตไหมมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันมีผลยังไงถ้าไม่ลองก้นหลุมถ้าบังดินท่านเป็นดินดีเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินเยอะเนี่ยไม่ต้องรองก้นหลุมไม่ใช่ปัญหาครับแต่การรองก้นหลุมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินเช่นดินท่านเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับถ้าท่านไปขุดหลุมปลูกเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราแนะนำไปหลายครั้งแล้วว่าดินเหนียวเนี่ยห้ามขุดหลุมเด็ดขาดนะครับเราจะปลูกเนี่ยให้เอาเศษทานหรืออินทรีย์วัตถุหรือสายหยาบเทลงไปที่คืนรับพรวนดินลงไปหน้าจอบหนึ่งแล้วถากับดินข้างๆมาโอบนะครับแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ผสมเนี่ยก็คือลักษณะรองก้นหลุมนั่นเองแต่อันนี้เราไม่ได้ขุดหลุมลงไปนะครับอันดินเหนียวต้องจำไว้เลยนะคนที่ฟังรายการน่ะหลายคนเลยนะโทรมาถามหลายครั้งทางหน้าที่เราก็พูดหลายครั้งเขาก็บอกว่าบางเอิญไม่ได้ฟังวันนี้ฟังซะเนาะดินเหนียวห้ามขุดหลุมเป็นเบ้าเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าขุดหลุมมันจะเป็นเบ้าขังน้ำนะครับเวลาลดน้ำมันจะมีน้ำขังในหลุมที่เราขุดนะครับหรือเวลาฝนตกน้ำก็จะขังนะครับมะม่วงปลูกได้ไม่ตายแต่ไม่โตนะครับแต่ถ้าอย่างอื่นโอกาสตายสูงนะครับมะม่วงมะพร้าวอาจจะไม่ตายแต่โตช้านะครับทางที่ดีทำอย่างที่ผมบอกนะครับในดินร่วนเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับลองก้นหลุมเข้าไปมันก็จะโตเร็วขึ้นในดินทรายอันนี้ยิ่งจำเป็นใหญ่เพราะในดินทรายไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับอันเราควรจะต้องใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุพวกเศษถ่านลงไปจะช่วยเป็นการอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยให้หายไปเร็วนะครับลองก้นหลุมนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับไม่ได้ว่าเราไม่ลองได้ไหมนะครับมันก็ไปคิดเอาเองว่าจะลองไม่ลองนะครับแล้วก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งบอกว่าปลูกต้นกล้วยมาปีกว่าแล้วไม่ออกเครือ
1: ค
0: ่ะจริงๆกล้วยนี่ปลูก6เดือนต้องออกเครือนะฮะไม่ออกนี่แสดงว่าผิดปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าปรากฏว่าเขาไม่ได้เตรียมหลุ
1: ม
0: นะครับเอาหน่อกล้วยไปหย่อนแล้วก็ปลูกเลยขุดหลุมแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับนี่แหละปัญหานะครับเขาบอกว่าผอมสูงมากนะครับก็ใช่เลยครับเพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมหลุมเนาะรากมันออกไปหากินไม่ได
1: ้
0: นะครับก็เลยทำให้ต้นมันเนี่ยผอมสูงพอผอมสูงมากๆเนี่ยธาตุอาหารมันไม่พอที่จะไปสร้างเครือสร้างลูกนะครับอันนี้ปัญหามันก็เกิดนะครับฉะนั้นเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยหรือการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเนี่ยมันจริงจำเป็นมากนะครับแล้วเราจะไปขี้เกียจนะฮะเพราะว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับเราจะไปขุดต้นขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกดินใหม่แล้วก็ปลูกลงไปใหม่
1: ไม่ได้แล้ว
0: มันบางอย่างมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามันปลูกไปแล้วเนี่ย รากมันเริ่มแผ่ไปแล้วเพราะเราไป

0: ลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: 13:40 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรได้นะคะที่เบอร์022900473ค่ะ022900473หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้คุณอ้อ
2: มี1สายเข้ามาแล้วนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามจานทองนะคะว่าเราปลูกทำสวนครัวในกระถางนะคะปลูกพริกนะคะทีนี้พริกเนี่ยซื้อมาจากตลาดเช่นแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะทีนี้พอปลูกแล้วเนี่ยก็3 เดือนค่ะออกดอกนะคะไม่ติดเม็ดค่ะแล้วก็อีก3-4กระถางนะคะมีแต่ใบเขียวแตกสวยเลยค่ะแต่มะเขือเทศกับงามนะคะปลูกในกระถางค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือว่าเขาทำหมันพริกมาคะ
1: มีทำหมันพริกด้วยคุณอะไรคะคุณอะไรคะยังไม่ได
3: ้นัดดาค่ะ
1: คุณนัดดาจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: อยุธยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเชิญอาจารย์
3: วันนี้ที่บ้านเราไม่ได้ทำสวนค่ะเป็นบ้านเป็นพื้นปูนหมดค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจนะว่าเขาทำหมันมาหรือเปล่าเน
3: า
1: ะ
3: ฝากฟังทางวิทยุได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
4: น่าจะซื้อต้นที่เป็นหมันมานะครับ
1: มันน่าจะเป็นหมันแหละ
4: ถ้ามันออกดอกได้แล้วไม่ติดผลเนี่ยแล้วปลูกในกระถางเนี่ยประเด็นใหญ่ก็คือ1รดน้ำบ่อยเกินไปนะครับ อย่างที่เราเคยพูดในรายการว่าช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำคืออย่าให้เยอะแต่อย่าให้ขาดนะครับทีนี้ถ้าปลูกอยู่ในบ้านแล้วก็ปลูกในกระถางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขยันนะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรบางทีเช้าลดเย็นลดนะครับบางทีเพิ่มรอบกลางวันอีกน
2: ะ
4: แล้วก็เถียงว่าคนยังกินตั้ง3 มื้อนะครับเอาไปเปรียบอย่างนั้นไม่ได้เนาะต้นไม้ทุกคนไม่เหมือนกันนะครับก็คือช่วงที่มันกำลังออกดอกติดผลเนี่ยหนึ่งจะอย่าไปรดน้ำเยอะนะครับดูดินเป็นเกศถ้าดินยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับอันที่สองห้ามเอาปุ๋ยไปใส่เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักเพราะว่ามันจะมีตัวหน้าสูงมันจะไปงามใบและสลัดดอกสลัดลูกทิ้งนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ติดดอกแล้วไม่ติดผลนะครับส่วนมะเขือเทศที่บอกว่างามเหลือเกินนะครับเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาเดียวกันแหละครับเพราะว่าออกดอกได้แต่จะไม่ติดผลเหมือนกันถ้ายังทำแบบเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะคือหนึ่งเนี่ยอย่าไปรดน้ำเยอะนะครับแล้วมะเขือเทศเนี่ยจริงๆ3 เดือนเนี่ยมันจะต้องติดดอกนะครับให้หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงมาใส
2: ่
4: นะครับไม่ใช่ไปใส่ชีวัวแล้วก็รดน้ำเยอะมันก็จะงามใบเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นหมันไปหมดนะไม่ได้กินเป็นทันดูใบไปนะครับฝากไปด้วยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
2: ค
1: ่ะสายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะคุณอะไร
5: ครับคุณขอบคุณพ่อครับ
1: คุณอะไรคร
5: ับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทองครับครับตัวชัยภูมิครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเชิญค่ะ
5: ครับเคยโทรมาบ่อยอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
5: จะเรียนถามท่านอาจารย์ทองว่าพอดีเตรียมจะปลูกกล้วยให้เขาแล้วโบราณเขาเชื่อว่าปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาเนี่ย มันจะตายมักจะตายตาย
4: เดือนแปดตายเข้าท่านเข้าตายตายคำโบราณเขาบอกไว
5: ้ครับในความคิดเห็นของท่านอาจารย์เป็นอย่างไรหรือครับปลูกได้ไหมครับพอเตรียมจะขุดปลูกอยู่เหมือนกัน
4: จริงๆคำโบราณเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเราจะไปบอกว่าอะไรเชื่อโบราณบานบุรีนะฮะ

0: ที่เหตุผลนะครับเดือน8ตายเท่าเดือน9ตายทายนะครับเดือน8ตายเท่าก็คือว่าถ้าเราปลูกช่วงเดือน8เนี่ยกล้วยเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ9ถึง10เดือนนะครับมันจะให้มันจะเก็บผลผลิตได้แต่นั้นถ้าเราปลูกช่วงเดือน8นะครับมันจะไปเก็บผลผลิตได้ในช่วงประมาณกุมภามีนาเมษาช่วงหน้าแล้งอ่ะคือมันจะไปเก็บได้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งกล้วยเนี่ยมันจะไม่โตมันก็เลยตายเท่านะครับส่วนเดือนเจ้าตายพายก็คือพอฝนมันเริ่มตกเยอะนะครับเราปลูกไปเนี่ยโอกาสมันจะตายพายจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคำโบราณมันเป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมได้ครับเช่นเราเตรียมดินดีเตรียมระบบน้ำดีนะครับมีการจะเป็นดินเหนียวเราก็ยกร่องยกโคกนะเนาะนะครับแล้วก็ตายพายเนี่ยก็คือเราอย่าไปเอาขี้วัวอย่าไปใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะอย่าให้น้ำขังอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่ตายพายครับ
1: ครับครับสรุปก็คือปลูกได้นะครับท่านถ้าเตรียมดินเน
0: า
1: ะ
0: ปลูกได้ครับแต่เราต้องแก้ที่เหตุให้ได้นะ
1: ครับผมครับจะเรียนถามอีกข้อหนึ่งท่านอาจารย์ครับที่ท่านว่า
0: ครับผม
1: ตอนสมัยเด็กๆกินผักกินอะไรนะปกติทราบว่าท่านกินเจอยู่เป็นประจำมาหลายปีแล้วแล้วสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมครับเห็นว่าถ้ากินเจแล้วจะขาดสารอาหารนะกินมังสวิรัติจะขาดสารอาหารเกี่ยวกับโปรตีนเนื้อเน
0: ี่ยครับครับอันนี้เนี่ยจริงๆแสดงว่าเป็นรายการติดตามประจำเนาะผมกินมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี26
1: ครับผม
0: ปีนี้69กี่ปีแล้วลองทายสินะครับ ทุกวันนี้บริจาคเลือด133ครั้งนะครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีมากทีนี้ถ้ากินเจแล้วขาดอาหารทางมัวอ้าวัวควายไม่เคยกินไก่นะครับ
2: 13ปี
0: แข็งแรงไหมครับทางมัวอ้าวัวควายแข็งแรงไหมครับ
1: ครับแข็งแรงครับ
0: ไม่เกี่ยวกับกินเจเนาะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราต้องกินโปรตีนจากถั่วนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็กินถั่วเยอะขึ้นก็เท่านั้นเองครับ
2: ถั่วต้องหู้เนาะ
3: มันก็ได้โปรตีนเหมือนกันเพราะโปรตีนมาจาก
0: แข็งแรงดีครับครับผม
1: ครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะย้ำเบอร์ค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้ที่เบอร์022900473
3: ค
2: ่
3: ะ
2: 022900473ค่ะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะดิฉันเข้าไปดูคอมเมนต์
2: น
3: ่ะคอมเมนต์มัน
2: มีอีกหนึ่งสายแล้วนะคะ
3: แนะนำชื่อด้วยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะฮัลโหล
4: ฮัลโหล
3: ค่ะ
2: เสียงสะท้อน
3: ปิดวิทยุก่อนนะคะเสียงสะท้อนค่ะเสียงตีกลับ
4: เจ้าค่ะ
3: ค่ะคุณอะไรคะ
4: คุณวันค่ะ
3: จากไหนจ๊ะ
4: จากนนทบุรีค่ะ
3: ค่ะใช่เลยค่ะ
2: ใช่เลยค่ะ
4: อยากถามอาจารย์ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้หน้าบ้านน่ะแล้วตอนนี้ก็หลายสิบปีแล้วตอนนี้รากมันก็ยาวไปทั่วเลยอ่ะถ้าเราจะตัดรากมันบางรากอ่ะต้นมันจะตายไหมนะฮะ
3: เขาจะตัดรากบางรากออกใช่ไหม
4: รากที่มันยาวมาสัก2เมตรอะไร
3: อ๋อจะตัดบางรากออกใช่ไหมคะ
4: แต่มันมีรากใหญ่
3: ๆเดี๋ยวๆถามคือจะตัดรากบางรากออกใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: ว่าจะตายหรือเปล่
4: าที่มันไม่ใหญ่มาก
3: อาจารย์คะเชิญเลยค่ะ
0: ครับคือไอ้ตัดรากเนี่ยตัดได้ถ้ามันเป็นรากแขนงหรือรากใหญ่นะครับ
3: คุณวันปิดวิทยุหน่อยนะคะฟังทางโทรศัพท์ค่ะขอบคุณค่ะใช่เลยค่ะ
0: ทีนี้ต้นไม้เนี่ยรากแรกของมันเนี่ยก็จะเป็นรากใหญ่แล้วก็จะเป็นรากแขนงแล้วก็ตามด้วยรากฝอยนะครับถ้าเราตัดรากเป็นรากแขนงหรือรากฝอยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไปตัดถูกรากใหญ่ถ้าเราตัดรากใหญ่ขาดสักสิบวันเราจะเห็นกิ่งหนึ่งแห้งไป
3: อ๋อ
0: แสดงว่ากิ่งอันนั้นเนี่ย ก็คือรากเส้นนั้นน่ะมันจะหาอาหารไปเลี้ยงกิ่งนั้นพอเราตัดรากมันขาดมันจะหาอาหารขึ้นไปไม่ได้กิ่งนั้นก็จะเสียไปต้นไม้มันเป็นระบบรากไถ่กิ่งมันไม่ได้หากินรวมกันนะครับฉะนั้นเวลาถ้าเราจะตัดรากเนี่ยเราพยายามตัดเป็นรากปล่อยหรือรากแขนงแต่ถ้าตัดรากใหญ่กิ่งมันจะแห้งไปนะครับแต่ถ้าหาว่าตัดได้ไม่ได้ครับไม่ตายหรอกครับเพราะว่ามันมีตั้งหลายกิ่งหลายรากตัดได้ครับ
5: ครับอีกคำถามนะคะต้นไม้ประดับที่เราปลูกในกระถางนะคะถ้าเรามีความจำเป็นนะเราไม่ได้อยู่บ้านทุกวันนะอาจจะอาทิตย์หนึ่งกลับมาแล้วเราจะรักษาต้นไม้ในกระถางเราได้ไงคือเราก็ปลูกมานาน
0: ไม่มีคนรดน้ำว่างั้นเถอะ
5: ใช่แต่เราก็ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นเนี่ย
0: จริงๆแล้วไม่ยากเนาะเรื่องนี้นะครับ
5: หร
0: ือถ้าเราอาทิตย์เดียวเนี่ยง่ายเลยครับง่ายคือยังไงเราก็หาถังหรือแกลอนมาสักใบหนึ่งนะครับแล้วก็หาเป็นเชือกที่เป็นผ้านะครับนะครับแล้วก็เอาเชือกด้านหนึ่งเนี่ยถังนี่ตั้งให้สูงหน่อยเนาะนะครับให้สูงกว่ากระถางนะครับแล้วเราก็เชือกด้านหนึ่งเนี่ยจุ่มไปในถังหรือแกลอนที่มีน้ำอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปฝังลงไปในดินนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดูดน้ำจากถังลงไปที่ดินเองครับนะครับแล้วก็หาอะไรคุมหน้าดินไว้แต่ถ้าไม่อยากหาถังหรือไม่อยากหาถังหรือแกลอนเราก็ใช้ขวดน้ำลิตรครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็น้ำใส่แล้วก็คว่ำขวดลงแล้วก็เจาะตรงฝาขวดให้มีรูนิดนึงเอาไม้ปักเชือกผูกขวดไว้ไม่ให้ล้มมันก็จะเป็นระบบน้ำหยดซึ่งมันสามารถหยดได้เป็นอาทิตย์นะครับ
5: ครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณวันนะคะจากนนทบุรีเรายังมีเวลานะคะให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ค่ะคุณออดย้ำเบอร์
2: ค่ะย้ำเบอร์นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์022900473ค่ะ022900473ค่ะตอนนี้น่าจะได้สัก1สายนะคะ
3: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะปรึกษาระหว่างรอสายค่ะอาจารย์คะมีคำถามบอกว่าต้นมะยงชิดนะคะปลูกมาหลายปีแล้วทุกปีเนี่ยจะออกผลดกค่ะมาปีนี้ยังไม่ออกเลยค่ะเห็นออกมาพวงหนึ่งมี3ลูก
0: เป็นเพราะอะไรคำถามนี้มันแปลกๆเนาะมาปีนี้หมายถึงช่วงนี้
3: หรือปีนี้
0: หมายถึงต้นปีที่ผ่านมา
3: ไม่ช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าเห็นผลเขาออกมาเห็นผลเขาออกมาก็มีอยู่พวงหนึ่งแต่ว่าแค่ 5-6 ลูกแล้วทั้งต้นน่ะมันไม่มีต้นอื่นออกมาเลยหรือว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลเขาม
0: ันไม่ใช่ฤดูกาลโอ้โหถ้าออกมาต้นนี้ต้องรักษาไว้ให้ดีนะแสดงว่ามันออกนอกฤดู
2: ค่ะ
0: เพราะมันหน้านี้มันไม่ใช่หน้ามะยงชิดนะครับ
3: อันนี้คือต้นที่บ้านเลยก็งงใช่เพราะเห็นอยู่พวงหนึ่งก็เลยว่าเอ๊ะจริงยังเก็บมากินกันอยู่เลย
0: เอาไฟไปติดให้มันหรือเปล่า
3: อะไรนะคะ
0: คือเขาเอาไฟไปติดให้มันจะทำให้มันออกนอกฤดูได
3: ้มันอยู่ใกล้กับไอ้ตรงที่มันมีไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่เอาไปติดอะค่ะ
0: อ๋อนั่นแหละอาจจะมีส่วนตรงนั้นนะคร
3: ับ
0: อ๋อ
3: เหรอคะ
0: นะครับเพราะว่ามันเคยมีเนาะเรื่องเล่าเนาะเรื่องจริงด้วยเนา
3: ะ
0: คือเขาแต่งงานแต่บ้านเขาอยู่ในสวนมะยงชิดแล้วเขาก็ติดไฟสีไว้นะไฟแต่งงานอะเสร็จแล้วพอแต่งงานลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังเปิดไฟต่ออีกหลายวันนะครับหลังจากนั้นพอเขาปิดไฟเขาเอาไฟไปคืนงานเขาหลังจากนั้นอีกสิบกว่าวันไปดูปรากฏว่ามะยงชิดมันเริ่มแทงช่อดอกขึ้นมา
3: อ๋อมันได้แสง
0: ไอ้ต้นที่ติดไฟออกดอกไอ้ต้นไหนที่ไม่ติดไฟไม่ออกดอกนะครับก็เลยเป็นวิธีการว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แถวนครนายกแถวปาจีนเนี่ยเขาจะติดไฟกันเยอะเลยเพื่อให้มันออกลูกเพิ่มขึ้นครับ
3: อ๋อมันเป็นผลพลอยได้นะเนี่ยดีจังเลย
0: คือมันดี
3: เพราะว่าต้นเนี่ย
0: ช่วงแสงมันยาว
3: มันอยู่ใกล้กับไอ้ตัวจุดที่ทีมงานช่างเนี่ยเขาเอาไปไฟส่องสว่างอะไปติดแล้วไฟส่องสว่างก็จะเปิดตั้งแต่หัวค่ำก็ยาวยันสว่าง
0: มีผลครับ
2: ค่ะ
0: มันแก้วบางกรเหมือนกันครับ
2: ค่ะ
0: ติดไฟให้มันก็จะออกดอกครับ
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายน่าจะสายสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะแนะนำค่ะแนะนำชื่อแล้วก็จังหวัดค่ะ
6: ผมชื่อบุญวัฒน์สิงห์บุรีนะครับ
3: อ๋อพี่บุญวัฒน์สวัสดีค่ะ
6: ได้ครับ
3: ค่ะ
6: จากกระถาตาก็เรื่องไอ้มะม่วงลิ้นงูเห่าอ่ะ
3: อยากได้ไปปลูก
6: นั่นแหละกระถาก็จะส่งได้ไหมเวลาถ้าเราสั่งซื้ออย่างเงี้ย
3: เดี๋ยวโทรนอกรอบเลย
0: ได้ครับก็คือต้องรอหลังผมกลับจากงานไปก่อนเนาะ
6: จะ
3: แอดไลน์ผมมาแล้วก็
6: โทรมา
3: เราก็สนใจค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ค่ะ
6: เดี๋ยวเพราะผมเปิดฟังอยู่ตลอดนะครับ
3: อ๋อขอบคุณมากค่ะคุณพี่บุญวัฒน์นะคะ
6: สบายดีนะผมนะ
3: สบายดีค่ะมะม่วงกวนอร่อยมาก
6: โทรมาคุยด้วย
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวฟังท้ายรายการนะคะเพราะว่
3: าม
2: ีคน
3: สนใจแล้ว
2: ท้ายรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการสักนิดนึงค่ะ
3: บอกเบอร์ด้วยนะคะ
0: อยากชวนมาเที่ยวงานอีกสักรอบเนาะ
3: ค่ะ
0: งานวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนเนาะหลายคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วเนา
3: ะ
0: แล้วยังมาเช้าที่ผมมาเนี่ยปรากฏว่ารถเริ่มเข้ากรุงเทพกันแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยพรุ่งนี้ต้องทำงานนะครับ
2: ค่ะ
0: นะครับก็หลายๆคนเริ่มกลับมาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยากให้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ตรงข้ามนครนครใกล้ๆตลาดไทยเนา
3: ะ
0: แวะมาเที่ยวงานกันสืบสานวันงานวันแม่นะครับก็แวะมาเที่ยวกันนะครับส่วนใครที่ทำเกษตรแล้วมีปัญหานะครับสามารถมาหาผมที่งานเนาะเพราะว่าที่ต้นไม้ผมเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรด้วยนะครับคือเป็นคลินิกที่ตอบปัญหาด้านการเกษตรทุกเรื่องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆสามารถถ่ายรูปนะครับถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ้าถ่ายรูปมีถ่ายทั้งระยะใกล้ระยะไกลเนาะผมจะได้ประเมินสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาหาผมที่งานได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับต่ออาทิตย์นี้นะครับแล้วใครที่มาไม่ได้นะครับอย่างพี่บุญช่วยและพี่อะไรตะกี้เนี่ยนะครับ
3: คุณบุญวัฒน์ค่ะ
0: ค่ะพี่บุญวัฒน์เนาะโทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID ไลน์ด้วยนะครับท
3: ่
0: านสามารถส่งรูปมาทางไลน์นะครับแล้วก็คือผมจะอ่านไลน์เนี่ยวันละ2ครั้งปกตินะฮะก็จะอ่านประมาณ 3:00 นจับทุ่มหนึ่งจากนั้นเนี่ยกลางวันเนี่ยบางคนส่งไลน์มาแล้วบอกข้างในเนี่ยอาจารย์อ่านให้อาจารย์ตอบนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะเพราะว่างานผมจะเยอะทั้งวันนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าท่านเร่งด่วนพูดถึงกรณีเร่งด่วนเนาะหลายคนเนี่ยถามเข้ามาแล้วกำลังจะไปซื้อยาผมตอบสักทีเลยท
3: ่
0: านจะซื้อยาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นท่านโทรเข้ามาครับ0611242859โทรเข้ามาบอกรายละเอียดนิดนึงแล้วผมอาจจะเร่งดูไลน์ให้ก่อนว่าอ๋อปัญหาของท่านต้องใช้ยาตัวนี
3: ้
0: นะครับแต่ถ้าไม่เร่งเนี่ยก็คือถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะเปิดอ่านถ้าไม่ว่างก็คือแบบทุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวอ่านเนี่ยนะครับฉะน
3: ั้
0: นเนี่ยต้องพูดความจริงกันเนาะไม่ต
3: ้
0: องโกรธนะว่าหูไลน์ไปตั้งแต่เช้า6โมงเย็นยังไม่อ่านอีกอะไรจะยิงขนาดนี
3: ้
0: นะครับก็มันจะไม่
3: ถึงดู
0: ม
3: าด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองมากเลยนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ผม
3: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
6: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต่อเนื่องจนถึง21นาฬิกา30นาทีส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา 8:30 น.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลี่ยและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชย์กิจสวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตอริกอีตอริบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
2: 66
3: 2ปีพี่ปีนี้69
1: ก็ประมาณนั้นนะครับ
2: จำไม่ได้2ปีเนี่ยทีนี้ยาวมา69แล้วเนี่ย
1: ทีนี้ที่เขามารังวัดแล้วเนี่ยมันรังวัดไปทั้งหมดกี่ไร่ล่ะครับป้ารู้ไหม
2: เขาว่าเหลือ80เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
1: เหลือ80ทีนี้เหลือ80
2: กว่าเนี่ย
1: ทีนี้ป้าแจ้งผู้ครอบครองกี่คนครับ
2: 2หลาน
1: ป้ากับหลานใช่ไหม
2: หลาน2คน
1: อ้าวหลาน2คนเพราะว่าสปก.นี่เขาให้ได้ไม่เกิน50ไร
3: ่ค่ะ
1: นะครับไม่เกิน50ไร่นะถ้าครอบครองอยู่เท่าไหร่ก็ตามให้คนละไม่เกิน50ไร่ทีนี้ก็ใส่ชื่อ2คนเนี่ยก็แบ่งกันพอดีก็กลายเป็นว่าไม่เกินนะครับทีนี้เขามารังวัดแล้วตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้คือป้าต้องบอกว่าเขามาทำการรังวัดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ออกใบสปก.ให้ถูกต้องนะ
2: จ้ะ
1: มันมีปัญหาว่ามีใครมาคัดค้านข้างเคียงอะไรอย่างไรหรือเปล่าครับ
2: ไม่รู้สิมันทำไมไม่เห็นออกแล้วเขาไหวข้างๆมันไม่ยอมเซ็นแล้วตอนให้ข้างๆไม่ยอมเซ็นแล้วตอนไอ้คนข้างๆมันวัดอะมันไม่เห็นให้ยายเซ็นเลยอะ
1: ทำไมเขาวัดของเขาได้ไม่เห็นให้ยายเซ็นพอยายจะรังวัดบ้างไปบอกว่าคนข้างๆไม่ยอมเซ็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ยายครับเดี๋ยว
2: ทั้งขวาวัดไปหมดแล้ว
1: ยายถ้างั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวทางรายการนะโดยคุณกฤตเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางสปก.จังหวัดชลบุรีนะครับตรวจสอบชื่อสกุลของยายนี่แหละว่าไปขอรังวัดมาจนบัดนี้รออยู่ว่ายังไม่ได้ใบสปก.เนี่ยติดขัดประเด็นไหนเมื่อไหร่จะได้เดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าให้นะยายนะ
2: ค่ะชื่อนันทพัฒ
1: น์ไม่เป็นไรยังไม่ต้องบอกตอนนี้ครับเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์ค่อยตรวจสอบรายละเอียดเอานะครับเบื้องต้นได้ใจความนะครับเพราะว่าป้าบอกว่าเนี่ยทำไมมันติดขัดมา
3: ค่ะ
1: คุยกับป้าตามนี้นะครับป้า
3: สวัสดีค่ะ
2: ยายไปหลายรอบแล้วเกินเดินจะไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้ว
1: น่าเห็นใจอยู่ชาวบ่อทอง
3: เดี๋ยวจัดการให้
1: ครับเดี๋ยวจะสอบถามให้นะยายนะทุกของท่านคืองานของฝนแหละ
3: ค่ะคืองานของหนอมด้วย
1: สวัสดีครับยายครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้องฝนครับ
3: ค่ะพี่ถนอม
1: สปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3: ค่ะ
1: นะครับจะมีที่สปก.อยู่ทั่วประเทศทั้งประเทศมีกี่จังหวัด
3: 76จังหวัด
1: 76กรุงเทพไม่นับนะกรุงเทพไม่ได้เป็นจังหวัดนะเป็นเขตปกครองพิเศษ76จังหวัดเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็จะมีที่สปก.ที่ก็จะให้จัดสรรให้กับประชาชนได้ประมาณ70จังหวัด
3: อ
1: ีก6จังหวัดเนี่ยไม่มีที่ให้แจกก็คือที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเนี่ย
3: นนทบุรีปทุมธานีอะไรเงี้ยหรอ
1: ไม่มีที่สปก.มาแจกเพราะงั้นเวลาถามว่าถ้าราษฎรใครที่ไม่มีที่ดินทำกินอยากได้ที่ดินทำกินแจ้งความประสงค์กับสปก.นะครับไปแจ้งความประสงค์กับสปก.แล้วท่านอยู่ปทุมธานีไปแจ้งที่ปทุมนี้จะได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้อยู่เมืองนนท์ไปแจ้งเมืองนนท์ได้ไหม
3: ไม่ได้
1: เพราะไม่ได้
3: อยุธยาได้ไหม
1: ก็อยุธยาก็หาแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นให้เพ่งเล็งไปอย่างนี้ที่ไหนที่มีป่ามีเขา
3: ถึงจะมี
1: โอกาสได้ที่ป่าที่เขาเพราะว่าเขาจะเอาที่ป่าไม้ที่ป่าสงวนพวกนี้ก็ตัดมาให้ออกเป็นที่สปก.แต่เขาบอกผมว่าอย่างหนึ่งว่าจังหวัดชลบุรีนี่ไม่ต้องไปขอนะ
3: เพราะอะไรอ่ะ
1: ไม่มี
3: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มีให้แล้ว
3: รอ
1: หมดเกลี้ยงกลิบแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าที่เมืองชนมันแพงไง
3: ชาวเมืองชนฟังแบบนี
1: ้ไม่ต้องไปขอที่เมืองชนยกเว้นคนที่เขาครอบครองอยู่แล้วเท่านั้น
3: ค่ะเอาไปสายต่อไปคุณจรูนจากราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณจรูนคะยังอยู่ในสายไม่เอ่ยค่ะคุณจรูนสอบถามมาว่าอยากให้ทางหมู่บ้านยกที่ส่วนกลางให้กับรัฐเพื่อการบำรุงรักษาหรอ
4: ไม่ผมไม่ดำเนินการแล้วทีนี้เขาไอ้ทางอบต.เขาบอกว่ายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ยกให้แต่ไปกรมที่ดินนี้เขาก็ไอ้เจ้าของที่เขายกให้แล้วแต่ต้องรอพ.ป. 38นะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วทีนี้เขายังไอ้ทางอบต.เขาบอกว่ายังไม่ได้ยกให้ครับผมก็ไม่รู้จะทำไงแต่เพราะว่าผมเองผมไม่เป็นอะไรครับเป็นไอ้มาซื้อที่ปลูกบ้านนะครับไอ้ปลูกบ้านนะครับ
1: ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินจัดสรรใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: แล้วก็จัดสรรที่ดินเปล่าแล้วก็ทุกคนก็ไปซื้อเพื่อจะปลูกที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
1: เมื่อหลายปีก่อน
4: เมื่อพ.ศ. 38ครับ
1: โอ้38ก่อนกฎหมายจัดสรรออกปี43เนาะน้องฝน
3: ใช่ใช่
1: ทีนี้มันก็จะมีถนนโครงการในโครงการถูกต้องไหมพี
4: ่มีครับเขาอุทิศให้แล้ว6เมตรครับ
1: ถนนในโครงการมันมีนะครับพอเขาขายหมดแล้วคนขายก็ไปแล้วนะครับโอนที่ดินที่คนซื้อน่ะโอนเรียบร้อยแต่ว่าโฉนดตรงกลางเนี่ยมันเป็นชื่อของคนขายเมื่อเป็นชื่อของคนขายเนี่ยจะโอนไปให้รายบุคคลมันไม่ได
3: ้
1: ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีนิติบุคคลรับโอนไปและจัดการบริหารพื้นที่ถนนส่วนกลางตรงนี
3: ้
1: แต่ปรากฏไม่มีนิติบุคคลทีนี้เขาก็บอกว่าทางเจ้าของคนขายเนี่ยทำอุทิศให้แล้วแต่พอไปถามอบต.อบต.บอกว่ายังไม่มี
4: ครับ
1: ยังไม่มีหลักฐานว่าอุทิศถูกต้องไหม
4: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นพออบต.ว่าไม่มีหลักฐานการอุทิศให้อบต.แล้วลูกบ้านมาบอกว่าต้องการพัฒนาถนนที่มันชำรุดทรุดโทรมหรือจะมีไฟสองทางอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้รับการอุทิศแต่พี่จรูญกำลังบอกว่าเขาอุทิศให้แล้ว
4: เออครับครับครับถูกต้องครับ
1: เออแล้วจะไปเอาหลักฐานที่ไหนว่าอุทิศให้แล้วอบต.ปฏิเสธ
4: คืออ
1: บต.เนี่ยคงเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยอบต.เนี่ยเพิ่งมี
4: เขาทำมาแล้วไอ้เขาทำมาชุดหนึ่งแล้วนะหมดไปวาระแล้วอะแต่ผมก็ทำเรื่องเพราะว่าผมได้ใบกาอีกใบที่เขาอุทิศหน้านะใบกาใบนั้นผมไปกรมที่ดิน
1: พี่ไปกรมที่ดินล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
4: เมื่อรู้สึกปีที่แล้ว
1: เอาเมื่อสิบเอางี้ครับพี่ถ้างั้นจะได้คำตอบนะพี่ครับนะถ้าไปเมื่อสิบกว่าปีกฎหมายจัดสรรเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติจัดสรรเนี่ยนะครับตั้งแต่เรามีประเทศมาเนี่ยเรามีกฎหมายจัดสรรเนี่ยนะครับสามฉบับฉบับที่1ประกาศคณะปฏิวัติราวปี15
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับฉบับที่2ก็คือ2543อันนี้สร้างก่อนปี43และฉบับล่าสุดก็คือฉบับปี2568ซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคม2569นี่เองซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ส่วนกลางแบบเนี้ยที่บริษัทสร้างบ้านขายแล้วก็ทอดทิ้งไม่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านก็ไม่มีนิติบุคคล
3: ค่ะ
1: หรือ2
4: ครับ
1: หรือ2นะมีคนจัดสรรที่ดินขายเหมือนน้องฝนเนี่ยมีที่อยู่10ไร่ก็เลยถือโอกาสจัดสรรเลยนะครับแบ่งเป็นล็อกๆๆๆๆนะ
3: ค่ะ
1: นะครับเกิน9แปลงอ่ะถึงจะเป็นการจัดสรรถ้าไม่เกิน9แปลงก็ไม่เข้ากฎหมายจัดสรรนะ
3: ครับ
1: 11แปลงเงี้ยนะน้องฝนก็ขายเสร็จปั๊บน้องฝนก็ต้องทำถนนให้ในโครงการใช่ไหม
3: ทางสาธารณะหรอ
1: ทำถนนให้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: มีท่อประปาไปให้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: มีเสาไฟปักให้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้คนเข้ามาซื
3: ้อ
1: ว่าสาธารณูปโภคครบ
3: ค่ะ
1: แต่ถ้าเธอจัดสรรแบ่งแต่ที่ดินแล้วไม่มีอะไรให้เขานี่เขาจะซื้อไหม
3: ไม่ซื้อสิ
1: ไม่ซื้อ
3: ซื้อทำไมน้ำก็
1: ไม่มีน้องฝนขายปั๊บพี่จรูญก็ซื้อผมก็ซื้อน้องๆทุกคนในห้องส่งนี่ก็ซื้อหมดเลยทั้ง11แปลงพอซื้อเสร็จปั๊บโอนเรียบร้อยคนละแปลงปรากฏว่ามันยังมีแปลงทางเหลืออยู
3: ่
1: แปลงถนนมันจะมีโฉนดทางโดยเฉพาะของมันหรือถ้ามีเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้จัดเป็นสวนเด็กเล่นน
3: ะ
1: จัดไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะ
3: เป็นที่สาธารณะไปเหรอ
1: เป็นก็โฉนดอีกแปลงหนึ่งโฉนดพวกนี้มันจะเป็นชื่อของบริษัทที่จัดสรรหรือชื่อบริษัทชื่อของคนที่จัดสรรขาย
3: ค่ะ
1: นะครับพอโอนกันเสร็จปั๊บพอขายหมดปั๊บฝนจะนั่งทำอะไรอยู่อะก็ไปหาจัดสรรใหม่ต่อไปตรงนี้ก็ทิ้ง
3: ก็ไปขายที่อื่นต่อ
1: ขายที่อื่นตรงนี้ก็เลิกไปหรือบริษัทล้มละลายเลิกกิจการไปชาวบ้านอยู่กันเสร็จปั๊บอยู่ไปเอาถนนที่เคยดีชำรุดเพราะมันผ่านมาหลายปี
3: ค่ะ
1: ไฟที่เคยมีบัดนี้ไม่มี
3: น้ำอ่ะ
1: ยุ่งเลยน้ำก็ท่อแตก
3: ท่อแตก
1: ทำยังไงปัญหาชาวบ้านมันหมักหมมมันนานมาก
3: แล้วต้องทำยังไงอ่ะ
1: 20-30ปีนะที่ทำรายการแบบนี้มาเจอปัญหาแบบนี้จนบอกไปทางกระทรวงมหาดไทยบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านทีได้ไหมจนที่สุดเนี่ยเขาแก้มีกฎหมายพรบจัดสรรปี
3: 1มีนาคม2569
1: มีผล1มีนา69
3: เรียกว่าฉบับที่3
1: รัฐบาลลุงหนูท่านพี่อนุทินนี่แหละ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ท่านประธานมหาดไทยนะก็จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยว่าต่อไปนี้พี่จรูญฟังเลยนะทีนี้นะ
4: ครับ
1: ต่อไปนี้เนี่ยพี่ก็ไปรวมกันว่าในโครงการของพี่เนี่ยมีผู้ซื้อที่ดินแปลงจัดสรรนี้กี่รายสมมติมีอยู่50รายพี่รวมไม่ได้25-26รายเอาว่า26รายเกินกึ่งนึงนะครับแล้วไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินบอกกับที่ดินว่าเราต้องการดูแลที่แปลงทางในถนนตรงนี้ นะครับบอกกับที่ดินเพื่อจะขอตั้งเป็นนิติบุคคลต้องจดเป็นนิติบุคคลนะซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากพี่ก็เดี๋ยวนี้เขาอำนวยความสะดวกไปจดจัดตั้งนิติบุคคล
3: เอาง่ายๆว่าให้หน้าที่อำนาจของลูกบ้านจัดเป็นนิติบุคคล
1: เพื่อที่จะรับโอนไอ้โฉนดทางเนี้ยมาอยู่กับนิติบุคคลมาอยู่กับนิติบุคคลของโครงการนะครับทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วโฉนดมันอยู่ที่ไหนล่ะคนขายจะตายไปแล้วหรือไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งโฉนดบางใบบางฉบับเนี่ยนะน้องฝนเป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วทำโครงการนี้วันดีคืนดีน้องฝนถูกฟ้องล้มละลายเขาก็ไปสืบทรัพย์ฝนว่าฝนมีรถตรงไหนมีบ้านตรงไหนโฉนดเอาแปลงนี้ด้วยนะ
3: มีที่ดินตรงไหน
1: ยึดไปหมดเลยโน่นไปอยู่ศาลล้มละลายกลางโน่นน่
3: ะ
1: แล้วไปอยู่กับบังคับคดีโน่นน่
3: ะ
1: เอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้ยึดไม่ได้เด
3: ้
1: อ๋อเพราะฉะนั้นกรมที่ดินเนี่ยเขาจะไปเรียกไอ้โฉนดแปลงทางนี้มาจากบังคับคดี
3: ค่ะ
1: นะครับเรียกมาได้เองเลยนะแล้วสองถ้าอยู่กับฝนแล้วก็เรียกกับฝนให้ฝนส่งมาหรือฝนไม่อยู่แล้วฝนไปไหนแล้วทายาทรุ่นต่อไปแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วนะครับกรมที่ดินบอกว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ส่งให้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกับที่บังคับคดีเวลาเขาจะยึดทรัพย์เรานะครับบอกคุณฝนคุณถูกฟ้องเป็นลูกหนี้นะคุณจะต้องส่งโฉนดที่ดินมาให้บังคับคดีไปขายทอดตลาดเพื่อเอาทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้นะฝนไม่ส่งบังคับคดีบอกไม่ส่งไม่เป็นไร
3: แล้วยังไงต่อ
1: เดี๋ยวไปบอกที่ดินเองเอาที่ดินส่งใบมาเอาของกรมที่ดินมาจัดให้ขายเลยเธอก็ถือใบอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้นู้นเอาไปขายแล้วไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันที่ดินเนี่ยเขาจะสำนักงานเขตพื้นที่ที่ดินเนี่ยที่ดูแลเรื่องกฎหมายจะเขาจะเป็นคนเรียกมาให้เรียกจากเจ้าของเรียกจากบังคับคดีมาให้ถ้าไม่มีที่ดินหลักฐานมันอยู่กับกรมที่ดินไง
3: ใช่
1: เรื่องโฉนดอยู่ที่ดินใช่ไหม
3: ถูก
1: อยู่ที่ดินพออยู่ที่ดินเสร็จปั๊บเนี่ยพี่รวบรวมกันได้ตั้งเป็นนิติบุคคลก็จัดการเป็นนิติบุคคลแล้วก็รับโอนมาเป็นชื่อนิติบุคคลและพี่จรูญเป็นประธานก็บริหารจัดการทางแปลงนั้นเองถ้าพี่จรูญบอกว่าไม่ล่ะครับผมก็ไม่อยากเป็นภาระอยากจะยกให้อบต.หรือเทศบาลที่เราอยู่ถึงตอนนั้นแหละยกในฐานะนิติบุคคลได้เลยครับพี่ครับพอเข้าใจไหมพี่พอเข้าใจไหม
4: เข้าใจครับ
1: พอเห็นทางนะ
4: แล้วนี่เขาจะประชาคมหมู่บ้านวันที่วันอาทิตย์เนี่ยครับ
1: อันนี้ดีถ้าวันอาทิตย์ที่เขาคุยกันอันนี้ดีเสร็จปั๊บพี่เอาเรื่องที่ผมพูดให้ฟังแล้วไปพบที่ดินไปพบสำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ที่เราอยู่นะ
3: ค่ะ
1: และเขาจะอธิบายความที่ผมพูดมาทั้งหมดว่ากระบวนการ1 2 3ไอ้ประชาคมนี่ดีแล้วครับพอประชาคมเสร็จปั๊บเข้าชื่อเสร็จปั๊บขอตั้งนิติบุคคลคือถ้าไม่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้เขามันรับโอนมาไม่ได้มันต้องหานิติบุคคลมารับโอนก่อนพอเข้าใจนะพี่นะ
4: เข้าใจครับ
1: คุยกันเสร็จปั๊บนะแล้วก็ไปพบที่ดินตั้งตัวแทนกันไปนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ให้ได้กึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงนะครับแล้วถ้า
4: ไม่ต้องไปหมดไปเพราะรายชื่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
4: รายชื่อไป
1: รวมไม่ได้จำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงแล้วถ้ารวมแล้วไปยื่นหรือรวมแล้วไม่ได้รวมแล้วสมมติว่าเนี่ยมีทั้งหมด101รวมไม่ถึง50นะครั้งที่2ครั้งแรกรวมแล้วไม่ถึง50ถ้าท่านให้ไปรวมครั้งที่2ครั้งที่2ได้กี่รายเอาแค่นั้น
3: ได้ใช่มั้ยไม่ต้องเกินกึ่งกัน
1: ไม่ต้องแล้วได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วไปจดจัดตั้งมาตั้งเสร็จปั๊บก็ยกที่ให้กทม.ยกที่ให้อบต.เทศบาล
3: ควรจะทำแบบนี
1: ้นี่แหละครับนี่คือการแก้ไขปัญหาต้องขอบคุณกระทรวงมหาดไทยขอบคุณกรมที่ดินที่ดูแลเรื่องนี้และผมตามกับคณะกรรมการจัดสรรมาโดยตลอดนะครับเคยคุยท่านผอ.ในรายการเรานี่แหละนะครับเพราะวันนี้คือปัญหาที่มันสะสมแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไปซื้อที่ดินแปลงจัดสรรเยอะ
3: ใช่
1: จริงไหม
3: ถูกก็
1: แล้วมีปัญหาเรื่องแปลงทางนี้ตลอด
3: เยอะปัญหาบ่อย
1: หมู่บ้านเก่าๆที่เขาสร้างกันมานานและทอดไม่มีนิติบุคคลและทิ้งขว้างไว้อย่างนั้นนะ
3: ก็ตามหาเจ้าของที่ขายไม่เจออ่ะ
1: แล้วผมก็เคยพูดนะนี่ก็ฝากบอกไปทางท่านผู้ที่มีเกี่ยวข้องนะว่าคือพอที่ดินส่วนบุคคลเนี่ยที่ดินส่วนบุคคลน่ะนะถนนส่วนบุคคลนะในหมู่บ้านในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทางราชการไม่สามารถเอางบมาพัฒนาได
3: ้
1: จริงไหม
3: จริง
1: แต่เก็บภาษีเราใช่ไหม
3: ใช่
1: เก็บภาษีเราแล้วไม่พัฒนาให้เราแล้วมันยุติธรรมไหมอ่ะผมว่าถ้าใครใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะ
3: ค
1: ุณเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่พอถึงเวลาถนนหน้าที่ดินของเราพังชำรุด
3: ไม่มีใครมาซ
1: ่
3: อม
1: ไม่ซ่อม
3: แล้วใช้งบส่วนตัว
1: เราก็ต้องซ่อมกันเอง
3: ใช่
1: พอเราจะบอกให้กทม.มาซ่อมอบต. เทศบาลมาซ่อมเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลเอาแล้วคุณเก็บภาษีผมอ่ะเก็บภาษีผมก็ต้องมาพัฒนา
5: เ
1: นี้ยตรงเนี้ยผมอยากให้ปรับให้ปรุงให้แก้เนาะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกโจทย์อีกข้อหนึ่งนะ
3: พี่จรูนเข้าใจเน
1: า
3: ะ
1: พี่จรูนเข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: เข้าใจครับ
1: ขอบคุณที่ถามเรื่องนี้แล้วพอแนะนำไปอย่างนี้พี่ไปติดต่อไปที่สำนักงานที่ดินแล้วได้ผลคืบหน้ายังไงพี่มาบอกคนอื่นผ่านรายการนี้ด้วยนะ
4: ครับ
1: ผมพูดให้ฟังผมไปถามเข้ามาไปตามเรื่องนี้มาพูดให้พี่ฟังนี่พี่ไปทำผมมันยังไม่เคยไปทำพอพี่ไปทำได้ผลเนี่ยพี่กลับมาบอกนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: พี่หนอมกรณีที่อันนี้เรื่องที่พี่ไปดำเนินการให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลแต่กรณีที่เราประสานเจ้าของที่เขาขายได้ล่ะเราคุยกันได้ไหมกรณีเนี้ย
1: ถ้าได้เนี่ยถ้าได้มันไม่มีปัญหาเราก็ตั้งกันได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ปัญหาการรว
3: ม
1: คนในโครงการเนี่ยไม่รวมกันต่างคนต่างอยู
3: ่
1: นะครับรวมกันไม่ได้มันก็เลยตั้งนิติไม่ได้เจ้าของอยากจะโอนแทบจะขาดใจเพราะ
3: ม
1: ันเขาก็ไม่อยากจะเป็นภาระ
3: เพราะโอนไม่ได้เพราะไม่ม
1: ีแต่พวกเราเนี่ยไม่รวมตัวกันมารับโอน
3: ไม่มีผู้รับ
1: ไม่มีนิติบุคคลมารับโอนจะโอนให้เธอคนเดียวก็ไม่ได
3: ้
1: โอนให้หนอมคนเดียวก็ไม่ได้เพราะมันทั้งหมดเป็นแปลงทางใช้สอยร่วมกันใช่ไหม
3: ก็เป็นความรู้เนาะเพราะว่าเรื่องของที่ดินการดูแลต่างๆเดี๋ยวก็ลองไปดำเนินการดูแล้วเดี๋ยวเอามาเขาเรียกว่าเป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นด้วยเดี๋ยวเจอปัญหาแบบนี้
1: ผมเข้าใจว่าจากประกาศกฎหมายฉบับนี้ที่มีผล1มีนา69เนี่ยนะเขาก็ไปทำคำเหมือนกับทำระเบียบรองรับอีกนิดหนึ่ง
3: เสริมหรอคะ
1: แต่คือในทางปฏิบัติอ
3: ่ะ
1: อันนี้ที่ว่ากฎหมายบทตัวแม่เนี่ยประกาศแล้วมีผลบังคับใช้แล้วแต่ไอตัวลูกที่จะเป็นแนวในการปฏิบัติเนี่ยที่เขาเพิ่งรับฟังความคิดเห็นไปเนี่ยอันนี้เขาจะออกมาประกอบอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วผมค่อยตามว่าเขาประกาศแล้วหรือยังถ้าเราไปตามแล้วก็บอกเดี๋ยวพี่รอประกาศอีกนิดหนึ่งน
3: ะ
1: หรือว่าถ้าบอกโอ้พอดีเลยประกาศแล้วเดี๋ยวผมค่อยตามให้
3: เพราะว่ามันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายเนาะเป็นพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่สาม
1: ในการปฏิบัติอ่ะ
3: โอ้ค่ะค่ะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปรอสายต่อไปก่อนนะคะแต่ว่าอยากจะถามคำถามแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
3: ต้องการปรึกษาการแบ่งที่ดินอาจจะแบ่งที่ดินกันระหว่างพี่น้องหรือเปล่า
1: ครับ
3: เขาถามมาสั้นๆแบบเนี้ย
1: ฝนเนี่ยถ้าฝนมีพี่น้องหลายคนเวลาจะแบ่งที่ดินนะนะ
3: 3คน
1: นะครับถ้า3คนเนี่ยถ้าหน้าที่ดินมันแคบอ่ะเนาะแคบเนี่ยนะอย่างที่ดินเนี่ยเธอสังเกตดูมั้ยเราคนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่ดินแถวหนองจอก
3: ค่ะ
1: แถวฉะเชิงเทราแถวรังสิตนครนายกที่เขาขายเป็นแปลงแปลงแปลงแปลงแปลงอะน
3: ะ
1: มันจะหน้ากว้างไม่เกิน 20-30 เมตร
3: จะเรียกว่าหน้ามันแคบ
1: หน้าแคบแล้วก็ยาวเป็น2กิโล
3: แคบแล้วลึก
1: แคบแล้วยาวลึกก็ไปเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เลยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเวลาเรามีลูก3คนเวลาเราจะแบ่งที่แบบนี้นะหน
3: ้
1: ากว้างมัน20เมตรและลูก3คนแบ่งคนละ10เมตรเส้นมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยว
3: มันก็จะแบ่งเป็นแบบล็อกล็อกล็อกแล้วที่ตรงกลาง
1: มันจะแบ่งให้ทุกแปลงติดถนนไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องแบ่งข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นแปลงทางยาวไป2กิโลเลยนะแล้วก็แบ่งตรงกลางใครอยู่ข้างหน้าก็ได้น้อยหน่อยใครอยู่กลางใครลึกหนึ่งแล้วก็ได้มากหน่อยตามสัดส่วน
3: อ๋อแต่ที่สำคัญคือต้องมี
1: แบ่งแปลงทางจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลัง
3: ใช่
1: ครับทำให้ที่มีราคาด้วยพิจิตรมาแล้วใช่ไหม
3: รอก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
3: มีสอบถามมาจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขาบอกพี่สาวเอาที่ดินของแม่ไปค้ำประกันกับนายหน้าเงินกู
1: ้ครับ
3: ทีนี้คุณแม่เนี่ยโดนหมายศาลอยากทราบว่าต้องทำอย่างไร
1: ค
3: ุ
1: ยไปแล้วคุยตอบไปแล้ว
3: เราตอบไปแล้วเหรออ
1: ันนี้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: อ
1: ันนี้ก็คือไปกู้เงินแล้วเอาโฉนดไปวางเป็นค้ำประกันเฉย
3: ๆ
1: ไม่ได้เอาไปจดจำนองนะครับเพราะว่าในการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับมันจะมี2 อย่างน้องฝนการกู้ยืมเงินเนี่ยสมมติพี่จะกู้น้องฝนฝนบอกว่าพี่หนอมเอาที่ดินมาจำนองดิก็ไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินกับ2ก็คือทำสัญญากู้ยืมเงินกันและเอาโฉนดเนี่ยไปวางเป็นหลักประกันไว้แต่ไม่ได้ไปจดจำนองนี่คือประเด็นนี
3: ้ไปสายคุณแปลกต่อเลยค่ะค
1: ุ
3: ณแปลกคะจากจังหวัดตรังค่ะคุณแปลกคะ
6: บนเดร่าค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ได้ยินไหมจ๊
6: ะ
3: เสียงเบาไปหน่อย
1: แปลกมีเรื่องอะไร
6: ก็อยากจะขอแพมเพิร์สกับนมค่ะนมอาหารไออาหารทางสายอะค่ะ
1: อยากจะขอแพมเพิร์สเหรอแล้วยังไงฐานะครอบครัวความเป็นอยู่คนป่วยเขาเป็นอะไร
6: อ๋อคนป่วยเขาผ่าตัดสมอง2ครั้งแล้วค่ะ
3: เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหรอฮะ
6: ค่ะค่ะ
3: โอ้
6: ไปหลายหน่วยงานแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้มาพอมองเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา
1: แล้วเดี๋ยวนะถามพี่แปลกมีบัตรคนจนไหม
6: ไม่มีค่ะ
1: แสดงว่าพี่รวยถึงไม่จนถึงไม่มีบัตร
3: หรือไม่ได้ไปขอ
6: ไม่ได้ไปขอเพราะว่าพี่ก็เป็นคนพิการป.3
1: เดี๋ยวนะถามอย่างนี้นะคือเวลาเราคิดจะช่วยเหลือใครสักคนเดี๋ยวทีมงานต่อประธานชมรมแท็กซี่เพื่อนแท้ของเราหน่อยนะครับติดต่อคุณสมพงษ์ตอนนี้เลยถามพี่แปลกอย่างนี้คือเรารายการเราก็พยายามจะดูช่วยเหลือคนที่ลำบากยากไร้เนา
3: ะ
1: เพราะงั้นจุดคัดกรองที่ดีที่สุดก็คือว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไห
3: ม
1: ถ้ามีเนี่ยมันตัดสินใจง่ายแต่พี่แปลกบอกว่าไม่มีถามว่าไม่มีเพราะพี่แปลกมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่าลำบากยากจนครับ
6: ลำบากแต่ว่าไปสแกนหน้าไม่ได
1: ้อ๋อแล้วคนป่วยเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยเป็นอะไรกับพี่ครับ
6: พี่สาวค่ะ
1: พี่สาวเนาะ
3: พี่สาวคุณแปลกแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ผ่าตัดสมองมาเนาะ
1: กี่ปีแล้วล่ะครับนอนติดเตียงอยู่กี่ปีแล้ว
6: ปีกว่าแล้วค่ะ
1: ปีกว่าแล้ว
3: ติดเตียง1ปีกว่า
6: เรียบร้อยค่ะ
1: มีบัตรคนพิการแล้วไปขอพม.จังหวัดตรังแล้วเขาว่าไง
6: ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะติดตามให้แต่ว่าก็ไม่เห็นมีวี่แวว
3: ติดต่อไปนานยังคะติดต่อพม.ที่ตรัง
6: ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะ
3: ก็ยังไม่คืบหน้าไม่มีใครติดต่อมาหรอ
6: ค่ะ
3: ห
6: ลานชายก็ถ่ายรูปเรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะ
6: ถ่ายรูปลงโพสต์เรียบร้อย
3: ค่ะสิ่งที
6: ่ให้แซมเปิลมากล่องนึง
3: อ๋อเหรอแต่สิ่งที่ต้องการให้พี่สาวเนี่ยมีอะไรบ้างคุณแปลกลองแจกแจงสิ
6: ก็มีแต่แพมเพิร์ตกับอาหารทางสายอะค
3: ่
6: ะ
3: อ๋อแพมเพิร์ตอาหารทางสายที่ให้พี่สาวคุณสมพงษ์อยู่ในสายแล้ว
1: เดี๋ยวจะคุยกับพี่สมพงษ์ทีมงานเอารูปพี่สมพงษ์ขึ้นหน้าจอด้วยประธานชมรมของเรานะครับชมรมเพื่อนแท้ที่จะได้มาช่วยนะครับเติมเต็มให้กับคนที่ลำบากยากไร้นะพ
3: ี่
1: สมพงษ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่สมพงษ์ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณตลอมครับสวัสดีพี่ฝนและท่านผู้ชม NBT ทุกท่านนะครับผม
1: ครับทีมงานขึ้นรูปพี่สมพงษ์ด้วยนะครับอยู่ในไลน์ให้แล้วนะครับพอดีพี่แปลกบอกว่าพี่สาวของพี่แปลกถูกไหม
6: ค่ะ
1: ผ่าตัดสมองป่วยติดเตียงมาแล้วกี่ปี
6: ปีกว่าแล้วค่ะ
1: ปีกว่าแล้วนะครับแกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: ก็63
1: นะครับก็คืออยากสิ่งที่อยากจะได้คือ
6: เต็มเปิดกับอาหารทางสายอะค่ะ
1: อาหารทางสายยางเนาะ
3: ทางสายใช่ทานทางสาย
1: เป็นยี่ห้ออะไรยังไงพี่รู้ใช่ไหม
6: ค่ะ
1: แล้วก็สายยางมีไหมสายยางที่ให้อาหารมีไหม
3: ที่ฟีดอะค่ะ
6: ม
3: ี
6: ค่ะ
1: ฟีดอาหารมีนะ
6: โปรเจกต์ไม่ได้อะค
1: ่
6: ะ
1: ฮะ
6: ซื้อด้วยค่ะ
1: ซื้อด้วยทีนี้ถุงหนึ่งอยู่ได้กี่วันนะครับอาหารให้สายยางเนี่ย
6: ก
3: ็ต่อมือไหม
6: ก็เปิดมันแล้วแต่ค่ะ
1: แล้วแต่เนาะโอเคแล้วแต
6: ่มันบางทีก็ตดไถก็กันนะคะก็ระกายเกลืองมือก็เปื่อยกว้าได้ไง
1: นะก็มี1อาหารให้ทั้งสายยาง2สายยางด้วยนะ
3: แล้วระบบขับถ่ายอะฮะ
1: แล้วแพมเพิร์สเนาะ
3: ใช่เพราะว่า
1: ใช่แพมเพิร์ส
3: วันนี้ปัสสาวะได้ปกติไหมฮะหรือใส่สายยาง
6: ปกติค่ะ
1: ใช่แพมเพิร์สเอาเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรอีกอันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมี
3: รถเข็น
1: ไม่เนี่ยไม่ต้องใช้ติดเตียงไม่ต้องใช้รถเข็นนะเสียของ
6: ติดเตียงค
1: ่
6: ะรถเข็นมีแล้วค่ะ
1: เอางี้เดี๋ยวจะถามกำลังคิดอยู่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วตอนที่จะเปลี่ยนสายท่อให้อาหารมันต้องเปลี่ยนใช่ไหม
3: เปลี่ยนสาย
1: ต้องเปลี่ยนต้องแรงต่างเหล่านี้มีใครทำให้มีอสม.มีใครมาช่วยดูไหม
6: ก็อสม.ไม่มีไปโรงพยาบาลอย่างเดียวค่ะโรงพยาบาลประจำจังหวัด
1: รพสต.ล่ะมาดูไหม
6: รพสต.ก็ไม่อะค่ะร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว
1: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
6: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
1: อำเภอเมือง
6: ค่ะ
1: อสม.ข้างๆบ้านไม่มีเลย
6: มี
1: เงินเดือน 2,000 นะเดี๋ยวนี้
6: เดือน
1: แล้วเราไม่ไปบอกอสม.มาช่วยดูแลบ้างพลิกตัวบ้างอะไรบ้างมีเขามาช่วยดูบ้างไหมถามจริง
6: ๆไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่าเราป่วยกันอยู่หรือว่าเขารู้แต่เขาไม่มา
6: เขารู้แต่ว่าเขาไม่มาดูแลค่ะ
1: อยู่หมู่ที่เท่าไหร
6: ่หมู่ที่เข้าตำบลน้ำปุด
1: หมู่9น้ำผุดนะอำเภอเมืองตรังนะอสมนะเวลาเราเรียกร้องค่าตอบแทนสวัสดิการโน่นนี่นั่นนะนี่คือข้อบ่งชี้แล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังรับสมัครอาสาพยาบาลจำได้ไหม
7: จำได้
1: ตอนนี้เวลานี้เลยนะรัฐบาลกำลังรับสมัครอาสาพยาบาลเพื่อที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงดูแลเรื่องสุขภาพของคนในหมู่บ้านชุมชนนี่แหละ อันนี้เป็นนโยบายเดี๋ยวพี่หยุดฟังแป๊บนึงพี่เนี่ยเป็นนโยบายที่ดีมากๆทีนี้ก็มีคนมาโวยรัฐบาลบอกเนี่ยมันซ้ำซ้อนกับอสม มันจะซ้ำซ้อนได้ไงอสมเป็นอาสาแม้จะมีค่าตอบแทนก็จริงเขาไม่มาก็ไม่ว่าอะไรเขาได้เลยเนาะ
7: ใช่
1: แต่ถ้าไม่มาไม่ทำหน้าที่ในแจ้งสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยร้องให้ก็มีการถอดถอนได้น
7: ะ
1: ถ้าไม่ทำหน้าที่ร้องสาธารณสุขจังหวัดได้ถอดถอนได้แต่ว่าการทำหน้าที่แบบพยาบาลวิชาชีพที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆผมต้องบอกเลยเพราะว่าผมเนี่ยมีคุณแม่ป่วยติดเตียงมาเหมือนกันแล้วไปดูแลท่านจนกระทั่งกว่าท่านที่จะจากเราไปเนี่ยนะครับหันซ้ายหันขวาอสม.อยู่ไหนอ่ะ
7: มาหรือเปล่า
6: ไม่มีค่ะ
1: ก็อยู่ไม่ไกลบ้านเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่มาไม่มาดูไม่มาเปลี่ยนท่อไม่มาสายยางมาช่วยพลิกมาช่วยดูมาแนะนำซึ่งผ่านการอบรมมาใช่ไหม
7: ค่ะ
1: เขาบางคนไม่ทำแต่คนที่ดีใจหายอสม.เนี่ยชอบไปตามงานไปนั่งตั้งโต๊ะบริการตามงานงานบวชงานศพงานอะไรพวกนี้เขาชอบไปไงแต่งตัวกันไปเนี่ยนะแต่ว่าพอที่จะมาดูแลชาวบ้านตามบ้านเรือนแบบนี้
7: เรื่องหลัง
1: มันยังเป็นช่องโหว่อยู่และนี่คือสิ่งที่รัฐบาลท่านนายกเนี่ยจึงมีนโยบายที่จะให้มีอาสาพยาบาลนี่กำลังรับสมัครแล้วจะมีการคัดเลือกนะครับแล้วก็จะลงไปปฏิบัติและเป็นพยาบาลจริงๆนะ
7: แล้วหน้าที่ก็คือไปดูแลผ
1: ู้ป่วยดูแลเรื่องสุขภาพนี่แหละ
7: ติดเตียงใช่ไหม
1: ก็ทั้งหมดนี่แหละดูแลสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากเลย
7: ค่ะ
1: พี่สมพงษ
5: ์ครับผม
1: ถามแล้วว่าพี่แปลกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่มีไปลงสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็เข้าใจเนาะก็พี่สาวติดเตียงอยู่นะครับอาชีพอะไรอ่ะพี่แปลก
6: อาชีพทำสวน
1: ม
6: ีทำไร่ทำนาแบบนั้นแหละแต่ก่อนนะแต
1: ่
6: ตอนนี้พิการแล้ว
1: เหรอ
7: พี่สาวหมายถึงพี่สาวนะ
1: ถึงพี่
6: ไม่ตัวเองก็พิการป.3ค่ะ
1: พิการ
6: ใช้รถพยุงอยู
1: ่อ๋อตัวเองก็พิการน้องสาวก็ติดเตียง
6: พี่สาวก็ติดเตียง
1: พี่สาวแล้วอยู่กันยังไง2คนพี่น้อง
6: ก็อยู่กันคนละบ้านพอจะได้ซื้ออะไรบ้างแต่ว่ามันคือมันนานเกินแล้วเราจะเรียกร้องได้ไหมเราคิดว่าเราจะเร
1: ีย
6: กร
1: ้
6: องได้ไหม
1: พ
5: ี่
1: พง
5: ษ์ครับผม
1: ชมรมเราพอจะช่วยได้บ้างไหมแบ่งเบาได้บ้างไหม
5: ครับพี่ท่านหมอแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านครับชมรมเรามีสโลแกนว่า1เราขอดูแลกันตอนเป็นดีกว่าจะแวะกันตอนตายยินดีดีใจครับที่ได้เติมเต็มตรงนี้นะครับในสิ่งที่ท่านขาดครับพี่ถนอมครับ
1: ครับนะสิ่งที่ขอความช่วยเหลือ1ก็คือ Pampers นะ2ก็คืออาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะ
7: อาหารใช้สำหรับฟีด
1: พร้อมสายยางเนาะ
7: ค่ะ
1: สายฟีด3อย่างถูกต้องมั้ย
6: ค่ะค่ะ
1: มีอย่างอื่นอีกมั้ย
6: ก็อุ๊ยขอให้ได้แค่นี้แหละก็บุญแล้วไปศูนย์คุณธรรมแล้วนะคะ
7: ยาช่วยแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาไม่ดีกว่าไอ้นั้นให้ไปหาหมอเพราะว่ามันเป็นเฉพาะเราจะส่งไปนะมันไม่ถูกต้องครับนะครับเอาสิ่งจำเป็นเนา
7: ะ
1: ก็เดี๋ยวทางชมรมผมจะส่งข้อมูลให้กับพี่สมพงษ์ประธานชมรมเพื่อนแท้ของเราผู้ใหญ่ใจดีคุณสราวุฒิมีคุณสมบัติพี่บุญบัญชรบุญนามพี่น้องแท็กซี่ทั้งหมด12-13คันที่เขาขับรถแท็กซี่ทำมาหากินได้ติปผู้โดยสารมาไม่เอากลับบ้าน
7: ติปพวกนี้ไปทำอะไรคะ
1: นี่แหละเอามาซื้อของพวกนี้ไปช่วยนะครับไปช่วย
7: ธรรมนา
1: พ
7: ี่สมพงษ์นะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวจะช่วยกัน
5: ครับผมพรุ่งนี้เราประชุมกันพอดีเลยข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หนองส่งด่วนแล้วครับก็จะดูแลกันอย่างทันท่วงทีครับพี่ถนอมครับ
1: ถือ
5: ว่าเราก็เป็นชมรมน้อยแต่ก็ดูแลได้เต็มที่ครับพี่หนอมครับ
1: พรุ่งนี้เอาเข้าชมรมแล้วก็เดี๋ยวพอได้ข้อสรุปเสร็จปั๊บว่าเอานมคืออย่างนี้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วโอนเงินไปให้นะเพราะว่าซื้อไปให้บางทีก็เมื่อก่อนเคยอย่างนี้น้องฝนอยากได้แพมเพิร์ดพออยากได้แพมเพิร์ดปั๊บแบ่งเพิ่มเด็กหรือผู้ใหญ่ซื้อแพมเพิร์ดส่งไปให้บอกใช้ไม่ได้บอกทำไมอ่ะ
7: แพมเพิร์ดเด็ก
1: เขาไม่ ขานุ่งแบบสวมหรือแบบข้างแบบ
7: คลิ
1: ปใช้ได้แต่ว่าก็มีแบบติดข้างกับแบบสวม
7: สองอย่าง
1: ที่เธออยู่ใส่แบบสวมอยู่เนี่ย
7: พี่ใส่แบบแป๊กอยู่สัก
1: เราไม่รู้ไงน้องฝนเอาไปเอามาเนี่ยไอ้พวกนี้ประสบการณ์มันจะสอนให้เรารู้อ๋อเพราะบางทีเนี่ยคนติดเตียง
7: ไม่ถนัด
1: คนติดเตียงมันสวมไม่ได
7: ้ถูก
1: แต่ถ้าพลิกตะแคง
7: เขาสอดไว้ข้างใต้นี่แล้วประกบหน้าแล้วไปปัดเข้าไปแป๊กอ่ะ
1: นะถามด้วยนะอ้วนหรือผอม
7: ใส
1: ่
7: อะไร
1: ใส่อะไรอย่างนี้นะ
8: ใส่เอวค
1: ่
8: ะ
1: เดี๋ยวพี่สมพงษ์จะได้พิจารณากันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ส่งปัจจัยไปให้เนาะพี่พงษ์เนาะ
5: ได้ครับด้วยความยินดีครับพี่หนองครับก็ยินดีทุกอย่างครับพี่หนองครับเรียกว่าก็ขอทำกันดูแลกันตอนเป็นนี่แหละครับพี่หนองครับ
1: ครับครับยินดีครับ
8: ค่ะกราบขอบพระค
1: ุ
8: ณมากค
1: ่
8: ะ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: ค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณพี่สมพงษ์ประธานชมรมครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านเลย
1: ครับ
7: นะชมรมนี้เขามีคติว่าดูแลยามเป็น
1: ตอนเป็น
7: ใช่
1: นะมีเตียงมีวีลแชร์แต่ว่าก็ขอให้จนจริงลำบากจริงเดือดร้อนจริงเนาะ
7: โอ้นี่ช่วยเหลือมานานแล้วนะตั้งแต่ช่วงโควิดช่วง62
1: หลายปีแล้วครับ
7: เนาะ
1: หลายปีแล้วเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับใครที่มีเตียงและไม่ได้ใช้ใครมีรถเข็นวีลแชร์ที่ไม่ได้ใช้ใครที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจถังออกซิเจนที่ไม่ได้ใช้ท่านติดต่อผมมานะ
7: ค่ะ
1: ติดต่อมาแล้วผมก็จะมีพี่น้องแท็กซี่อยู่12คันที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะ
7: ค่ะ
1: เขาจะไปรับถึงบ้าน
7: ค่ะ
1: อันไหนที่ซ่อมได้เราก็มาซ่อม
7: ค่ะ
1: อันไหนซ่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องให้นะไม่ต้องบริจาคถ้าซ่อมไม่ได้นะแต่ถ้าเครื่องบางอย่างที่ซ่อมได้เราก็มาซ่อมแล้วก็มีของใหม่ที่คุณสราวุธมีคุณสมบัติเนี่ยท่านบริจาคโดยตรงนะครับก็จะส่งของใหม่ให้ด้วยแต่ว่าขอให้เป็นคนที่ลำบากจริงถ้าต่อไปนี้บอกว่าเนี่ยมีบัตรคนจนง่ายเลยเพราะเคยมีคนขอแล้วเอาไปส่งให้ปั๊บอยู่คอนโดโน้นนะ
7: โอ้โห
1: ไอ้นี่ไม่น่าจะจนนะ
7: คนได้ไหมล่ะอย่างเงี้ย
1: ครับ
7: เอาไปสายพี่จิตต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจิต
9: สวัสดีครับผม
7: คุณจิตจากเชียงรายมีหนังสือแจ้งชำระส่งให้คนค้ำหนี้เงินกู้เมื่อ20ปีที่แล้ว มีปัญหาอะไรอ่ะคุณจิต
9: ครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2552ผมได้เป็นค้ำประกัน
7: ค่ะ
9: เงินกู้ของคนพิการครับ
7: แล้วยังไง
9: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการครับผม
1: 20เดือนไหนนะ
9: 20กุมภาพันธ์2552ครับผม
1: ปี52จนบัดนี้อายุปี69แล้วจะ20ปีแล้วพี
7: ่
9: ครับ
1: แล้วคนพิการคนนั้นน่ะยังอยู่ไหม
9: อยู่ครับ
1: ทำงานอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวแล้วนี่ก็ยังอยู่ใช่ไหม
9: ครับเขาส่งไปประมาณ18งวดครับมี40งวด
1: แล้วเขาไม่ได้ใช้ต่อใช่ไหมครับ
9: หลังจากนั้นเขาไม่ต่อเลยครับหนังสือเลยแจ้งมาที่ผู้ค้ำประกันครับผม
1: ทำไมเขาไม่ใช้อ่ะครับคนพิการคนนั้นน่ะ
9: ผมคนพิการไม่ใช้แต่ผู้ปกครองของเขาก็ย้ายจากอำเภอไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งครับผม
1: จะย้ายไปไหนก็แล้วแต่เป็นหนี้ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายคนค้ำต้องจ่ายแทนพี่ได้ทวงถามเขาไหม
9: ครั้งเดียวนี้กำลังติดต่อไปอยู่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
9: วันนั้นโทรหาไอ้พี่ชายของคนที่กู้เงินเขาจะเรียนให้แม่ขอทราบ
7: ค่ะ
9: ผมยังไม่ได้โทรติดตามเลย

0: เหมือนน้องฝนเนี่ยเป็นคนซื้อพี่เป็นคนค้ำนะครับแล้วก็ฝนผ่อนไปช่วงหนึ่งแล้วไม่ผ่อนไม่ผ่อนปั๊บเนี่ยทางไฟแนนซ์เขาก็มายึดรถนะครับยึดรถแล้วก็ต้องจ่ายส่วนต่างเขาก็ฟ้องฝนผู้ซื้อเป็นจำเลยที่หนึ่งถนอมเป็นคนจำเลยที่สองไปขึ้นศาลทีนี้พอไปขึ้นศาลเสร็จปั๊บการไต่สวนของศาลศาลจะตัดสินว่าต้องชดใช้สมมติต้องชดใช้เท่าไหร่เนี่ยน
1: ะ
0: เราในฐานะคนค้ำเนี่ยใช้สิทธิตามกฎหมายเลยกฎหมายให้อำนาจคนค้ำบอกว่าให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์คนกู้ก่อนคนซื้อก่อนนี่ก็เรียกว่าสิทธิ์เกียง
1: ค
0: ่ะสิทธิ์เกียงเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันก่อนปี58เนี่ยนะหมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะเอาจากใครก็ได
1: ้โอ้จะเอาจากเป็นเขาเรียกว่าคนค้ำ
0: ซื้อก็ได้หรือจะออกคนค้ำทีเดียวเลยก็ได
1: ้
0: นะซึ่งปกติเขาจะไม่เอาจากคนซื้อ
1: เขาจะคนค้ำเหรอ
0: เขาจะชงคนค้ำเพราะไอ้คนซื้อมันเบี้ยวมันไม่จ่ายมันไม่มีมันหนีแล้วเพราะงั้นไอ้คนค้ำหนีไม่ทันก็ยังไงก็ต้องจ่ายก็ต้องเอาจากคนค้ำ
1: แต่ล่าสุดมีกฎหมาย
0: ทีนี้บางทีคนค้ำก็บอกว่าเฮ้ยก็คนกู้เขามีทรัพย์เลยทำไมคุณไม่ไปยึดเขาทำไมมายึดผมเป็นคนค้ำผมเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รังนั่งเอากระดูกมาแขวนคอผ้ามาคาดประจานตัวเองอีกต่างหาก
1: โอ้โหตายซ้ำตายซ้อนเลยนะจะยังไงมีสิทธิ์เกี่ยงขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นตามกฎหมายพอเขาแก้ปั๊บก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่เจ้าหนี้จะยึดคนจะยึดทรัพย์คนค้ำเนี่ยนะให้คนค้ำเกียงก็จะใช้สิทธิ์เกียงบอกว่าให้เจ้าหนี้ไปยึดคนกู้หรือคนซื้อก่อนถ้าไปแล้วอะไรยึดอะไรก็ไม่ได้ถึงจะมาจับคนค้ำก็เลยบอกเป็นสิทธิ์เกียง
1: ต้องทำได้อย่างนี้ก่อน
0: อันนี้ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์เกียงเกียงให้ไปเอาทางโน้นก่
1: อ
0: นใช่ไหมแล้วเราในฐานะคนค้ำก็ต้องช่วยเจ้าหนี้ด้วยเลยอันนั้นมันอยู่ตรงนี้อันนี้มันอยู่ตรงนั้นไปแอบไปตรงโน
1: ้
0: นแล้วก็จะได้ยึดเอาไป
1: ซุกอยู่ตรงไหนสมบัติเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในฐานะคนค้ำ
0: ใช่
1: พี่จิต
0: พี่จิตพอเข้าใจแล้วนะคุยกันก่อนนะพี่นะ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จิต
0: นี่แหละครับน้องฝนฮะ
1: ค่ะพี่ถนอม
0: กองทุนมันมีอยู่2กองทุน
1: กองทุนอะไรบ้าง
0: ของกระทรวงพัฒนาสังคม1คือกองทุนสำหรับผู้สูงอายุกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพ
1: ค่ะ
0: 2นี่ฝนนี่ก็กู้ได้เลยนะ
1: อะไร
0: กองทุนผู้สูงอายุ
1: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง
1: ฝน28เอง
0: เป็นคนค้ำได
1: ้เก็บกู้ไม่ได้อะยังไงกองทุนผู้สูงอายุ
0: คนค้ำได้แต่ว่าคนที่อายุไม่ถึงแต่ถ้าดูแลคนสูงอายุอยู่ที่เขาบัต
1: รกู้ได้หรอ
0: กู้เพื่อจะดูแลเขาได
1: ้โอ้
0: คนพิการเนี่ยนะเราคนพิการเขาเคลื่อนไหวไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าคนดูแลคนพิการก็ใช้สิทธิ์คนพิการเนี่ยเป็นคนกู้เพื่อที่จะดูแลคนพิการประกอบอาชีพนะเพราะฉะนั้นมี2กองคือกองของผู้สูงอายุกับกองทุนของผู้พิการที่จะให้กู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพแต่ที่ผ่านมาทั้ง2กองนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้เสีย
1: ทำไมอ่ะ
0: กู้แล้วไม่จ่าย
1: อ
0: ้างว่าพิการไม่มีเงินชำระอ้างว่าสูงอายุไม่มีเงินชำระเพราะงั้นกองทุนพวกนี้มันเป็นกองทุนที่อยู่ได้โดยตัวของมันเพราะฉะนั้นพอคนกู้ไม่จ่ายเงินกองทุนมันจะเหลือให้กู้ต่อไปไหม
1: ไม่เหลือสิ
0: เพราะงั้นคนที่บอกไปกู้ให้เหม็นจะได้เลยทำไมรอนานจังไม่ได้ที
1: เพราะคนเก่าไม่คืน
0: น
1: ่ะ
0: นั่นล่ะครับความสุจริตนะผมถึงบอกว่าจะขอบัตรคนจนก็ต้องสุจริตขอบัตรคนพิการก็ต้องสุจริตไม่ใช่แกล้งหูหนวก
1: อะไรนะ
0: แกล้งหูหนวก
1: ฮะอย่างเงี้ยเหรอ
0: หาพอเหรียญพอเหรียญบาทตกปั๊บได้ยินเลยเฮ้ยเหรียญตกตรงไหนวะ
1: บ้านทั้งลุมนมารอเล
0: ยเอาจริงๆไม่ทำรายการไม่รู้เรื่องชาวบ้านเยอะนะเรื่องเดียวที่ไม่รู้อ่ะ
1: มองไม่เห็นคำ
0: ไม่รู้เรื่องชาวบ้านเยอะเรื่องเดียวที่ไม่รู้อ่ะเรื่องเรานี่แหละ
1: เราต้องรู้เรื่องก่อนสิถึงแก้ป้านรมนสวัสดีจ้า
3: จ้า
1: ป้ามีปัญหาเรื่องทางเข้าออกเหรอ
3: จ้าม
1: ันเกิดอะไรขึ้น
3: เมื่อก่อนเนี่ยสมัยปช.ต้องผ่าน510พ่อแม่ยกที่ให้โรงพักมาสร้างพอให้โรงพักมาสร้างตัวเนี้ยมันเป็นที่พื้นเดียวกับข้างหลังข้างหน้าถนนให้โรงพัก
0: ครับ
3: ก็เดินออกกำลังตลอดเป็นหน้าพอโรงพักเข้าหรือไปมาสร้างเป็นป้อมอยู่เขาก็ให้พวกป้าเนี่ยออกข้างแม่ไปออกข้างกลาง
0: ครับ
3: ไปออกข้างพอตอนนี้มาเป็นที่ราบพัสดุพวกป้าก็เป็นที่ตาบอดทำกระส่งกระเซ่ทำองค์ทำอ้อยจะไม่มีทางออกเขาจะให้ป้าไปเช่าป้าก็ว่าที่ของพ่อของแม่ลูกหลานอยู่ข้างล่างทำไมต้องให้ไปเช่าป้าก็เสียใจอยากจะท้าว่ามีทางออกทางไหนบ้าง
0: อยู่อำเภออะไรล่ะครับป้า
3: อำเภอด้านช้างจ้า
0: ด้านช้างสุพรรณบุรีพ่อกับแม่ยกที่ดินให้กับโรงพักสร้างโรง

0: ดีหรือไปทำเป็นป้อมที่ของที่ของตำรวจกลายเป็นที่รัฐพัสดุ
1: ใช่
2: จ้า
0: พอลูกหลานจะผ่านบอกให้เช่า
1: ไม่มีทางออกเลยทีนี้จะทำยังไงอ่ะพี่ถนอม
0: ผมชอบมากเรื่องแบบนี้ครับ
1: เออ
0: ผมชอบในความที
1: ่ที่เขา
0: ที่ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไม่มีหัวใจ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกไม่มีหัวใจ
1: แล้วนี่มันเป็นที่ของป้านรุมนมาก่อนนะ
0: ใช่
1: แล้วมอบให้กับโรงพักโรงพักหลังจากนั้นมาสร้างเป็นที่ราชพัสดุ
0: ป้ายังมีหลักฐานการยกให้อยู่ไหมครับป้าม
2: ีก็อยู่ที่โรงพัก
0: ที่บ้านมีไหมหลักฐานการยกให้ยกที่ดินให้ยังมีไหม
1: ในโฉนดที่ดิน
2: ไม่มีอ่ะก็ยกให้กันแล้วก็คือแล้วตั้งแต่
0: ไม่ไม่
2: พ่อแม่
0: หลักฐานหนังสืออุทิศนะหรือสองรูปถ่ายที่ยกให้ตอนนั้นมีไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: จะตามได้ที่ไหน
0: ป้าไปขอหลักฐานที่สำนักงานที่ดินด่านช้างอ่ะเนาะไปขอที่ดินด่านช้างไปดูประวัติการแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้ออกมาจริงๆมันไม่ต้องหรอกแต่ว่าเอาเธอจะสู้กับเจ้าหน้าที่ที่ไร้หัวใจอ่ะนะคืออย่างนี้น้องฝน
1: ยังไงคะ
0: ต่อให้ที่ดินแปลงนี้มันคนละแปลงกัน
1: ค่ะ
0: คนละแปลงกันไม่เกี่ยวข้องกับการยกให้
1: ไม่ได้เกี่ยวกับป้านรมน
0: ก็คือป้าที่ของป้าอยู่หลังที่โรงพักอยู่หลังติดกับที่ราชพัสดุและป้าไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ราชพัสดุก็ต้องให้ป้าออก
1: เพราะเป็นที่สาธารณะใช่ไหม
0: ไม่ที่ราชพัสดุไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ที่สาธารณะ
1: ค่ะ
0: ความเป็นราชพัสดุอ่ะคือตอนนี้น้องฝนเนี่ยไม่ว่าจะเนี่ยของกรมยามพันเราเนี่ยตึกเนี้ยก็อยู่ราชพัสดุถูกต้องไหม
1: อ๋อค่ะ
0: เห็นไหมเพราะว่าอะไรที่เป็นของหลวงเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเป็นทรัพย์ที่ดินเนี่ยก็จะเป็นที่ราชพัสดุการจะมีผู้เช่าก็ต้องเช่ากับราชพัสดุถูกต้องไหม
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะดูแลที่ทรัพย์สินของราชการ
1: อ
0: ่ะอยู่กับราชพัสดุมันเป็นรายได้เป็นอะไรต่างเหล่านี้เป็นต
1: ้
0: นทีนี้เนี่ยความเป็นรัฐเนี่ยความเป็นรัฐเนี่ยก็ต้องรู้กฎหมายใช่ไหมว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออกคุณไปบังทางเขาอยู่เขาออกไม่ได้คุณก็ต้องให้เขาออก
1: นี่ราชการทำแบบนี้ให้ป้าหรือรัฐมนตรีเช่า
0: ค
1: ุ
0: ณจะปล่อยให้ชาวบ้านมาฟ้องเนี่ยนะมันหัวใจอยู่ไหน
1: และผิดกฎหมายด้วยนะ
0: มันไม่เชิงผิดแต่มันไม่มีหัวใจแต่ที่สุดแล้วชาวบ้านก็ต้องฟ้องราชพัสดุเพื่อเปิดทางแล้วมันควรไหมที่จะให้ชาวบ้านมาฟ้องเพื่อเปิดทางทั้งที่กฎหมายกำหนดว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออก
1: ใช
0: ่เว้นแต่ถ้ามีทางออกอยู่แล้วจะมาออกทางนี้อันนี้เขาก็จะก็ปฏิเสธได้
1: อีกเรื่องอีกเรื่องน
0: ึงยิ่งเป็นเรื่องของป้าพ่อของป้ายกให้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดฝนยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม2110เนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ยกให้ตำรวจสร้างโรงพักอยู่ด่านช้าง
1: ค่ะ
0: วันดีคืนดีมาถึงตกมารุ่นลูกเอ้าพอกลายเป็นที่ราชพัสดุปิดทางไม่ให้ออก
1: ไม่ให้ออกเลย
0: แล้วจะไปออกไหน
1: ให้เช่าแทน
0: ไปเมืองกาญนะดิ
1: เออ
0: ด่านช้างเนี่ยก็เลยเมืองกาญแล้วนะ
1: จะอ้อมขนาดไหนล่ะ
0: ไปให้ไกลที่สุดเนี่ยไปได้อ้อยนั่นน่ะ
1: เราจะทำยังไงอ่ะแก้ปัญหาสิป้านรมนน่ะ
0: ป้าเคยไปพบพัสดุไปพบธนารักษ์ที่จังหวัดสุพรรณไม่เคยไปไหม
2: ไม่เคยเลยเขาเพิ่งมาบอกป้าว่าที่เนี่ยป้าจะออกจะต้องเช่าเขาจะเอาที่ดินเอากรมธนารักษ์มาวัดใหม
0: ่
2: ตอนนี้ป้า
0: ไม่ต้องเช่าอ่ะป้าไม่ต้องเช่านะเอางี้นะป้านะเอางี้อย่างนี้นะเดี๋ยว
1: ประสานใครได้
0: เดี๋ยวป้าไปพบนี่ดีกว่าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ
1: ค่ะ
0: คือผมก็ติงไว้นิดหนึ่งนะอัยการคุ้มครองสิทธิ์สุพรรณบุรีวันก่อนแนะนำพี่เข้าไปเนี่ยไม่ค่อยบริการเลยเนี่ยเขาบ่นมาให้ผมฟังนะจริงเท็จไม่รู้แต่เขาบอกว่าไปแล้วไม่ยอมไม่พบ
1: เอาจริงหรอ
0: เออมีพี่เขาไปเนี่ยผมแนะนำไปเนี่ยนี่ฝากไว้ด้วยนะท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดดีหมดแต่ที่สุพรรณเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งก็บอกว่าไปแล้วไม่ได้พบจะไปขอปรึกษาไปไม่ได้พบเนี่ยผมก็เลยต้องให้ทนายอาสาของเราคุณนฤเบศเนี่ยนะจะทำร่างคำฟ้องให้แกไปเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็คือว่าให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะเชิญธนารักษ์เนี่ยดูแลที่ราชพัสดุธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีกับป้าเนี่ยผมถึงอยากได้เอกสารเนี่ยป้าไปขอเอกสารที่สำนักงานที่ดินที่ด่านช้างนิดหนึ่งว่าที่ของเนี้ยเนื่องจากว่าเรายกให้แบ่งแยกกันมันจะมีหลักฐานอยู
1: ่
0: ถูกไหมแล้วบอกว่าเนี้ยมาปิดทางและเอาหนังสือที่เขามาบอกว่าไม่ให้ป้าออกถ้าจะออกต้องเช่าเนี่ยนะเอามาด้วย นะป้านะแล้วผมจะตามเรื่องนี้ให้เองป้าให้ป้าได้ทางออกนะคนที่คุณป้าดีๆเนี่ยนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: เนี่ยยุคเสือมเหสวนนั่นน่ะ
1: เออ
0: ฮะเสือดำนั่นน่ะเมืองสุพรรณนั่นน่ะ
1: ทำยังไงอ่ะอุตส่าห์ใจดีให้เขาอ่ะสุดท้ายมาโดนปิดทาง
0: ต่อไปนี้ใครยกอะไรต้องเก็บหลักฐานไว้นะ
1: ใช่
0: เพราะข้างหน้าอนาคตคือความไม่แน่นอน
1: จริงๆการโอนมันมีระบุในโฉนดที่ดินไหมพี่เวลาเราโอน
0: มีครับ
1: ที่ทางเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตอนแรกที่โอนให้ทางโรงพัก
0: โฉนดโฉนดแปลงโรงพักเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นโฉนดหนึ่งใบแยกมาจากคุณพ่อของคุณป้านฤมล
1: ใช่
0: มาเป็นหนึ่งใบโฉนดนี้โฉนดนั้นมันจะต้องบอกว่ามันมาจากใคร
1: เพราะว่าต้นตอชื่อตอนต้นเนี่ยก็คืออาจจากคุณพ่อป้านฤมลไปสู่โรงพักด่านช้าง
0: ใช่ใช่เหมือนโฉนดของเธอมีโฉนดอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เธอชื่อเธอที่ในโฉนดอยู่หน้าใบหน้าแรกหรือหน้าหลัง
1: ต้องหน้าสุดท้าย
0: ของเธออยู่หน้าหลังถ้าอยู่หน้าหลังก็แปลว่าคนแรกก็คือคนถ้าโฉนดใบนั้นเนี่ยยังไม่เคยออกปั๊บออกให้ฝนชื่อฝนอยู่หน้าแรกแต่ถ้าจะพออยู่เป็นชื่อฝนอยู่หน้าแรกต่อมาฝนขายต่อไปเรื่อยๆ
1: ก็ไปอยู่หน้าหลัง
0: มีมา3ใบ4ใบแล้วที่นี่นะ
1: ขายต่อไปเรื่อยๆ
0: ไปดูใบสุดท้ายเพราะนั้นลงพัดจะรู้ว่าเขามาจากใครแล้วนั่นคือพ่อของป้า
1: ก็ชื่อโอล่าสุดนั่นแหละ
0: ใช่ป้าครับเดี๋ยวผมตามให้ป้าไปทำอย่างนี้เลยแหละผมตามให้นะป้านะ
2: จ้า
0: ๆนะโทรหา0626056609โทรตอน 8:30 ของทุกวันนะป้านะ
2: จ้า
0: เอาจันทร์ถึงศุกร์แล้วกันเสาร์อาทิตย์ให้ผมหลับยาวนิดนึง
2: จ้าน
0: ะสวัสดีครับป้า
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าป้า
0: ครับ
1: อ่ะไปสายต่อไปนะ
0: ครับ
1: ป้าพอทอป้าทอพออายุ78ปีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะป้าจ๋า
2: หาขึ้นได้แล้วอาจารย
0: ์สวัสดีครับได้ยินไหม
1: ป้าบอกหาขึ้นได้แล้ว
2: เสียงไม่ค่อยมีอ
0: ่
2: ะ
0: เสียงไม่ค่อยดีป้าอยู่ที่อำเภอแม่ริจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม
2: เบามากเลย
0: ป้าเป็นชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม
1: ่พูดซะเป็นชาวเดียวกับป้าเลยนะ
2: เอาที่มือถือได้ไหม
0: ฮะฟังไม่ได้ยินเหรอได้ยินไหม
1: ตอนนี้ได้ยินไหมป้า
2: พูดเลยแบ๊ก
0: เดี๋ยวโทรใหม่เดี๋ยวโทรใหม่นะครับป้าทอพอ
1: เขาเป็นชาวกะเหรี่ยง
0: ชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่ดอยแม่ก้างเปียง
1: เนี่ยโทรในที่เขาเรียกว่าใน
0: อยู่บนเขาอยู่บนดอยอยู่บนดอย
1: ตอนนี้หาสัญญาณ
0: เมื่อเช้าเนี่ยแกโทรมาหาผมตอนเช้า
1: จริงเหรอ
0: โทรมาตอนเช้าบอกเดี๋ยวคุยให้ตอนรายการทีนี้บอกไปหาสัญญาณให้ดีๆนะ
1: เขาเมื่อกี้บอกหาสายาได้แล้ว
0: หาสายาได้แล้ว
1: สุดท้ายไม่ได้ยิน
0: ทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกับคุณพี่ประสับแปลที่ดอยที่แม่ฮ่องสอนนะเป็นชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันนะถามเรื่องบัตรสวัสดิการเหมือนกันทีนี้พี่ป้าพอทอเนี่ยไปดูรายการเราอยู่
1: อ๋อเหรอ
0: ป้าครับ
1: สวัสดีป้า
2: ฮะ
0: ถนอมนะกับน้องฝนนะ
2: คือไม่ค่อยดีฝนตก
0: ฝนตกเหรอพอได้ยินไหมอ่ะ
2: ทำย
0: ัง
2: ไงดี
0: โอ้ทำยังไงดีฝนตก
1: ตอนนี้ไม่ได้ยินเลยเหรอป้าได
2: ้ยินไหมได้ยินเ
1: ออป้าได้ยินเสียงฝนไหม
0: ดูเอาอย่างนี้เดี๋ยว
2: ฝนตกขึ้นไม่ดี
0: คุณป้าคุณป้าคุณป้าวาง
2: ยังไงดี
0: คุณป้าวางโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ให้แกดูโทรทัศน
2: ์ฟัง
0: เหรอเอาหลังไมค์ไปเรียกไว้ให้ป้าดูโทรทัศน์เดี๋ยวผมพูดให้เพราะเวลาจะหมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็โทรหา
1: แกถามว่าสามีพิการไม่ได้บัตรเพราะมีรถยนต์20กว่าปีแล้ว
0: นี่ไง
1: เวลาใกล้หมดแล้วนะพี
0: ่ครับก็สรุปอย่างนี
1: ้
0: เมื่อวานปฐมเหตุเนี่ยก็คือว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคุณลุงประสบแปรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่แม่ฮ่องสอนโทรมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค
0: ุณลุงบอกว่าภรรยาไม่ได้ลุงได้นะครับแกก็พูดโทรมาทีนี้พอมาวันนี้นะป้าแกฟังลุงแกพูด
1: ก็เลยโทร
0: แล้วก็โทรมาว่าสามีป้านั้นได้แต่ตัวแกไม่ได้อันนี้สลับกันเนา
1: ะ
0: อยู่ที่ดอย
1: แม่ก้างเปียง
0: นี่แหละ
1: แม่ก้างเปียง
0: แล้วปัญหาเดียวกันของชาวดอยคืออะไรรู้ไหม
1: คืออะไรคะ
0: คุณลุงบอกว่าเนี่ยผมถามมาดูรายการเราบ่อยไหม NBT ช่อง2แกบอกว่าถ้าว่าไฟแม่ดาบเนี่ยดูทุกวันเลย
1: ทำไมไฟดับ
0: ถ้าไฟแม่ดาบนะ
1: ไม่ทำไมไฟดับ
0: ก็เพราะว่าอยู่โบดองไง
1: มันก็ดาบเดียดติ
0: เพราะว่ามันจะมีกี่ม้าเพราะว่าอยู่ในเขตป่าเขตอุทยานไงถ้าดูไม่ค่อยได้แล้วไฟแม่ดาบบอ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่อง
0: ที่ปรากฏว่าคุณป้าทอพอนี่ก็เหมือนกันผมก็ถามป้าเป็นไงดูรายการบ่อยไหมป้าบอกดูบ่อยแต่ว่าวันนี้ดูไม่ได้นะไฟแม่ดา
1: บอ๋อ
0: ผมถามว่าทำไมไฟดับล่ะ แกก็บอกว่าก็มีปัญหาเรื่องกิ่งไม้ในเขตอุทยานก็เหมือนกับที่แม่ฮ่อสอไงฮะ
1: เออแล้วยังไง
0: ไม่รู้ใครอยู่ดอยใครอยู่เมืองไอ้ตอนนี
1: ้ตกลงพี่อยู่ดอย
0: อย่าไปว่าบูลลี่ไม่ใช่แต่ผมว่าเป็นภาษาที่น่าฟัง
1: น่ารักน่ารัก
0: น่ารักชอบ
1: เมื่อกี้ป้าแกก็พูด
0: ชอบ
1: พี่ตกลงตอบป้าทอพอก่อนว่ายังไงอ
0: ี
1: ก2นาที
0: ป้าครับป้าให้ไปวันที่3สิงหาคมไปอุทธร
1: วันจันทร์ที่3สิงหาคม
0: วันที่3สิงหานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเดือนสิงหาเดี๋ยวเราจะโทรหาป้าด้วยไปอุทธรที่อำเภอ
1: ค่ะ
0: นะไปที่อำเภอไปอุทธรนะเพราะว่าป้าบอกว่าสามีมีรถอยู่แต่มัน20กว่าปีแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ได้
0: ไม่ได้ใช้แล้ว20กว่าปีแล้วซึ่งเดิมมันไม่ได้ไง
1: แต่ตอนนี้มันได้แล้วไง
0: แล้วเขามาแก้ว่าให้ได้ไง
1: แกไปลงหรือยัง
0: แกลงแล้วแต่มันไม่ได้เพราะมีรถทีนี้พอเขาแก้ว่าไอ้รถ20ปีนี่ได
1: ้
0: แกก็ต้องไปอุทธรณ
1: ์อุทธรณ์วันจันทร์แล้ว
0: ทีนี้ถามว่าไปอุทธรณ์ที่ไหนล่ะ
1: อำเภอ
0: ไปที่อำเภอ
1: ไปอำเภอ
0: ไปที่อำเภออ
1: ำเภอแม่ริมเลย
0: อำเภอแม่ริม
1: ใช่
0: นะไปที่อำเภอแม่ริมซึ่งผมบอกว่าป้าไปทักวันที่3สิงหา
1: ก็กำลังดี
0: เพราะเขายืดไปจนถึงวันที
1: ่สาสิกันยา
0: เอาไม้มาตีกะเหรี่ยงตัวนี้เหรอที
1: ่หมดเวลาแล้วนี่พี่ช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านไปด้วย
0: เราไม่อยากนะอย่าว่าเราด้นนี่นั่นแต่ว่าเป็นภาษาที่น่ารักเป็นภาษาที่
1: ไม่อยากให้เครียดอ่ะเพราะว่าหลายปัญหามันเครียดอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมเครียด
0: อนุรักษ์รักษาไว้เถิดภาษาเกิดของเราเนา
1: ะอ
0: ย่าให้ลูกหลานชาวดอยพูดเป็นภาษาคนเมือง
1: นะมันน่ารักอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์นะ
0: เป็นเสน่ห์ครับเป็นเสน่ห์
1: ใช่เพราะว่ามีละครหลายเรื่องที่ออกมาเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: ถ้าผมเลือกได้ผมอยากจะไปใช้ชีวิตบนดอย
1: สงบดี
0: ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลย
1: ร่มรื่นไม่ได้พี่ไปไม่ได้พี่ต้องช่วยชาวบ้านก่อน
0: ก็เราทำได้ในเดี๋ยวนี้เราอยู่ไหนเราก็ทำได้น้องฝน
1: อ๋อ
0: จริงไหม
1: แต่พี่ละวาสายาไม่มีนะ
0: สายาไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอ
1: หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมได้รับบุญได้รับกุศลในช่วงของวันพระใหญ่แบบนี้วันเข้าพรรษาพ
0: ี่
1: ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: วันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับสกรและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลสรพมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามพารากอนเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูได้ส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปด้วยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ภาพพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ถูกเก็บรักษาอย่างสมพระเกียรติภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาคือสิ่งบอกเล่าหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการศึกษาไทยที่ยากจะลืมเลือนหากหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปในวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507แผ่นดินโคราชณทุ่งตะโกนรายแห่งนี้ได้จารึกเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการวางรากฐานการสร้างคนทรงทอดพระเนตรโรงฝึกงานและการเรียนการสอนของลูกหลานช่างเทคนิคทั้งช่างยนต์ช่างกลโลหะและช่างก่อสร้างสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรเครื่องจักรกลในวันนั้นกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่หล่อหลอมสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งในปัจจุบันโดยมีอาคารคู่รู้สัมมนาคารอาคารอนุรักษ์เก่าแก่กว่า70ปีเป็นศูนย์รวมใจและประจักษ์พยานแห่งความทรงจำที่ตั้งตระหง่านข้ามกาลเวลาณสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ลูกหลานชาวราชมงคลได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการเวลาผ่านกว่า60ปีจากวิทยาลัยเทคนิคสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเหตุการณ์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507จึงไม่ใช่เพียงภาพในอดีตแต่คือจิตวิญญาณและหมุดหมายสำคัญที่ส่งแรงบันดาลใจสู่อนาคตให้ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมุ่งมั่นพัฒนากำลังคนและสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาชาติตลอดไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz รวมถึงที่กำลังติดตามครับผ่านทาง AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามกันนะครับอาจจะเป็นวันหยุดหนึ่งวันครับวันเข้าพรรษาเชื่อว่าหลายคนก็วันนี้เดินทางไปทำบุญนะครับไปกับครอบครัวแล้วก็มีการส่งข้อความมาใครที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะรายงานตัวพูดคุยหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันในวันนี้นะครับมีประเด็นไหนที่ให้ติดตามกันนะครับก็ส่งมาบอกกันได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ทีมงานของเราจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหลังไมค์ครับในการรับสายคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวของคุณหนึ่งนะครับภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็วันนี้ครับอยู่ที่หลังไมค์ที่หมายเลขอย่างที่บอกไปแจ้งเรื่องราวนะครับแจ้งข้อมูลหรือว่าแจ้งการติดต่อการประสานเรื่องสำคัญในวันนี้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษก็ส่งมาบอกกันได้นะครับทางด้านช่างเทคนิคของเราครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีไลฟ์สตรีมมิ่งครับตอนนี้ก็ออกอากาศแล้วนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ทุกแพลตฟอร์มครับคู่ขนานกันไปทาง TikTok ด้วยนะครับคุณหยกครับอยากรู้นะครับเรื่องราวของการช่วยเหลือเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังครับน้องฮารุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะได้มารายงานข่าวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังครับฮารุนโซโล่เสียชีวิตตอนนี้ครับท่านก็ได้มีการประสานงานนะฮะกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดย้ำครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามข่าวนี้กันอยู่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมารวมถึงตลอดทั้งวันด้วยทั้งด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียครับทางด้านของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านระบุว่าเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเดินทางมาแล้วหลายประเทศในขณะนี้ครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่จอร์เจียนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางไปยังกรุงทบิลิซีนะครับเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นอยู่ในขณะนี้สำหรับกรณีการนำร่างผู้เสียชีวิตนะครับที่เสียชีวิตในต่างประเทศเนี่ยหลังจากนี้ก็มีการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับก็บอกว่าขาดการติดต่อหลายวันทางการไทยก็ได้มีการเร่งประสานกับทางการจอร์เจียเพื่อติดตามเรื่องนี้จนกระทั่งที่สุดเนี่ยพบร่างของฮารุนโซโล่ภายในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่ประเทศจอร์เจียตามข่าวที่ได้มีการระบุซึ่งบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตตอนนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับบอกว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ฮารุนโซโล่ได้นะครับแม้ในขณะนี้ครับบอกว่าจะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่น ในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วก็ตามแต่ขณะเดียวกันครับอยากจะเน้นย้ำว่าทางการเนี่ยขอให้รอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องรอผลการสืบสวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนก่อนโดยขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่กำลังติดตามเรื่องของผล การสอบสวนอย่างเป็นทางการอยู่กรณีอีกเรื่องนึงครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาประเทศไทยเรื่องนี้สำคัญนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกว่าเรื่องนี้ครับจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ก็หลังจากกระบวนการสอบสวนและการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ครับกระบวนการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติและก็ครอบครัวเป็นหลักซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ก็ได้มีการประสานมีการแจ้งข้อมูลกับทางครอบครัวให้ได้รับทราบอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับต้องมีการยกระดับเรื่องการแจ้งเตือนเรื่องการเดินทางการพำนักของคนไทยในต่างประเทศมากขึ้นหรือไม่นะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำว่ายืนยันครับว่าทางการไทยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตรวจสอบนะฮะตรวจสอบเรื่องสถานการณ์ล่าสุดนะครับสำหรับประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศในทุกครั้งแล้วก็มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็แสดงความเสียใจกับกรณีเหตุของฮลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับท่านก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลายๆคนก็ติดตามข่าวอยู่ในห้วงเวลานี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับส่งเข้ามาจากหลากหลายท่านเลยก็แสดงความรู้สึกแสดงความเสียใจกันมาเยอะเลยคุณวิวัฒน์นะครับมีคุณแอนนานะครับมีคุณพาด้วยแล้วก็คุณราตรีบอกสงสารน้องจังเลยค่ะคุณบอลแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องให้กับคุณย่าของน้องด้วยนะครับใครที่อยากจะร่วมแสดงความเสียใจก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังคงติดตามเกาะติดเรื่องนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผมขออนุญาตไปที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวของกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำร่างนะครับประสานนำร่างของฮลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตต้องย้ำว่าอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้น่าสนใจครับคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านบอกแบบนี้ท่านได้มีการเปิดเผยครับถึงกรณีความคืบหน้าของการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ที่เป็นการนำเที่ยวนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนติดตามข่าวอยู่ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับนะเป็น FC ตัวบันเองเนี่ยต้องบอกว่าชื่นชอบน้องมากๆแล้วก็ติดตามในทุกคลิปมาตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเก่งจังเลยแล้วก็น้องมีความสามารถมากๆเลยทีเดียวในการที่เรียกว่าถ่ายทำคอนเทนต์นะครับคิดมุกต่างๆรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเลยแต่ล่าสุดครับจากกรณีที่น้องเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับซึ่งขาดการติดต่อกับญาติแล้วก็ครอบครัวระหว่างการที่น้องเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียโดยทางด้านของอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านบอกว่าจากกรณีดังกล่าวตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีครับได้เดินทางไปยังประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ ทางการของท้องถิ่นได้มีการยืนยันด้วยคุณผู้ฟังตรงนี้น่าสนใจบอกว่าได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัตเป็งสุขนะครับหรือว่าฮารุนโซโลได้เสียชีวิตแล้วนะครับโดยสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งหลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีความสงสัยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะและสุดท้ายน้องเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนยังไม่สามารถบอกได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลให้ทราบแล้วด้วยนะครับถึงเรื่องของน้องที่ได้เสียชีวิตแล้วก็จะมีการแจ้งนะครับความคืบหน้าแก่ครอบครัวอย่างละเอียดต่อไปด้วยทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรทัตเป็งสุขนะครับหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตนะครับที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้มีการประสานคุณผู้ฟังครับกับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญในการนำร่างนะครับของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลนะครับกลับสู่ประเทศไทยเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปอีกหนึ่งประเด็นครับที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสนใจนะครับเรื่องของขณะนี้นะครับที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาระบุว่าได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ครบถ้วนนะครับสถานเอกอัครราชทูตจะดำเนินการนะฮะในการติดตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะฮะโดยไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าหลายคนก็มีการตั้งประเด็นโน้นประเด็นนี้ถึงการเสียชีวิตของฮารุนโซโลนะครับก็ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตบอกครับว่าจะติดตามนะครับในทุกๆข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่นะครับโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกๆฝ่ายนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ได้มีการติดตามนะครับกับกรณีเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนนะฮะก็ติดตามกันแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งเป็น FC นะครับทั้งเป็นแฟนคลับของฮารุนโซโลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ให้กับน้องด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับมีข้อความส่งมานะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของข้าวของนะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการลงข้อความไว้ด้วยบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้มีการชี้แจงคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมกรณีของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยที่ได้มีการเสียชีวิตขณะเดินทางครับไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุชัดเจนครับบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ตอนนี้ครับบอกว่าทรัพย์สินของน้องฮารุนโซโลยังอยู่ครบถ้วนนะครับทุกอย่างครบถ้วนสถานเอกอัครราชทูตครับย้ำเลยว่าจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ในทุกเรื่องโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามให้ความสนใจนะครับจากกรณีดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อความต่างๆที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของเพจ Facebook ต่างๆนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความของคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาคุณคนึงนิดครับจันทรายศบอกติดตามทุกวันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของฮารุนโซโล่ด้วยนะครับยูทูบเบอร์คนดังบอกพี่ก็ติดตามแล้วก็พี่ก็ให้กำลังใจโดยตลอดนะครับในทุกๆคลิปนะฮะมีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าส่งข้อความมาเป็นสติกเกอร์ด้วยนะครับบอกว่ารอฟังอยู่คุณจันทิวาครับบอกว่าเพิ่งรู้จักน้องฮารุนโซโล่เป็นคลิปสารคดีที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะฮะอันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับขอบคุณมากใครที่อยากจะร่วมส่งข้อความมาร่วมติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยที่เดินหน้านะครับส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกำลังใจแล้วก็การติดตามในทุกๆ ื่องราวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับตรงกับวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับวันนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พระภิกษุสงฆ์ครับจะอธิษฐานอยู่ประจำที่วัดเป็นเวลา3เดือนนะครับในช่วงฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆคนวันนี้ก็ได้มีการเดินทางนะครับไปทำบุญนะครับไปขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจด้วยนะครับแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆคนส่งเข้ามาบอกว่าเอาบุญมาฝากนะฮะเอาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับในหลายพื้นที่วันนี้นะครับที่ได้มีการติดตามกันก็บอกว่าได้มีการไปทำบุญกันที่อำนาจเจริญครับพาไปที่อำนาจเจริญสักนิดนึงนะฮะนอกเหนือจากการที่ไปทำบุญกันแล้วที่จังหวัดอำนาจเจริญโชว์อัตลักษณ์ครับยักษ์คุเมืองหลวงผ้าขาวม้าในวันนี้ครับมีงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยวันนี้ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ได้มีการจัดขบวนนะฮะสุดอลังการเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับทั้งจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็จัดงานยิ่งใหญ่ครับทั้งอำนาจเจริญเมืองหลวงผ้าขาวม้าม

0: มรดกแห่งศรัทธาอัตลักษณ์แห่ยักคุหนึ่งในโลกนะฮะก็เป็นขบวนจากจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยท่านไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนคณะสาวงามอำนาจเจริญคณะเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญครับร่วมขบวนแสดงพลังแห่งความสามัคคีแล้วก็ร่วมเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่นะครับไฮไลท์สำคัญครับเป็นขบวนยักคุนะฮะหนึ่งเดียวในโลกจากอำเภอชานุมานนะครับประกอบด้วยแมสคอตยักคุ4ตัวขบวนนางรำแล้วก็มีขบวนรถแห่นะครับที่เป็นตำนานยักคุกเข่านะฮะซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความนอบน้อมนะฮะแล้วก็ความศรัทธาของชาวอำนาจเจริญนะครับในการที่จะร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญที่ต้องบอกว่าสืบทอดกันมานะครับจากงานแห่เทียนพรรษายักคุเมืองอำนาจหนึ่งเดียวในโลกนะครับบุกเมืองอุบลราชธานีเข้าไปดูเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังครับในเพจของ NBT ด้วยนะครับลงภาพไว้สวยงามเลยน้องๆก็แต่งกายด้วยชุดสวยงามเป็นผ้าไทยนะฮะแล้วก็ร่วมขบวนแห่เป็นแฟชั่นผ้าขาวม้านะครับสุดชิคเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชาเมื่อวานนี้นะครับมีหลายๆคนก็ไปเข้าวัดกันไปเวียนเทียนกันนะครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องใครที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณมากๆเลยกับการติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่ผืนดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา

0: ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 15:35 ครับที่กำลังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลายๆข้อความเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมด้วยว่ากดถูกใจแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณของขวัญนะฮะที่ทยอยส่งมานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันคุณเอ๋ยอะไรเนี่ยคุณเอ๋ยเอิงเอ๋ยอ๋อเอิงเอ๋ยโอ้ชื่อเพราะมากเลยนะฮะขอบคุณมากเลยครับส่งเข้ามาแล้วก็มีคุณนันทวันด้วยนะครับวันนี้ที่ติดตามกันอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ทยอยส่งเข้ามานะครับที่กำลังติดตามอยู่น้องต้นน้ำปรมินทร์ครับคุณสมจิตสนัตโสนะครับสวัสดีครับฟังอยู่แล้วก็ติดตามทุกวันคุณคนึงนิดจันทรายศนะครับคุณอัชราปิ่นทองพี่พิสมัยด้วยนะครับฟังอยู่ที่คุณพะเยาอยู่โคราชนะครับหนองบัวศาลา32องศา ษาครับนี่วันนี้สวัสดีคุณสกันนะคุณกระปุกแดงอุ่นใจด้วยจากสมุทรปราการคุณพัทรดานะครับวันนี้ก็ติดตามเรียบร้อยแล้วอ้าววันนี้ก็ติดตามกันใครเข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นไหนนะครับทางมีนบุรีคุณนางส่งมาแล้วนะครับวันนี้เห็นข้อความแล้วแจ้งพิกัดมาพร้อมกับชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทักทายแล้วก็ขานชื่อออกอากาศไปในสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วย AM ครับ819 GHz นะครับ891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz ที่กำลังติดตามในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆในทุกๆข้อความที่ติดตามกันประชาสัมพันธ์นะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีเรื่องราวต่างๆก็สามารถประสานข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับในวันนี้ครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:55 นเป็นต้นไปก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ครับผ่านทางเพจของเพจพระลานครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของ NBT นะครับแล้วก็ติดตามได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทางโทรทัศน์ครับทาง NBT 2HD นะครับนำมาประสานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรายการในต่างๆผ่านทางสถานีของเรานะครับแน่นอนครับวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเรื่องราวสำคัญที่วันนี้ได้ติดตามกันในช่วงเช้าด้วยนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยที่วันนี้ก็มีหลายๆภารกิจสำคัญนะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเช้าของวันนี้ครับ30กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณตึกสันติไมตรีนะครับแล้วก็บริเวณหน้าตึกสันติไมตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเรื่องราวสำคัญที่เรียกว่าได้ติดตามกันในทุกๆวันอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนก็ได้ติดตามกันนะครับกรณีที่ทพ.1ครับได้มีการชี้แจงถึงเรื่องราวของกำลังพลที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานก็ได้มีการกำชับครับบอกว่าให้ดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมเน้นย้ำถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและไม่ประมาทนะครับทางด้านของกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาครับมีกำลังพลนะครับชื่อจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคนะฮะสำหรับสังกัดม.1030หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายที่บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลนะครับให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งตอนนี้ทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งเข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บบอกรู้สึก

หน้าครับในภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับไปดูกันที่ส่วนของกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดเส้นทางคุณผู้ฟังเชื่อมต่อนะครับอุดรธานีสุวรรณภูมิแล้วก็นู่นเลยโตเกียวครับพร้อมจะเปิดให้บริการเช็คอินนะฮะครั้งเดียวถึงปลายทางนะครับก็เตรียมที่จะดันจังหวัดอุดรธานีครับเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคนะฮะสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคนะครับ World Class Aviation Hub นะฮะอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดอุดรธานีกรุงเทพมหานครนั่นก็คือสุวรรณภูมิแล้วก็กรุงโตเกียวที่นาริตะนะครับพร้อมกับเปิดตัวนะครับเรียกว่าให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่ผู้โดยสารสามารถเช็คอินโหลดสัมภาระรับบอร์ดดิ้งพาสเพียงครั้งเดียวจากสนามบินต้นทางนะฮะก่อนที่จะไปรับสัมภาระที่สนามบินปลายทางได้ทันทีช่วยให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแบบไร้รอยต่อพร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีครับให้เป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแล้วก็อนุภูมิภาคนะครับลุ่มแม่น้ำโขงสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้ครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมล่าสุดท่านก็ไปเป็นประธานเปิดงานเปิดฟ้าอุดรเชื่อมต่อการเดินทางระดับนานาชาติพร้อมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์นะฮะต้องบอกว่าเป็นเที่ยวบินสำคัญเลยนะครับเส้นทางคืออุดรธานีกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับไปกรุงโตเกียวนาริตะนะครับรวมถึงการเป็นประธานการประชุมหารือการยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นสนามบินที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับได้มีการเปิดเผยนี่ก็คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับนะฮะเรื่องของการเดินทางทางอากาศของประเทศไทยโดยผู้โดยสารครับต้องบอกว่าสะดวกมากเช็คอินโหลดสัมภาระแล้วก็รับบอร์ดดิ้งพาสเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่สนามบินต้นทางก่อนที่ผู้โดยสารครับจะไปรับนะฮะเรื่องของสัมภาระได้ที่สนามบินปลายทางได้ทันทีโดยท่านเนี่ยไม่ต้องเช็คอินหรือว่ารับกระเป๋าสัมภาระซ้ำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตัวนี้สะดวกมากนะครับเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียตลอดจนการเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมการขยายโอกาสครับทางเศรษฐกิจและก็การผลักดันจังหวัดอุดรธานีก้าวขึ้นการเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสอดรับกับนโยบายครับของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยนะครับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนะฮะซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกย้ำด้วยว่าขณะนี้ครับท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยอยู่ในกระบวนการอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอเป็นท่าอากาศยานนานาชาตินะฮะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในโปรเซสนี้อย่างเป็นทางการโดยขณะนี้ครับก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมท่าอากาศยานก่อนที่จะมีการเสนอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้พร้อมกับการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับความมั่นคงแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมยังเดินหน้าเรื่องของการเดินทางนะครับภายใต้การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานอุดรธานีกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยกตัวอย่างเช่นย่านเวียดนามทาวใครเคยไปบ้างครับย่านเวียดนามทาวเพื่ออำนวยความสะดวกนะฮะแก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่คุณผู้ฟังกับการยกระดับ
ท่าอากาศยานให้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

0: ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็เครือข่ายการบินระหว่างประเทศด้วยต้องบอกว่าใครที่เคยไปนะครับสนามบินอุดรธานีเนี่ยตอนนี้ทันสมัยมากแล้วก็ที่สำคัญนะเรียกว่าสะดวกมากๆแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยนะครับมีเที่ยวบินนะฮะแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า3,400,000คนต่อปีต้องบอกว่าที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยเป็นเที่ยวบินนะครับที่มีเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยมากกว่า30เที่ยวบินต่อวันนะครับอีกทั้งในปีนี้ครับ2,569เนี่ยยังเปิดเที่ยวบินตรงนะฮะของสายการบินไทยเวียดเจ็ตเส้นทางต่างๆอีกมากมายนะครับใครที่อยากจะไปนะครับก็บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าทันสมัยมากๆเลยทีเดียวสะดวกด้านการค้าสะดวกด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมต่อนะครับเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคด้วยทางด้านของรัฐบาลตอนนี้ก็ให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมนะฮะเพื่อสร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเชื่อมั่นครับว่าการยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเนี่ยตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญนะครับที่จะทำให้การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับนานาประเทศเนี่ยสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่าเชื่อมต่อได้มากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่นำมาบอกกันนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจากอุดรครับพาไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนึงล่าสุดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตอนนี้เดินหน้าโมเดลก็คือภูเก็ตโมเดลนะครับเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะบุกลุกป่าสงวนนะฮะอุทยานแห่งชาติที่สาธารณะเตรียมขยายผลทั่วประเทศนะครับโดยเรื่องนี้ครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้มีข้อสั่งการสำคัญให้ทุกหน่วยงานคุณผู้ฟังเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจังคอนเซ็ปต์นะฮะแนวทางก็คือภูเก็ตโมเดลพร้อมเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วนะครับไปตรวจสอบท่านนายกสั่งการครับไปตรวจสอบซิเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านโนมินีนะครับท่านสั่งการแบบเรียกว่าลงในทุกพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วใครบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาตินะครับอุทยานที่ต้องบอกว่าเป็นที่สำคัญรัฐบาลครับได้รับมอบหมายนะครับให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับกำกับการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ให้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรมป่าไม้หน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายลงไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังนะครับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่บุกรุกนะครับประสานงานอย่างเข้มข้นกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ยึดคืนนะครับกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยการดำเนินงานครั้งนี้ครับภายใต้โมเดลคือภูเก็ตโมเดลตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนว่าเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับโดยตอนนี้สามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีคดีข้อพิพาทยาวนานมากว่า28ปีแล้วก็เดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับที่ลุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมนะฮะแล้วก็พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งต้องบอกว่าดำเนินการต่างๆเหล่านี้ทั้งดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ของรัฐหลายพื้นที่เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ครับแนวทางดังกล่าวก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อเรื่องของประโยชน์นะครับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยท่านนายกรัฐมนตรีครับ สั่งการเพิ่มเติมด้วยบอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมนะครับที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของนักท่องเที่ยวแล้วก็ของประชาชนด้วยนะครับทั้งยังสั่งเร่งรื้อถอนบันไดแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่เชิงเขาลงสู่ชายหาดด้วยซึ่งนำไปสู่การเรียกเก็บเงินกับนักท่องเที่ยวโดยมิชอบเพื่อคืนเข้าถึงการใช้พื้นที่สาธารณะกับพี่น้องประชาชนนะฮะพี่น้องประชาชนต้องได้ใช้พื้นที่สาธารณะนักท่องเที่ยวก็ต้องได้ใช้อย่างเท่าเทียมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญการเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบพวกบุกรุกป่านะครับตอนนี้ถือว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วนะครับเพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีต่างๆนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับตามต่อกันที่ท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าต่อครับในการผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสครับให้ประชาชนเนี่ยได้สัมผัสกับความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าท่านได้มีการมอบหมายครับให้กรมป่าไม้เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการนะครับเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน7แห่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ช่วงเวลาครับเวลาสำคัญในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านก็เน้นย้ำว่าได้รับรายงานจากอธิบดีกรมป่าไม้นะครับบอกว่าในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมป่านันทนาการของกรมป่าไม้ทั้ง37แห่งเนี่ยมีประชาชนคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการนะครับรวมกว่า 5,315 คนตรงนี้ครับเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การเปิดพื้นที่ธรรมชาติให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมนะครับก็ต้องบอกว่าในหลายๆจุดครับต้องบอกว่าเป็นป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเผื่อว่าใครจะไปเที่ยวกันนะครับเช่นป่านันทนาการโบกลึกที่จังหวัดอุบลราชธานีมีป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ป่านันทนาการน้ำตกเขาอิโต้นะฮะจังหวัดปราจีนบุรีใครได้ไปแล้วนะครับบอกว่าสวยงามแค่ไหนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่เพียงทำให้ประชาชนเนาะได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายเท่านั้นนะครับแต่น้องๆหนูๆเด็กๆเยาวชนก็ได้เรียนรู้นะครับชุมชนก็ได้สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเกิดประโยชน์มากๆในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับหลายๆคนไปท่องเที่ยวกันก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวให้มีความสุขในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับคุณอุบลกองมาลีสวัสดีครับฟังทุกวันคุณอุไลด้วยนะครับฟังอยู่ที่ลพบุรีคุณสมจิตมนัสโสใช่ไหมฮะวันนี้ฟังอยู่ครับแล้วก็มีคุณโบนิต้าคุณเต่าด้วยนะครับคุณฝนก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับในการติดตามกันนะฮะเดี๋ยวคงต้องเตรียมนะฮะเพื่อที่จะไปฟังข่าวกันในช่วงของ16นาฬิกาด้วยนะครับใครที่กำลังฟังอยู่ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความยังคงทยอยส่งเข้ามากำลังใจยังคงทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่มีข้อความต่างๆส่งมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็มีบางคนบอกว่าวันนี้ครับเอาบุญมาฝากทีมงานทุกๆ ท่านด้วยวันนี้ไปถวายเทียนพรรษามาพาคุณพ่อพาคุณแม่แล้วก็เดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้แอบหยุดอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ฟันหล่อใช่ไหมเข้าใจได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปฟังข่าวกันในช่วง16นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วง17นาฬิกาพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่ กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกุมหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1,600,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1,600,000 บาท
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกุมนางสาวกุลชยาอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกุมได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่าไม่ติดได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1,640,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและถอนเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมี local content สูง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมงและอาหารสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสนับรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช.เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการอยู่ใครไปทำบุญที่ไหนอย่างไรส่งข่าวกันได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ชมผ่านทาง Facebook Liveของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิมพ์แชทมาหน้าจอเลยนะว่าท่านไปทำบุญที่ไหนอย่างไรจะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่รับฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะคะเรายังคงเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนแจ้งเข้ามาได้หรือท่านเองต้องการความช่วยเหลืออะไร0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะทั้งหมดนี้5หมายเลขที่เราจะติดต่อสื่อสารกันเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรเข้ามาก็ได้นะครับปุ๊กรออ่านอยู่ค่ะส่งเข้ามาเลยนะคะที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะทีมงานคนขยะลังไมของเรานำทีมโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อของเราวันนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะผู้ที่คอยดูแลระบบเทคนิคของเราพี่สุภฤกษ์นะคะพี่สุภฤกษ์ธรรมฤดีของเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทีมงานคนขยะลังไมของเรานะวันนี้วันเข้าพรรษาผู้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทกลอนก่อนแล้วกันนะคะท่านผู้ชมครับเป็นบทกลอนนะของท่านพันเอกสุธีสุขสากลอนุสาสนาจารย์ประจำกองทัพบกนะท่านแต่งกลอนไว้ว่าเมื่อถึงวันเข้าพรรษาพาให้เห็นผู้ตั้งใจงดเว้นบาปทั้งหลายช่วง3เดือนเพิ่มพลังทั้งใจกายด้วยมุ่งหมายเสริมคุณค่าพัฒนาตนเข้าพรรษาอย่างเข้าใจในสาระหมั่นเพียรสู้รู้ลดละอกุศลออกพรรษาย่อมภูมิใจไร้กังวลเพราะฝึกฝนสิ่งดีงามทั้ง3เดือนนี่นะคะบทกลอนต้อนรับวันเข้าพรรษาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะใครที่ไปทำบุญวันเข้าพรรษามาไปที่สายคุณพัศวรรณโพสิงห์อายุ69ปีสอบถามเรื่องการกู้เงินประกอบอาชีพค่ะสวัสดีค่ะคุณป้านะพัศวรรณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะคุณป้าคะ
2: อยู่อำเภอเสรภูมิค่ะ
1: ร้อยเอ็ดนะคะ
2: แมนค่ะ
1: โอ้ยสาวร้อยเอ็ดสาวร้อยเอ็ดลอสแองเจลิสประเทศไทยเน
2: า
1: ะ
2: ฟังเสียงเจ้าหน้าที่คือมาเสียงแจ่มใสเป็นตามีความสุขเนาะ
1: วิวมันต้องคึกคักคึกเหิมเอาไว้ก่อนเนาะเนาะป่าเนาะอย่างสัตว์วันนี้มีหยังให้ซอยล่ะว้าวมาโหลดเลย
2: อันโอ้ยอันป้ามีความประสงค์อยากอันขอรบกวนอันกับทางอันหน่วยงานแน
1: ่
2: อันป้าอันอยากเลี้ยงไก่ไข่เพราะได้เลี้ยงชีพอันสองตายาย
1: ลูกหลานไปใส่มืดล่ะ
2: อันหลานก็เพิ่งจะเรียนหนังสือแล้วลูกอีกสองคนหนึ่งก็ติดคุก
1: อ
2: ันว่าสิส่งขึ้นมาอันศูนย์พินิจร้อยเอ็ดเมื่อวันที่3นี่แหละ
1: จ้ะ
2: อันบานี้ป้าก็เลยเดือดร้อนล้าอย่างอันเครื่องร้านเข้าโรงเรียนถ้าป้าบ่หาอันอาชีพตรงนี
1: ้
2: พ่อได้เป็นค่าใช้ใจ่ายซ้ำมันลูกออกจากคุกมาพ่อได้มาซอยเหลือซ้ำเล็กหน่อยได้เลี้ยงจบว่าสั้นจะเลยลาค่ะถามีสิทธิ์มองนี้ป้าก็เลยอยากยืมเอามาประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่พ่อให้หลานได้ ขายไปโรงเรียนแน่เจ็บไปกระใส่นี่แน
1: ่
2: เพื่อความมั่นคงของตาย่าอยู่จังซี่แม่ค่ะ
1: จ้าถามยังซะอังสิหลานอยู่ชั้นไหนแล้ว
2: ผู้หนึ่งอยู่ม.3
1: แล้วอีกผู้หนึ่งล่ะ
2: อีกผู้หนึ่งอยู่อีน้องพลอยเรา
1: ป้อยัง
2: อันเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจ้ะ
1: อ๋อเข้ามหาวิทยาลัยนะ
2: จ้ะ
1: มีหลาน2คน
2: มีอยู่4คนจ้ะ
1: แต่อยู่กับเรา2คน
2: ผู้หนึ่งกับเป็นผู้พิการ
1: อ
2: ันอีกผู้น้อยนั่นก็อยู่ป.6บ่ตา
1: แสดงว่า2ตายายนี่ดูแลหลาน4คนแม่นบ
2: ่แม่นจ้า
1: โอ้แล้วพ่อแม่เด็กหน่อยไปติดคุกคนนึงเลยคนหนึ่งอยู่ไสล่ะ
2: อีกแม่เขาก
1: ็เอาไปเลี้ยง
2: เขาก็ได้เลี้ยงมั่งบ่ได้เลี้ยงมั่งจังซี่ล่ะ
1: เข้าใจเข้าใจแสดงว่าป้านภสวรรค์อยากจะหากู้เงินไปซื้อไก่มาเลี้ยงเนาะ
2: แม่นจ้ะ
1: จะเอาอย่างสี่เอาอย่างสี่ตอนนี้ทั้งรายการติดต่อไปยังสายด่วนช่วยเหลือสังคม1300ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เด้อมีสายคุณสุภาพวดีเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ในสายเดี๋ยวไปเว้าก็เพิ่นเด้อเพิ่นสิแนะนำอีหยังใดเนี่ยเด้อป้าเด้อตั้งใจฟังนำกันเด้อเด
2: ้อจ้ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพวดีค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ยินเสียงพี่ปุ๊กชัดเจนไหมคะ
3: ค่ะได้ยินค่ะ
1: จ้ะน้องสุภาวดีครับพอดีมีป้านภสวรรณโพสิงห์อายุ69ปีอยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะป้าก็อยู่กับสามีเนาะสามีอายุ70แม่นบ่ป้า
2: แม่นจ้ะ
1: แล้วก็เป็นคนพิการประเภท3แม่นบ
2: ่แม่นจ้ะ
1: ทางการเคลื่อนไหวเนาะค่ะเนาะ
2: จ้ะ
1: จ้ะอย่างนี้น้องสุภาวดีป้านภสวรรณนะฮะดูแลสามีอายุ70ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็มีหลานที่ต้องดูแลอยู่ส่วนลูกก็ไปรับโทษในเรือนจำอยู่ป้าก็เลยอยากกู้เงินอยากกู้เงินซื้อไก่มาเลี้ยงจะได้เก็บไข่ไปขายเก็บไข่กินป้าอยากจะขอคำแนะนำว่าป้าควรจะไปกู้เงินที่ไหนยังไงพอช่วยได้ไหมจ๊ะน้องสุภาวดี
3: ในกรณีการกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุนะคะที่เป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการเนี่ยค่ะในกรณีของคุณป้าค่ะสามีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตัวคุณป้าที่เป็นผู้ดูแลสามารถที่จะกู้แทนนะคะสามารถติดต่อได้ที่พม.ของจังหวัดนะคะยื่นเอกสารได้ที่พม.จังหวัดอยู่ที่ศาลากลางนะตัวเอกสารที่ต้องเตรียมมาค่ะจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะคะรูปถ่ายเต็มตัวของคนพิการนะคะเนื่องจากว่าตัวผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะคะแผนผังที่อยู่อาศัยแผนผังที่ประกอบอาชีพค่ะอันนี้ต้องวาดใส่กระดาษไปเนาะแล้วก็สำเนาหนังสือเช่าบ้านกรณีเช่าบ้านอยู่นะหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันค่ะหนังสือรับรองอุปการะคนพิการนะคะใบรับรองแพทย์ของคนพิการค่ะแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพค่ะการกู้ยืมเงินเนี่ยค่ะจะยื่นกู้ได้เป็นรายบุคคลนะคะวงเงินรายละไม่เกิน 60,000 บาทนะคะ
1: ค่ะไม่เกิน 60,000 บาทเหลือเฟือเนาะป้าเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เต็ม 60,000 นะก็ต้องดูรายละเอียดโครงการเราด้วยใช่ไหมจ๊ะน้องส
3: ุ
1: ภาพวดี
3: ใช่ค่ะ
1: ป้านภสวรรค์
2: จ้า
1: ได้ยินท่านบ่เมื่อกี้นี่เขาว่าฟังท่านบ
2: ่ได้ยินฟังท่านอยู่จ้า
1: แล้วไปสารกลางจังหวัดถึกบ่เคยไปบ
2: ่กับเคยไปอยู่ตอนไปเฮ็ดบัตรผู้พิการล่ะจ้า
1: เ
3: ออค่ะสถานที่เดียวกันเลยนะ
1: หม่องเดียวกันเลยแล้วเราเมื่อกี้นี่ตอนน้องเขาแนะนำนี่จดท่านบอกว่าให้เอาอย่างไปแน่หรือบอกท่าน
2: อันกับพ่อจำได้อยู่
1: จ้า
2: ว่าได้จด
1: เอาอย่างสิจำอย่างเดียวมันสู้จดบ่ได้นะเดี๋ยวไปถึงเรามันสิลืมนั่นลืมนี่มันสิขับรถกรรมยาเอาอย่างสินะป้านภสวรรค์เดี๋ยวสิให้เบอร์โทรศัพท์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด101เด้อเสร็จแล้วก็ป้าก็โทรไปหาเพิ่นแล้วก็เตรียมปากกากระดาษไว้นำแล้วก็ถามเพิ่นว่าต้องใช้อีหยังแน่เราก็เตรียมให้ครบแล้วก็เวลาเรานั่งรถไปในเมืองสิได้ไปเถื่อเดียวได้เรื่องเด้อป้าเด้อ
2: จ้ะ
1: ป้ามีปากกากระดาษบ่เดี๋ยวหนูสิให้เบอร์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด101มีปากกากระดาษใกล้ตัวบ
2: ่นี่อยู่จ้ะ
1: เอาเด้อรหัสทางไกล043เด้อ
2: จ้ะ
1: จ้ะท่านบ่
2: ท่าน
1: จ้ะ 043แล้วก็เบอร์โทร511 099เด้อไหนป้าเว้าเบอร์แหน
2: ่043
1: 511
2: 11
1: 099
2: 099
1: ธ
2: นาสังคม
1: ร้อยเอ็ดอย่างสิป้าพรุ่งนี้มันวันศุกร์หน่วยงานราชการเพิ่นก็เปิดทำการปกติพรุ่งนี้เช้าป้าโทรไปถามเพิ่นอีกเทื่อหนึ่งเอาให้ชัดๆเด้อว่ามีเอกสารอีหยังแน่สิได้เตรียมไปให้ครบๆเด้อ
2: จ้าน
1: ะเราเบอร์โทรศัพท์ที่บอกนี่บ่ใช่ให้เอาไปซื้อลอตเตอรี่เด้อให้เอาไปโทรหาเด
2: ้อโอ้ยอยากมีแห้งอยากมีกำลังไปซื้อลอตเตอรี่คือว่าดิ
1: ต้องสู้เอางี้น้องสุภาวดีค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องให้คุณป้านภัสวรรณติดต่อไปที่พมจ.จังหวัดแต่ถ้าหากเป็นไปได้พี่ปุ๊กจะขออนุญาตรบกวนน้องสุภาวดีโทรแจ้งทางพมจ.101ไว้สักนิดหนึ่งก็ได้นะคะสงสารคุณป้านะคะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะติดต่อกับหาคุณป้าอีกฝ่ายนึงนะคะ
1: โอ้เยี่ยมมากขอบคุณน้องสุภาวดีคนสวยนะโอเคป้าจ๋าเดี๋ยวน้องสิโทรไปหาเด้อ
2: ขอบคุณที่ทุกๆหน่วยงานที่มีความเมตตาสงสารล่ะเอ้ยขอให้หมู่เจ้าเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน
1: ช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวจักหน่อยนึงป้านภัสวรรณนอกจากอยากจะกู้เงินทําอาชีพเราเคยได้เงินสงเคราะห์อีหยังอยู่บ
2: ่บ่จ้าบ่เคยได
1: ้บ่เรา
2: หลานจังแจเงินบุสูงอายุแค่นั้นล่ะจ้า
1: บ่แล้วหลานที่เป็นคนพิการมีบัตรคนพิการบ
2: ่นี่จ้า
1: แม่
2: เขาเป็นผู้นี่อันหลานผู้พิการน่ะ
1: ได้เบี้ยแล้วบ่ได้เบี้ยคนพิการอยู่บ
2: ่ได้จ้า800
1: ดีแล้วแล้วหลานอายุจะขวบแล้ว
2: 20แล้วจ้า
1: อ๋อถ้า20ก็เลยเงินที่จะช่วยเดือนละ600แล้วเลยเกณฑ์แล้วบ่เป็นหยังอ้าวงั้นก็เดี๋ยวป้านภัสวรรณรอสายเจ้าหน้าที่เด้อเดี๋ยวเพิ่นสิโทรไปหาอีกเทื่อนึงเด้อ
2: จ้าขอบคุณหลายๆจ้าแนะนําจ้า
1: จ้ายินดีจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องสุภาวดีด้วยนะจ้า
2: ขอบคุณคุณณภาสวิท
1: ค่ะกระทรวง
2: จ้าณภาวดีจ้า
1: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ค่ะไปที่สายของคุณป้าเสียมแซ่ลิมอายุ77ปีอยู่ที่ซอยนวบิน93ค่ะป้าต้องการความช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวคุยกันเลยค่ะป้าเสียมค่ะสวัสดีค่ะป้าเสียมปลุกสายหลุดเดี๋ยวทีมงานประสานใหม่เห็นทีมงานบอกว่าป้าเสียมเนี่ยไม่ได้มาขอความช่วยเหลือนะฮะคุณผู้ฟังแต่ป้าเสียมเนี่ยจะมาบริจาคค่ะป้าเสียมมีอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน4ถุงใหญ่ถ้าคิดเป็นเงินก็หลายตังค์อยู่เนื่องจากว่าลูกชายของป้าเสียงนะครับลูกชายของป้าเสียมเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปสบายแล้วนะฮะลูกชายของป้าเสียมก็ไปสบายแล้วนะแต่ว่าในส่วนของอาหารเสริมต่างๆป้าเสียมก็ซื้อตุนเอาไว้เยอะเหมือนกันนะฮะป้าเสียมก็เลยอยากจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆต่อถึงแม้ว่าตัวป้าเสียมเองนะฮะไม่เอาอยู่ในสายแล้วป้าเสียมคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
1: ค่ะ
4: เออ
1: จ้าป้าเสียมจ๋าลูกชายนี่เขาซื้ออาหารเสริมมาไว้เยอะเลยเหรอคะคุณป้าคะ
4: ใช่ค่ะใช่
1: โอ้ได้มีอาหารเสริมอะไรบ้างคะยังไงบ้างคะ
4: พูดไม่เป็น
1: อ๋อพูดไม่เป็นไม่เป็นไรพูดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยป้าเสียมก็อยากจะเอาไปให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นต่อใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วเราจะได้ไปทำบุญกับคนอื่นต่อนะป้าเสียมเนาะ
4: ใช่ค่ะนะแล้วคุณจะมารับป้าเป่าคะ
1: อ๋อเดี๋ยวปุ๊กจะหาคนไปรับนะคะป้าเสียมเดี๋ยวเบื้องต้นฝากป้าเสียมเก็บรักษาไว้ก่อนเดี๋ยวปุ๊กจัดให้บ้านป้าเสียมอยู่ซอยนวมินทร์93ใช่ไหมจ๊ะ
4: ค่ะใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ได้เดี๋ยวปุ๊กหาเจ้าหน้าที่วิ่งไปรับเนาะป้าเสียมแล้วอาหารนี้สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งประเภทไหนบ้างคะป้าเสียมหรือทานได้ทุกประเภทคะ
4: คือเดี๋ยวจะโทรกลับไปให้พี่คุยกับลูกสาวดีกว่า
1: อ๋อลูกสาวก็จะรู้รายละเอียดใช่ไหมจ๊ะ
4: อย่ารู้ยี่ห้อกะหรือพูดลายเราพูดไม่เป็น
1: อ๋อแล้วลูกสาวไปทำงานเหรอจ๊ะ
4: ทำงานค่ะ
1: อ๋อวันนี้ไปทำงานต้องรอเขากลับมาก่อนเนาะ
4: หรือจะให้คุณโทรปัญหาเขาก็ได้ค่ะ
1: ได้จ้ะได้แล้วป้าเสียมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 77ค่ะ
1: 77ปีโอ้เหรอคะแต่เสียงใสอยู่77ปีนี่แสดงว่าต้องร้องเพลงเก่งมาก
4: จะ
1: ร้อง
4: ไหนฮ
1: ะร้อง
4: จะร้องที่ไหน
1: นี่แหละร้องตรงนี้เลยร้องออกอากาศวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยประเสียมร้องเพลงให้พวกฟังสัก2ประโยคให้ชื่นใจหน่อยสิคะ1 2 3
4: กอกาถึงคอนักครูยังไม่เป็นค่ะ
1: อ๋อท่องกอเอ๋ยกอไก่ยังไม่ถนัดเลยใช่มั้ยคะปุ๊กก็ยังท่องไม่ได้เหมือนกันกอไก่ถึงอนุท่องจะไม่ครบนะปุ๊กว่าหลังๆปุ๊กจะจำไม่ค่อยได้ตอนต้นน่ะจำได้ประเสียมแต่พอหลังๆปุ๊บเริ่มไปไม่ได้เนาะประเสียมเนาะเนาะพยัญชนะเราตัวอักษรเราเยอะด้วย
4: เราไม่ได้เรียนหนังสืออ
1: ๋อเหรอ
4: ค่ะ
1: แต่ป้าเสียมพูดเก่งมากเลยนะเนี่ยขนาดไม่ได้เรียนหนังสือแต่พูดจาชัดถ้อยชัดคำหนักแน่นเลยนะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยอย่างนี้ป้าเสียมแล้วลูกป้าเสียมจะกลับมาตอนกี่โมงคะ
4: ถึงตอนประมาณสักถ้ารถไม่ติดนาก็อะไรแปดโมงก็ถึง
1: อ๋อสองทุ่มฮะอ๋อใช้ได้หรือป้าเสียมจะให้พวกโทรไปหาน้องเขาไหมล่ะคะแต่ป้าเสียมต้องโทรไปบอกน้องเขาก่อนนะว่าเดี๋ยวคุณอนุมาจะโทรไปถามว่าชนิดอาหารเสริมเป็นยังไงจะได้โฆษณาถูกเผื่อใครที่เขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขาไม่มีรายได้อะไรเยอะแล้วเขามีฐานะลำบากจะได้รับไปใช้ได้แต่ป้าเสียมต้องโทรไปบอกน้องเขาก่อนเดี๋ยวน้องเขาเห็นปุ๊กโทรไปน้องเขาตกใจนึกว่าปุ๊กเป็นคอลเซ็นเตอร์
4: อ๋อหรือว่าให้คุณให้เบอร์มา
1: เดี๋ยวปุ๊กให้เบอร์ไปแล้วให้เขาโทรมาหาปุ๊กดีกว่าไหมป้าเสียม
4: อ๋อแล้วพี่อยู่สถานีอะไรคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางเลือกเอาของพวกเราทุกคนนะคะเอาละเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์บอกว่าตอนนี้ได้คุยกับลูกสาวป้าเสียงแล้วชื่อพี่บีบีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่
1: อ๋อโอเคได้เลยจ้ะไม่มีหางั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ถามรายละเอียดพี่บีบีมานะว่าเป็นอาหารเสริมประเภทไหนอย่างไรเหมาะสำหรับผู้ป่วยยังไงเนาะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะปุ๊กต้องขอขอบคุณป้าเสียมมากๆเลยนะฮะที่มีน้ำใจแบ่งปันคนในสังคมเนาะป้าเสียมเน
4: า
1: ะ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะนะ
1: แล้วป้าเสียมฟังรายการปุ๊กบ่อยไหม
4: ก็มีค่ะมี
1: ฟังบ้างถ้าวันไหนว่างก็ฟังวันไหนไม่ว่างก็ไม่ฟังใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: ทำถูกแล้วถ้าไม่ว่างยังฟังได้นี่ก็สุดยอดเลยนะ เอาที่สะดวกนะเรารู้ว่าใจถึงใจนะคะขอบคุณป้าเสียมมากๆเลยที่ช่วยกันนะ
4: ค่ะ
1: คุณ
4: โทรติดต่อลูกสาวไลน์เลยใช่ไหม
1: ได้แล้วน้องบีบีเราคุยแล้วทีมงานหลังไมค์คุยแล้วค่ะถูกต้องไหมคะ
4: น่าถูก
1: โอเคได้ค่ะขอบคุณป้าเสียมมากนะ
4: ค่ะให้ทุกคนโชคดีนะคะ
1: ค่ะให้ป้าเสียมแข็งแรงนะคะ
4: มาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังใครมีพวกกายอุปกรณ์เช่นไม้เท้าวิลแชร์เตียงผู้ป่วยนะฮะเครื่องดูดเสมหะเครื่องฟอกอากาศถังออกซิเจนอะไรที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากหายเป็นปกติแข็งแรงแล้วนะฮะไม่เท้าสีขาอะไรก็สามารถบริจาคผ่านทางรายการเราได้เดี๋ยวเราจับคู่ชนกันนะฮะหรือแม้แต่บางทีเป็นสิ่งของที่ใช้แล้วหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็ดีผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอ้อมเด็กนะฮะชุดผ้ารองที่นอนผู้ป่วยติดเตียงชุดปฐมพยาบาลบางท่านบอกโอ้หายแล้วดีแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แล้วฟื้นแล้วนะฮะก็สามารถที่จะบริจาคต่อกันได้นะฮะเพราะว่าในรายการของเราก็ถือว่าเป็นจุดนัดพบระหว่างคนที่ลำบากเดือดร้อนและคนที่เต็มไปด้วยน้ำใจอยากจะช่วยเหลือกันสามารถโทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์กับน้องจุ๋มน้องนิกไว้เลยนะฮะ0817159551-3แล้วก็บอกกันเลยค่ะว่าเอาละพี่มีนี่นะพี่อยากบริจาคได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวปุ๊กเชื่อมประสานงานให้ค่ะมาถึงบทกลอนอีกสักหนึ่งบทกลอนแล้วกันนะคะเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาปุ๊กก็ยังมีหนึ่งบทกลอนเป็นของอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์นักคิดนักพูดนักเขียนของเราอะนะท่านประพันธ์กลอนวันเข้าพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน8บอกว่านาข้าวคู่นาบุญบทกลอนมีว่าอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสายพิรุณกระซิบฝากจากฟากฟ้าเอ่ยคำลาคิมหันที่ผันผ่านงามดอกเข้าพรรษามาแย้มบานเป็นสัญญาณพรรษามาถึงแล้ว3เดือนที่เข้าสู่ฤดูฝนเฝ้ามองตนตรองใจให้ผ่องแผ้วเป็นวาระพระพุทธองค์ทรงวางแนวให้ทิวแถวทับธรรมหยุดย่ำเดินเพื่อรักษานาข้าวชาวบ้านไว้นาบุญได้ปฏิบัติไม่ขัดเขิน บ้านถวายเทียนไขใจจำเริญวัดดำเนินตามคำพระธรรมวินัยทุกเกิดแก่เจ็บตายสลายร่างทุกคนต่างพึ่งพาอิงอาศัยบ้านกับวัดคงอยู่คู่กันไปยั่งยืนได้ด้วยข้าเมตตาคุณเพราะมีบ้านกับวัดผลัดกันช่วยโลกจึงสวยสดใสด้วยไออุ่นนาข้าวยังคงอยู่คู่นาบุญต่างเกื้อหนุนปั้นสุขอยู่ทุกยามจุดเทียนพรรษาเจิดจ้าแล้วเพลิดเพล้วทั่วถิ่นแผ่นดินสยามจากเลือกสวนไร่นาถึงอารามนาข้าวงามนาบุญสวยไปทั่วแดนอภิชาติดำดีนี่อาจารย์อภิชาติของเรานะคะฝากบทกลอนเนื่องในวันเข้าพรรษากันค่ะก็อ่านให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันนะคะไปที่สายคุณแมวจังหวัดราชบุรีแจ้งปัญหารถไฟจอดชานชาลาขั้นบันไดสูงจากพื้นมากกว่าปกติทำให้ขึ้นลงลำบากเป็นยังไงไปเลยค่ะคุณแมวคะสวัสดีค่ะพี่แมว
5: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
1: จ้าเป็นจะไรเป็นจะไร
5: ก็คือมันสูงเกินคุณปุ๊กแล้วไม่ใช่ว่าพี่คนเดียวนะไอพี่ยังพอไหวใช่ไหม
1: จ้า
5: แต่โถแล้วคนที่เขาไปขายของแถวบ้านโป่งแถวนครปฐมเขาก็มาลงคือคนโพธารามอ่ะ
1: จ้ะ
5: แต่เขาก็ไม่รู้จะคือเขาพูดให้ฟังว่าเขาเคยร้องไปแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเผอิญวันนั้นอ่ะพี่กลับจากดอนเมืองมาก็มาลงขึ้นจากตลิ่งชันมาลงโอ้โหพี่ตกใจมากพอดีวันนั้นมีกระเป๋ามาลูกนึงคือต้องหิ้วลงโดยปกติก็ไปไหนก็จะไปแต่ตัวตอนนี้ก็เกิดความลำบากสิเพราะมันห่างจากพื้นดินบันไดรถไฟนี่คือห่างจากพื้นดินประมาณ50เซนมันสูงมากนะคุณปุ๊กสำหรับคนสูงอายุอ่ะ
1: จ้ะจ้ะ
5: ไอคนดีๆมันพอได้แต่นี้โถแล้วมันไม่ใช่ใช้แต่คนที่อายุ17 18เมื่อไหร
1: ่ค่ะ
5: ยิ่งรถไฟเนี่ยจะใช้กับคนคือทั่วไปอ่ะแล้วคนแก่คนเฒ่าอ่ะเวลาลงโอ้โหพี่ลงมาได้พี่กระโวยเลยพี่ก็เลยพูดแบบพูดดังๆอ่ะโอ๊ยตายแล้วนี่โพธารามเป็นอย่างนี้เลยเหรอซึ่งไม่เคยขึ้นไงก็ไม่รู้เรื่องไปขึ้นไปใช้บริการเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยพูดตอนนี้คนที่เขาลงจากรถนะเขาก็มองเขาบอกว่าพี่เคยมีคนร้องเรียนไปนะแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นมันเป็นตั้งแต่ไอ้รางรถไฟคู่ที่เขาสร้างสถานีใหม่
1: ถ้าเป็นไปได้พี่แมวมีข้อเสนอแนะว่าเอ๊ควรจะแก้ปัญหายังไงใจพี่ดูแล้วพี่ว่าน่าจะแก้ปัญหายังไงดี
5: คือสถานีก็ควรจะรับผิดชอบเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องหาวิธีเวลาผู้โดยสารลงต้องรอให้ผู้โดยสารตกมาตายก่อนเหรอ
1: ควรจะทำไม้อะไรอย่างนั้นมาวางรองให้อย่างนั้นอีกชั้นหนึ่ง
5: มันคือโอ้โหคุณปุ๊กตรงนี้เขาแล้วเขาพูดอย่างนี้น
1: ะ
5: เขาคือพอลงมาพูดปุ๊บเขาพูดออกมาเลยเจ้าหน้าที่คนนี้เขาจะเป็นคนที่ถือธงแดงธงเขียวไอ้ความที่พี่เป็นคนปากเสียงดังอ
1: ่ะ
5: พี่ก็บอกตายแล้วโพธารามนี่มันหลังเขาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เลยเหรอแล้วนี่อย่างเราลงได้โถนั่นน่ะกำลังเอาไอ้กระตะกร้าน่ะกระจาดที่เขาไปขายของอ่
1: ะ
5: ลงแล้วตัวเองก็ค่อยๆหย่อนลงมาโอ้โหมันดูแล้วมันน่าเวทนาแล้วถามเขาก็ถามเขาว่ามันเป็นอย่างนี้มานานไหมเขาบอกตั้งแต่เริ่ม
1: ทำมาเลย
5: คือสถานีคือสถานีโพธารามเนี่ยเดิมทีมันเป็นสถานีเก่
1: า
5: แล้วเขามาสร้างสถานีใหม่แล้วพอมาสร้างสถานีใหม่กับไอการรองรับซึ่งเดิมทีรถไฟมันมีรางเดียว
1: ค
5: ่
1: ะ
5: มันก็เลยเกิดปัญหารถไฟสูงกว่าพื้นดินซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะลงแบบสบายข
1: ั
5: ้นหนึ่งกับอีกขั้นหนึ่งก็คือดินละ
1: จ้ะ
5: เป็นพื้นแล้ว
1: แต่ตอนนี้มันสูงขึ้น
5: 50เซนนะคุณปุ๊กมันเกินด้วยซ้ำ
1: ถ้าเกิด50เซนนี่ผู้ใหญ่จะหนักหน่อย
5: เดี๋ยวพี่จะไปใช้อีกเพราะพี่ต้องเข้าไอ้เข้าดอนเมืองนี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้คุณปุ๊กดูพี่จะส่งมา
1: ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาด้วยเลยก็ได้นะฮะ
5: ได้ได้เดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูโอ้พี่คิดไม่ถึงเลยว่ามันโถแล้วเจ้าหน้าที่คือนายสถานีหรืออะไรเขาแล้วพอพี่พูดไปอย่างนั้นเขาว่าไงรู้ป่
1: ะ
5: เขาบอกว่าถ้าพูดไปพวกผมก็เดือดร้อนเฮ้ยคุณปุ๊ก อ้าวก็เอาคำพูดอย่างนี้มาใช้ไม่ได้นะอันนี้ประชาชนเดือดร้อนยิ่งกว่าคุณ
1: พวกว่าวิธีการมันน่าจะแก้ปัญหาได้นะเราอาจจะทำพื้นถนนใหม่หมดอะไรคะเชิญเชิญเชิญเชิญ
5: พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะเดือดร้อนได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องดูแลประชาชนไม่ใช่คุณเดือดร้อนคุณจะเดือดร้อนได้ยังไงแล้วเจ้าหน้าที่หัวหน้าของคุณน่ะเขาหลับอยู่หรอพี่ก็เลยพูดออกไปสองสามคำพี่บอกเดี๋ยวคอยดูนะเขาบอกว่าแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้นะพี่จำได้ด้วยแต่ไม่ได้ว่าเขาทำอะไรผิดหรือว่าเขาทำอะไรไม่ดีน
1: ะ
5: เขาอธิบายดีมากเขาบอกว่ามันเป็นมาตั้งแต่ก่อสร้างพี่ก็เลยบอกวิศวะไหนวะเนี่ยออกแบบมาได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พูด
1: แล้วเขาเสร็จแล้ว
5: พอพี่พูดไปอย่างนั้นปุ๊บเขาบอกว่าป้าครับป้าครับ
1: ใจเย็นๆครับป้า
5: เขาโอ้ยเขาตีตะล่อมใหญ่เลยร้องเรียนมาหลายคนแล้วนะครับร้องเรียนมาทีไรก็เดือดร้อนมาถึงพวกผ
1: ม
5: ก็เลยบอกอ้าวแล้วหัวหน้าคุณไม่มีความรับผิดชอบเหรอปล่อยให้ลูกน้องเดือดร้อน
1: ปุ๊กว่าอย่างนี้ดีกว่าเราคุยกันเนี่ยเพื่อที่หาทางออกของปัญหานะฮะ
5: ซึ่ง
1: ในกรณีนี้ปัญหาที่บอกว่าบันไดขั้นสุดท้ายของรถไฟก่อนที่จะให้ประชาชนเหยียบลงพื้นเนี่ยถ้าสูงประมาณ50เซนติเมตรก็เท่ากับครึ่งเมตรนะคุณผู้ฟังตามหลักมันน่าจะมีมาอีกสักขั้นหนึ่งให้เหลือสัก20เซน25เซนก็ยังพอสู้เนาะงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ปุ๊กขออนุญาตพี่แมวปุ๊กต้องขอบคุณพี่แมวนะที่เห็นปัญหาแล้วไม่ยอมจำนนรับสภาพกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องอันตรายหรือว่าไม่มีคุณภาพพอที่จะทำให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ดีปลอดภัยช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันท่านอธิบดีกรมรางนะฮะท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางว่าอย่างนั้นนะท่านพิเชษคุณาธรรมรักษ์เดี๋ยวจะได้พูดสายกันเนาะสักครู่พี่แมวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อขอบคุณมากค่ะ
5: ขอบคุณค
1: ่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเราจะมาช่วยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะ
0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆนี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: ก ับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเราอยู่ทั่วประเทศเหนือกลางออกตกอีสานใต้ใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะฮะสามารถแจ้งเข้ามาในรายการของเราได้จะได้มองหาวิธีการแก้ไขปัญหาประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้นะฮะซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงก็ได้บางครั้งไม่ใช่ทุกข์ร้อนของเราแต่เราเห็นคนอื่นลำบากเดือดร้อนแล้วก็ด้วยใจเมตตาด้วยใจที่มีความกรุณาอยากจะช่วยกันแก้ไขปัญหาพวกว่าดีนะคุณผู้ฟัง1มองหาปัญหาเมื่อเจอแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหามันถึงจะหมดสิ้นไปนะฮะถ้าเห็นปัญหาแต่ไม่แก้ไขปัญหามันก็จะคงอยู่เนาะคุณผู้ฟังอย่างรายการของเราเนี่ยโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะทางท่านอธิบดีนะท่านก็มุ่งเน้นนะฮะให้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไม่ได้หมดก็ต้องแก้ได้บ้างละนะฮะคุณผู้ฟังแก้ไม่ได้หมดก็ต้องแก้ได้บ้างฉะนั้นเราก็ขอทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างกรณีพี่แมวนะฮะที่อยู่จังหวัดราชบุรีบอกว่าลงรถไฟที่สถานีโพธารามโอ้โหยากมากในการที่จะก้าวเท้าลงไปสู่พื้นเพราะมันสูงนะฮะประมาณ50เซนพี่เขาว่าอย่างนั้นแต่ปุ๊กแอบคิดอะไรรู้ไหมคุณฟังปัญหาเรื่องนี้มันก็มีมานานนะสมัยเด็กตอนปุ๊กนั่งรถไฟกลับจากกรุงเทพไปสุรินทร์อะไรเงี้ยนะก็ขั้นสูงๆอย่างนี้แหละค่ะก็ท้าทายน่าดูเลยนะคือแต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ยังพอกระโจนพอทะยานได้ถ้าเป็นหนุ่มสาวไปทำงานก็พอสู้นะฮะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนี่ปุ๊กเห็นใจจริงๆนะฮะถ้าก้าวผิดก้าวพังล้มไปนี่โอ้โหคุณพ่อคุณแม่เราคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านี่ล้มไม่ได้นะคุณฟังผู้สูงอายุล้มแล้วเรื่องใหญ่เลยนะเดี๋ยวหัวเข่ากระดงกระดูกมีคนก็แซวบอกอะไรรุ่นนี้หายากเป็นต้นนะแต่เราก็ต้องช่วยกันหาวิธีการที่จะสร้างนะความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็รายการของเราโชคดีมากๆเลยนะฮะที่ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะฮะท่านพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นี่ท่านพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเราพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีพิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะขออนุญาตรบกวนวันหยุดด้วยนะฮะแต่ท่านน่ารักมากวันหยุดกู้สัตว์รับเรื่องให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
10: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะพอดีว่ามีป้าแมวอะค่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีท่านก็นั่งรถไฟเนี่ยนะคะไปลงที่สถานีโพธารามกับท่านพิเชษเสร็จแล้วท่านบอกว่าโอ้โหเป็นรถไฟขบวน125ตลิ่งชันประจวบนะฮะออกจากตลิ่งชันตอนบ่ายโมงสิบไปถึงโพธารามก็ประมาณสักบ่ายสองแต่ท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านเจอก็คือว่าบันไดขั้นสุดท้ายก่อนที่จะลงไปถึงพื้นนะคะท่านพิเชษมันสูงประมาณครึ่งเมตรได้ประมาณ50เซนอ่ะนะฮะใช่ไหมครับป้าแมวมาอยู่ในสายแล้วเนาะป้าแมวคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
1: เรามีสายของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านพิเชษคุณาธรรมรักษ์อยู่ในสายนะฮะผู้กำลังเล่าให้ฟังป้าแมวบันไดขั้นสุดท้ายก่อนลงมาถึงพื้นเนี่ยประมาณสัก50เซนได้ไหมครับป้าแมว
11: ใช่ค่ะใช่เลย
1: เนาะค่ะก็เลยว่า
11: ต้องโหนจากไอ้ที่เกาะลงแบบปัจจัยหย่อนเท้าลงมาเนี่ยสำหรับคนที่มีแบบพูดง่ายสุขภาพพอได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่สูงอายุอ่ะต้องคือพูดง่ายๆว่าต้องโหทรมานแก
1: เห็น
11: แล้วคือมันจะต้องมีสักการตกเข้าสักวันหนึ่งสำหรับสถานีนี
1: ้
11: จ้ะ
1: แ
11: ต่ที่อื่นที่อื่นไม่เป็นนะเพราะที่นั่งรถมองมาสถานีอื่นเขาก็เทียบของเขาเสมอกับชานชาลา
1: ค่ะ
11: มาลงโพธารามมาเจอคือเพิ่งไปใช้บริการด้วยไงก็ไม่ได้ใช้รถไฟ
1: ค่ะในกรณีนี้นะท่านพิเชษฐ์
10: คะ
1: ค่ะถ้ากรณีบันไดขั้นสุดท้ายกับตัวพื้นเนี่ยค่ะสูงมากเลยนะฮะเราพอมีแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรให้ชาวบ้านได้บ้างไหมคะที่สถานีโพธารามค่ะท่าน
10: คือก่อนเข้ารายการก็ผมก็ถามทาง

0: เดียวกันแต่เคสที่ป้าแมวเล่าให้ฟังเนี่ยเขาน่าจะไปจอดบริเวณชานชาลาที่มันต่ำนะครับฉะนั้นไอ้ตัวบันไดสุดท้ายกับตัวชานชาลาที่ต่ำเนี่ยมันคงมีระยะห่างพอสมควร
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวจะเช็คอีกทีนะครับว่าทำไมรถขบวนนี้มันเข้าเทียบเข้าไปที่ชานชาลาสูงไม่ได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ครับ
1: ป้าแมวขา
2: ค่ะค่ะ
1: ค่ะได้ยินชัดเจนนะจ๊ะ
2: ค่ะได้ยินแล้วรู้สึกชื่นใจแต่วันนั้นเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะคะ
0: คร
2: ับ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งมาเพื่อให้เขาแก้ไขเนี่ยพวกผมมันจะเดือดร้อนก็เลยไม่ทราบว่าเขาจะเดือดร้อนเพราะอะไร
1: ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นงานนะเนาะทำงานมันก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะนะเอาอย่างนี
0: ้ครับข้าราชการเราก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วครับ
1: เน
0: าะถ้าประชาชนเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนครับเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ขอเวลานิดนึงนะครับป้าแมวเดี๋ยวให้ท่านอธิบดีพิเชษท่านตรวจสอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวป้าแมวได้มีโอกาสนั่งรถไปโพธารามอีกป
2: ้
1: าแมวก
2: ็ดูเลยค่ะ
1: ถ่ายให้ดูด้วยได้เดี๋ยวถ่ายมาพวกจะส่งไลน์ไปให้ท่านพิเชษต่อเลยว่าแก้ไขปัญหาเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะ
2: เราจะบอกว่าเป็นทางแล้วตั้งแต่เริ่มคือเรียกว่ามีรางคู่พอมีรางคู่ปุ๊บสถานีรถไฟโพธารามก็สร้างใหม่ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวป้าเองก็เพิ่งไปใช้
1: จ้ะดีแล้วดีแล้วนะที่ป้าแมวเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งเข้ามาเนาะปัญหาจะได้ถูกแก้ไขนะคะใช่ไหมคะท่านพิเชษขา
0: ใช่ครับเดี๋ยวพอแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วก็จะส่งให้คุณอนุมาดูเช่นเดียวกันนะครับ
1: ด้วยความยินดีเลยนะคะเอาละขอบคุณป้าแมวมากๆที่แจ้งเข้ามาขอบคุณมากนะครับป้าแมวเดี๋ยวขอใส่หลังไมค์นะคะท่านอธิบดีพิเชษคะในเรื่องของการขนส่งทางรางนะฮะรถไฟมันก็จะมีหลายกระบวนทั้งรถไฟฟ้าก็ดีนะฮะรถไฟใต้ดินหรือแม้แต่รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยหลักการตรงนี้นะฮะเวลาที่พี่น้องไปใช้บริการเนี่ยท่านพิเชษอยากฝากหรือว่าอยากแนะนำยังไงไหมคะเรียนเชิญนิดนึงค่ะ
0: กรมถูกสร้างมาเพื่อรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวโอเปอเรเตอร์พวกนี้ไม่ยังไม่มีกรมเข้ามากำกับดูแลตอนนี้ช่องทางทางไหนก็ได้นะครับที่ติดต่อกรมทางไลน์ YouTube TikTok ทางเว็บไซต์ทาง Facebook มีเรื่องร้องเรียนอะไรที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอันนี้แจ้งเข้ามาที่กรมได้เลยนะครับกรมจะแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ครับ
1: โอ้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางโดยรถไฟก็ถือว่าปลอดภัยมากๆนะแล้วก็ราคาก็ประหยัดมากๆสำหรับพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะช่วงที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ประหยัดอะไรได้ก็ต้องประหยัดกันนะฮะฉะนั้นการเดินทางโดยรางก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่งฝากท่านอธิบดีพิเชษด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคืบหน้ายังไงพวกจะขอประสานอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านพิเชษขา
0: ใช่ครับคุณพกครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอไปที่รบกวนวันหยุดด้วยนะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ
0: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: ต้องเรีย
1: นค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังนะว่าท่านที่มีพิเศษน่ารักมากๆนะเวลาโทรหาท่านนี่บางทีก็ไม่ใช่วันราชการไม่ใช่เวลาราชการนะแต่ท่านก็รับตลอดนะฮะเหมือนเช่นวันนี้นะก็ถือว่าเป็นหลักของพี่น้องประชาชนนะฮะเวลามีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็จะนึกถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังบำบัดทุกบำรุงสุขนะฮะเป็นหลักอยู่แล้วค่ะไปที่สายป้าเตยค่ะป้าเตยอยู่ที่โคกพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินสาธารณะค่ะป้าเตยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: ป้าเตยว่ายังไงมีอะไรให้รับใช้คะ
3: ก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะป้าอยู่คนเดียวนะทีนี้มีที่โฉนดอะป้าค่ายไปแล้วแม้ก็เป็นมะเร็งจับค่ายทนายไปอยู่ข้างในแต่ป้าอยู่ข้างนอกที่สาธารณะอันนี้ก็ป้าทำถนนอยู่ตั้งนานแล้วทีนี้อบต.ก็เป็นครั้งเคียงนะเขาร้องอบต.ว่าป้าน่ะจะหุบที่หลวงอะค่ะ
1: อ๋อเขาบอกว่าป้าจะหุบที่หลวงเลยคะ
3: ค่ะป้าบอกว่าก็ทำถนนไปที่ข้างนอกก็น่าแต่แขกของป้าเขาไง20กว่าวันเนี่ยป้าไม่ให้ใครเข้าเพราะป้าอยู่คนเดียวค่ะ
1: 20กว่าวันนี้ป้าไม่ให้ใครเข้า
3: จ้าเพราะป้าอยู่เดียวป้าทำคนเดียวจะมีข้างเคียงเขาจะมาขอเขาด้วยป้าก็ไม่ให้เขาบอกของตัวเองก็มีก็ทำเองสิ
1: ถนนที่เข้าอ่ะนะตรงนี้อ่ะนะจ๊ะเอาใจเย็นๆใจเย็นป้าเตยขาตอนนี้เรามีสายของท่านทนายความท่านวินศรีพรอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะจ๊ะ
3: จ้า
1: สวัสดีค่ะท่านทนายท่านวินขาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะป้าเตยนะคะคนโคกพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอยู่ในสายกับเราด้วยบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินสาธารณะป้าไปอาศัยอยู่ใน

0: ที่ดินสาธารณะนะฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขามีการทําทางกันแต่ว่าในเส้นทางตรงป้าเตยเนี่ยป้าเตยบอกบ้านป้าเตยเนี่ยป้าเตยทําทางเข้ามาเองใช่ไหมป้าเตย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นป้าเตยก็ไม่อยากให้คนอื่นมาใช้ทางนี้เพราะว่าป้าเตยเป็นคนทําถูกไหม
1: ใช่ค่ะแต่ไอ้ข้างนอกเขตอะถ้าอบจจะทำก็ทำไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะ
0: อ๋อแต่ที่ดินตรงนี้เป็นที่สาธารณะใช่ไหมป้า
1: ใช่แต่ป้ามีใบกรมที่ดินถือสิทธิ์อยู่50บาทค่ะ
0: อ๋อป้ามีใบกรมที่ดินถือสิทธิ์อยู่50บาทมันเป็นใบอะไรอะคะคุณป้าขา
1: ก็คือใบถือกรรมสิทธิ์ของไอ้เนี่ยกรมที่ดินนครยศค่ะทำมาต้องม.ส.46แล้วค่ะ
0: ไม่ใช่โฉนดไม่เขาเรียกว่าที่ดินอะไรอะจ๊ะป้าจ๋า
1: เขาฮะไอ้นั่นอะใบถือกรรมสิทธิ์ค่ะ
0: ใบถือกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี2546ท่านทนายธนวินพรนึกออกไหมคะถ้าเป็นกรณีนี้ป้าห้ามใครมาใช้เส้นทางตรงที่ป้าทำเข้ามาตรงนี้ได้ไหมคะที่ป้าถือกรรมสิทธิ์50ตารางวาตรงนี้อะค่ะ
2: คืออย่างนี้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ไปถือใบตัวเนี้ยเอาไปที่กรมที่ดินก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไปดูว่าเอกสารตัวเนี้ยเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือว่าเรามีสิทธิ์ในที่ดินไหมนะครับอันนี้ที่ดินจะอธิบายได้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะเห็นเอกสารแล้วก็เขาสามารถนำเอกสารตัวนี้ไปเทียบกับต้นขั้วที่เขามีได
0: ้
2: ถ้าหากว่าเอกสารฉบับนี้สามารถแสดงว่าเรามีสิทธิ์เหนือพื้นดินเรามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นนะครับย่อมแสดงให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถเข้ามาลุกล้ำหรือว่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าหากว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้แสดงกรรมสิทธิ์แล้วราชการจะเข้ามาใช้ประโยชน์อันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นแล้วว่าเราอาจจะต้องถอยให้ราชการหรือเปล่าอยู่ที่เอกสารฉบับแปลงนี้อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถือไปที่กรมที่ดินเลยครับ
0: จ้ะ
1: ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะคุณข้างนอกอ่ะเขาจะมีโครงการป้าก็เก็บให้เข้าไปแล้วทีนี้เขาจะเข้าข้างในบ้านป้าก็ไม่ยอมอ่ะ
2: ไม่คือประเด็นอย่างนี้นะครับว่าเข้าข้างในบ้านเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะมีทรัพย์สินนู่นนี่นั่นเพียงแต่ว่าเราสิ่งที่ผมอยากให้ทำก็คือไปตรวจเอกสารตัวนี้ซึ่งเป็นเอกสารต้นขั้วก่อนว่าเรามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยแปลว่าเราปลูกบ้านเนี่ยมันก็ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะอยู่เราอาจจะต้องถอยหรือต้องรื้อย้ายเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยทางราชการเขาอาจจะสมมติว่าแปลงนั้นเป็นที่ดินสาธารณะถ้าเราไม่หลบให้เขาในกรณีที่เราไม่มีสิทธิ์เขาอาจจะฟ้องเราในกรณีครอบครองพื้นที่ที่ดินสาธารณะอันไม่อาจที่จะให้ประชาชนครอบครองได
0: ้
2: ตามประมวลกฎหมายที่ดินอันนี้มันจะเป็นปัญหาแล้วมันจะเป็นความผิดบุกรุก
1: แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหานี้เขาจะทำก็ทำไปแต่โอ้โหจะมารังแกฉันขนาดนี้ก็กลัวฉันนะคุณ
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นเขาจะรังแกอะไรจ้าใจเย็นๆ
1: เอาอบต.มาข่มขู่ฉันจ้ะ
2: คืออย่างนี้ข่มขู่หรือไม่ข่มขู่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าสิทธิ์เรามีไห
0: ม
2: ถ้าสิทธิ์เรามีนะครับแปลว่าเขาจะมาข่มขู่หรือเขาจะทำอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้ถ้าเราไม่สละที่ดินให้แต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์เราไม่มีแปลว่าเขาก็ดำเนินการตามกฎหมายได
1: ้เขาหมายเซ็นท่านไม่เซ็นค่ะ
2: อะไรนะครับ
0: เขาเอามาให้เราเซ็นแต่เราไม่เซ็นน่ะเหรอคะ
1: เขาก็เลยทำอะไรท่านไม่ได้อ่ะ
2: ไม่เป็นไรคือทำได้ทำไม่ได้มันเป็นประเด็นรองถัดมาแต่อยากให้ไปตรวจก่อนว่าเรามีสิทธิ์ไหมถ้าเรามีสิทธิ์เราสามารถปกป้องสิทธิ์เราได้ 100% เลยแต่ถ้าเราไม่มีสิทธิ์เราจะได้มาคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงได้บ้างที่เราจะขยับขยายหรือเราจะไม่เดือดร้อนจนเกินสมควรหรือทางหน่วยงานรัฐมีแนวทางที่จะมาต่อช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างนะครับแต่เราต้องตรวจสิทธิ์เราก่อน
0: เข้าใจไหมจ๊ะป้าเตย
1: เข้าใจค่ะแล้วมีพี่กันนะคะทำหน่อยได้ไหมคะ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านป้าน่ะพังหมดแล้วแต่ไม่มีใครช่วยซ่อมเลยพอมองก็มาเขาบอกเขาซ่อมไม่ได้ที่ฐานะทางจะยุ่งไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
0: คือถ้าเป็นที่สาธารณะมันก็ซ่อมไม่ได้ถ้าจะใช้งบหลวงเนาะ
2: ไม่ได้ครับมันถึงย้อนกลับไปในประเด็นแรกไงครับว่าต้องไปตรวจก่อนว่าเรามีสิทธิ์บนที่ดินแปลงนี้ไหม
0: อันนี้
2: เรามันจะยุติปัญหาทั้งหมดเลยถ้าเรามีสิทธิ์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ถ้าเราไม่มีสิทธิ์เราจะได้หาวิธีว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง
1: อ๋อเข้าใจเลยฉันจะไปกรมที่ดินไปตรวจใบนี้นะเอาใบนี้ไปนะคะ
0: จ้ะแล้วพอตรวจได้ผลยังไงป้าเตยช่วยโทรกลับมาหาปุ๊กหน่อยได้ไหมครับปุ๊กอยากรู้ว่าเป็นยังไงจะได้ไปต่อนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะ ได้แล้วจะให้มาดูบ้านด้วยอยากให้ทีมงานมาดูบ้านด้วยว่าพอมอสงสารทีนี้เขาทำไม่ได้อ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจป้าเตยอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี
1: ้64ค่ะ
0: 64งวดนี้ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ฟังนี่เป็นอายุป้าเตยนะอย่าไปซื้อลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวกันนะงั้นป้าเตยไปจัดการแล้วมาบอกปุ๊กนะแต่เสียงป้าเตยแข็งขันมากเลยนะเนี่ยอายุ64แต่เสียงและพลังเหมือน46อืม
1: ไม่ใช่เลยค่ะเป็นโรคหัวใจโตนี่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นคนใจใหญ่ซะด้วยนะเนี่ย
1: แปลว่าใจโต
0: นี่อ๋อใจโต
1: ไปตรงน
0: ี้
1: ดีแล้วรายงานคุณปุ๊กนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณมากครับป้าเตยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีค่ะถามท่านทนายธนวินนิดหนึ่งว่ากรณีถ้าเราอาศัยอยู่บนที่สาธารณะเนี่ยเราทำอะไรได้แค่ไหนยังไงหรือทำอะไรไม่ได้บ้างคะท่านทนายธนวินคะ
2: ทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าที่ดินสาธารณะแล้วยิ่งสาธารณะที่เป็นสาธารณะแท้ๆเลยนะครับอย่างเช่นแนวรถไฟฟ้าที่ไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนครอบครองหรือใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอันเนี้ยถ้าทางราชการเขาจะใช้เราอาจจะต้องหลบให้เขาเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะฟ้องเราตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วมันจะเป็นความผิดฐานบุกรุกซึ่งมันจะเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะเลย
0: จ้ะฉะนั้นอย่าทำอะไรเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ดินสาธารณะถึงแม้ว่าจะบอกว่าอุ๊ยเราอุตส่าห์สร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่ตั้งเยอะแยะก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดีใช่ไหมฮะ
2: ไม่ได้เลยครับไม่ว่าคุณจะครอบครอง20ปี30ปี
0: ครอบครองประปักได้ไหม
2: ไม่ได้เลยครับที่ดินสาธารณะเป็นที่ดินที่ไม่สามารถใช้การแยกสิทธิ์ครอบครองได้หรือครอบครองประปักก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลใดที่ครอบครองอยู่ตรงนี้ถ้าราชการเขาเดินมาเขาบอกว่าคุณครอบครองในที่สาธารณะแล้วตรวจแล้วเป็นที่สาธารณะจริงๆเราอาจจะต้องขยับขยายออกเพื่อไม่ให้มันเกิดคดีและมีความเดือดร้อนในเรื่องการถูกฟ้องตามมาครับ
0: ค่ะเข้าใจเข้าใจเอาละค่ะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะท่านทนายธนวินศรีพรนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับที่ดีอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายของคุณลุงสมพงศ์ปรึกษาเรื่องประกันสังคมค่ะคุณลุงสมพงศ์ขาสวัสดีค่ะสัญญาณลุงสมพงศ์หลุดไปแล้วเอามาแล้วค่ะลุงสมพงศ์อยากจะปรึกษาว่าอย่างไรคะ
3: คือว่าผมโดนคู่กรณีกับรถประมาทชนผมได้รับบาดเจ็บแล
0: ้
3: วผมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ผมประกันสังคมมาไว้และทางโรงพยาบาลบอกว่าใช้สิทธิประกันสังคมไปก่อนเลยนะแล้วเสร็จแล้วพอผมรักษาตัวเสร็จแล้วผมไปที่ประกันสังคมสมุทรปราการทางประกันสังคมบอกผมว่
0: า
3: ผมเนี่ยสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได
0: ้
3: โดยไปขอใบรักษาพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยบริจาคประกันสังคมเนี่ยภาพเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเอามาเรียกร้องสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได
0: ้
3: ผมก็เอามาที่สถานีตำรวจโดยใบนี้ยื่นเข้าไปในสำนวนแต่ทางตำรวจบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได้เพราะคุณใช้ประกันสังค
0: ม
3: แต่ทางประกันสังคมบอกว่าประกันสังคมเนี่ยเขาไม่มีเงินของตัวเองเงินที่รักษาพยาบาลของคุณเนี่ยมาจากที่คุณสมทบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39เนี่ยฉะนั้นคุณเจ็บป่วยนอกแรงงานเนี่ยประกันสังคมก็รักษาแต่นี่คุณโดนคนอื่นทำให้เจ็บป่วยนะทำให้เจ็บเนี่ยรักษาพยาบาลเนี่ยค
0: ุ
3: ณสามารถเรียกร้องสิทธิ์จากคู่กรณีได้แต่ทางตำรวจเขาบอกไม่ได้ผมอยากทราบว่า
0: เอาไงกันแน่
3: มันจะได้หรือไม่ได้เอาไงกันแน่ใช่ตรงนี้ครับ
0: ปุ๊กเข้าใจปุ๊กเข้าใจที่ลุงสมพงษ์พูดปุ๊กก็ยังมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วเอายังไงคำตอบมีเลยค่ะเรามีสายของท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านนิยดาเสนีมโนมัยเดี๋ยวไปถามท่านด้วยกันสวัสดีค่ะท่านรองนิยดาค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
0: ค่ะท่านรองนิยดาคะคุณลุงสมพงษ์บอกว่าคุณลุงสมพงษ์เป็นผู้ประกันตนนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถชนลุงสมพงษ์ก็ไปที่โรงพยาบาลไปใช้สิทธิ์ในการรักษานะคะเสร็จแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมบอกว่าสามารถที่จะไปเรียกร้องเงินชดเชยจากทางคู่กรณีได้เพราะว่าในกรณีนี้มันไม่ได้อยู่ในเวลางานใช่ไหมฮะลุงสมพงษ์ไม่ใช่เป็นการบาดเจ็บจากการทำงานฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลไปเรียกร้องจากคู่กรณีได้แต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาพยาบาลฉะนั้นจะเรียกร้องจากคู่กรณีไม่ได้ใช่ไหมคะลุงสมพงษ
3: ์ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็เลยอยากขอความกระจ่างจากท่านรองเลขานิยดาค่ะว่าผู้ประกันตนมีสิทธิ์แค่ไหนอย่างไรคะในกรณีเหตุการณ์เช่นนี้นะคะ
4: ไม่ทราบอันนี้เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือเปล่าคะตามบัตรหรือเปล่า
3: ตาม
0: สิทธิ์เลยค่ะท่านนิยดาโรงพยาบาลตามสิทธิ์เป๊ะเลยค่ะ
4: ค่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนครับ
3: เอกชนครับ
0: เอกชนค่ะท่าน
4: คือจริงๆเรื่องสิทธิ์ของประกันสังคมกับตัวพรบ.อื่นเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วมันจะไม่มี มันก็ไม่มีปัญหานะคะท
0: ี
4: นี้กรณีต่อให้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสมมติประกันสังคมจะรับผิดชอบใช่ไหม
0: คะ
4: แต่ถ้ามันมีค่าเสียหายอื่นเนี่ยที่จะต้องเรียกร้องตามพรบนะคะ
0: อันนั้น
4: ก็ต้องให้ทางบริษัทประกันนะคะที่เขาดูแลเรื่องพรบเนี่ยดูในส่วนนี้ให้ด้วยแต่จริงๆอ่ะบางครั้งบางโรงพยาบาลนะคะเขาเบิกหมดเลยสิทธิประกันสังคมเขาก็เอาสิทธิพรบเขาก็เอาอะค่ะซ
0: ึ่
4: งทางกฎหมายประกันสังคมเราไม่ได้ห้ามอยู่แล้วว่าถ้าใช้สิทธิประกันสังคมแล้วจะไปใช้สิทธิพรบไม่ได้อันนี้เราไม่ได้ห้ามค่ะ
0: แสดงว่าลุงสมพงษ์สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยว่าขอเรียกร้องสิทธิ์ที่นอกเหนือจากสิทธิ์ของประกันสังคมในเรื่องการตรวจรักษาสุขภาพก็ยังสามารถใช้สิทธิ์พรบคู่กรณีอย่างนั้นได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะคือต้องค่ะ
0: เชิญลุงสมพงษ์พูดเลยค่ะ
3: พรบเนี่ยผมไปมาแล้วครับเขาก็ชดเชยในส่วนที่ผมขาดรายได้จากการประกอบอาชีพค้าขายนะครับก
4: ็
3: คือผมส่งมาตรา33ต่อที่39มาตลอดนะครับตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่ผมที่หมอก็ให้หยุดรักษาตัวเนี่ยเวลา8วันเนี่ยค่าพยาบาลประมาณ 3,000 บาทเนี่ยผมไปขอใบค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้แล้วผมก็ยื่นจดจำนวนแต่ตำรวจบอกว่าคุณเบิกไม่ได้คุณเรียกไม่ได้กับตัวนี
0: ้ตำรวจ
4: คืออันนี้หมายถึงว่าตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
3: ไม่อยากจะค่ารักษาพยาบาลครับทางโรงพยาบาลเขาใช้ประกันสังคมไปเลยเพราะว่าคนที่ขับรถชนผมเนี่ยคือเขาหนีไปเลยไงเราไม่สามารถเอาตัวเข้ามาได้เลยได้เคยก็เลยรักษาผมไปก่อนเพราะว่าผมมีสิทธิประกันสังคมที่นั่นแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยเอาใบเสร็จจากค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไปเรียกร้องจากผู้คนใหญ่ได้ผมก็ไปที่ประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมเนี่ยออกหนังสือยืนยันมาจากประกันสังคมก็ไม่ได้ออกเฉยยืนยันครับประกันสังคมจากสุขประกันครับบอกว่าคุณมีสิทธิ์เต็มที่เลยเรียกค่ารักษาพยาบาลเอาไปจริงจากพยาบาลมายื่นได้เลย
0: เข้าใจแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ตำรวจบอกไม่ได้ฮะยืนยันยังไงตำรวจก็บอกไม่ได
0: ้งั้นคุณลุงสมพงษ์ฟังท่านนิยดาแนะนำเวลาไม่น่าจะพอเดี๋ยวไม่เป็นไรท่านนิยดาผู้ขออนุญาตเรียนสายหลังไมค์นิดหนึ่งลุงสมพงษ์ด้วยทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีภาค2ต่อแน่นอนพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าทีมงานหลังไมค์รับประสานหลังไมค์ไปก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้เรามาคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเวลาหมดซะแล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงโศกทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
8: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจ จึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแค่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ครับติดตามกันนะครับหลังจากที่ช่วงเวลา 13:00 น.ช่วง 16:00 น.เมื่อกี้นี้นะครับเราได้พักเบรกกันไปแน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับทุกเรื่องราวอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนที่หนึ่งเลยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz รวมถึงทาง AM ด้วยนะครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ AM 1467 KHz ครับที่กำลังติดตามอยู่วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางออนไลน์ของเราก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทางโซเชียลมีเดียครับ TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลข02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยทักทายกันนะครับวันนี้คุณวันยักษ์มารายงานตัวแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าติดตามช่วงบ่ายด้วยแล้วก็ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเวลา 17:55 น.ในวันนี้ครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:55 น.เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD ครับและสามารถติดตามรับฟังสัญญาณเสียงได้นะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทางเพจ Facebook ครับเพจลานเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับเพจของ NBT Connect ครับแล้วก็มี NBT World นะครับสามารถที่จะติดตามผ่านทุกช่องทางได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับวันนี้แน่นอนครับภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้30กรกฎาคม2569ครับรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรนะครับโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็อีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนวันนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญตักบาตรกันครับในวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับวันเข้าพรร ษาวันนี้มีข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่บอลมาจัดรายการหลายคนไปถวายเทียนพรรษาครับวันนี้ต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับที่พุทธศาสนิกชนครับมีทั้งหลายๆคนเลยนะครับได้ไปทำบุญในวันนี้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าวันนี้ครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับโดยในปี2569วันเข้าพรรษาครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ที่มาความสำคัญสักนิดนึงครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนรายการที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนในวันนี้วันแรกนะครับเป็นวันเริ่มต้นโดยจะไม่เดินทางไปจาริกค้างคืนค้างแรมที่อื่นนะครับเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้ครับพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันคุณผู้ฟังครับไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านครับที่กำลังปลูกอยู่หรือว่าไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาจจะได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนความสำคัญของวันเข้าพรรษานะครับต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์ครับเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาครับเจริญภาวนาแล้วก็เตรียมการในการสั่งสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงในช่วงของวันออกพรรษานอกจากนี้ครับก็ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนในการเดินทางครับเดินทางจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับพุทธศาสนิกชนครับช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นโอกาสที่ต้องบอกเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้เลยนะครับถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆครับรวมถึงการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนางดเว้นอบายมุขทั้งหมดเลยในช่วงเวลา3เดือนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในช่วงของวันเข้าพรรษาก็ยกตัวอย่างเช่นทำบุญตักบาตรนะครับในวันนี้วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรที่วัดตั้งแต่เช้าเลยมีหลายๆคนส่งมาบอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝากครับคุณบอลแน่ฝากทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ไปถวายเทียนพรรษานะครับแล้วก็ถวายหลอดไฟเดิมทีครับการถวายเทียนพรรษาเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์แต่ปัจจุบันครับเขาก็นิยมมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของการถวายหลอดไฟนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆแล้วก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันฟังพระธรรมเทศนาเข้าวัดฟังธรรมศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรักษาศีลเจริญภาวนาศีล5ศีล8ฝึกปฏิบัติเรื่องของสมาธินะครับงดเว้นอบายมุขนะครับในวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยในวันนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นการงดเรื่องของการดื่มสุราลดละเลิกอบายมุขทั้งหมดเลยนะครับในช่วงของเข้าพรรษาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำให้แบบปฏิบัติกันตลอดไปด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีครับของทุกท่านนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็มีการติดตามกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆกันนะครับมีคุณมนทาส่งข้อความมาแล้วบอกฟังทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับแน่นอนเรื่องที่หลายๆคนตามกันอยู่เรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์ฮลุนโซโล่นะครับล่าสุดก็ต้องอัปเดตกันสักนิดนึงครับประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วท่านให้สัมภาษณ์ครับกรณีดังกล่าวท่านแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่น้องไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเดินทางมาแล้วหลายประเทศโดยในขณะนี้ครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงบริติซิลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงสำคัญนะฮะประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วด้วยในขณะนี้นะครับสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตในขณะนี้เนี่ยมีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยขาดการติดต่อกับครอบครัวหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการประสานกับทางด้านของทางการจอร์เจียเพื่อเร่งในการออกติดตามจนกระทั่งพบร่างของน้องนะครับในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งตามที่ข่าวได้ปรากฏแต่หลายคนครับถามถึงเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ย้ำครับตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์คนนี้ได้นะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรแม้ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ามีรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วแต่ทางการไทยในขณะนี้ยังคงต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของจอร์เจียก่อนเพื่อความชัดเจนโดยในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสามารถจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากกระบวนการสอบสวนและกระบวนการชันสูตรพลิกศพเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้งนี้การดำเนินการในทุกๆขั้นตอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักซึ่งกระบวนการต่างๆครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการประสานแจ้งข้อมูลกับทางครอบครัวครับให้ได้ทราบอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อคำถามว่าจะมีการยกระดับเรื่องของการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องของการแจ้งเตือนการเดินทางเรื่องของการพำนักของคนไทยในต่างประเทศให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันครับว่าทางการไทยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางที่เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแนะนำครับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสถานะสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะติดต่อเรื่องของการขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับทางด้านของการเตรียมประสานนำร่างของฮาลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยแต่ในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับถึงกรณีความคืบหน้าของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่ขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีตอนนี้ครับได้เดินทางไปยังจอร์เจียแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันแล้วครับว่านายบวรทัศน์นะครับเสียชีวิตจากสาเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์สาเหตุเนี่ยยังคงอยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งไปยังครอบครัวของฮาลุนโซโล่ให้ทราบแล้วแล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรทัศน์เป็งสุข หรือฮลุนโซโล่นะครับแล้วก็จะได้มีการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็ทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องสำคัญในการนำร่างของฮลุนโซโล่กลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาครับได้ระบุเรื่องของการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของทรัพย์สินของฮลุนโซโล่บอกว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ครบถ้วนสถานเอกอัครราชทูตครับจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับที่ติดตามอยู่นะครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็ดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตก็จะประสานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีข้อความส่งมาผ่านทางรายการก็มีข้อความแสดงความเสียใจนะฮะกับการจากไปของน้องนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการของเราเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสทนชภาค3บูรณาการทุกหน่วยงานครับมีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในหลากหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายธรรมพงษ์นาวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3สทนชภาค3เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้โดยจากการติดตามสภาพอากาศครับพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงครับที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาในห่วงเวลานี้นะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็มีพื้นที่ลุ่มต่ำสถานการณ์ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังคงต้องติดตามเนื่องจากที่จังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังว่ามีฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจังหวัดยโสธรด้วยทางด้านของผู้อำนวยการสทนชภาค3ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดนะครับทั้งในส่วนของสำนักงานชลประทานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรรมการนะฮะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำชีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561โดยให้ทุกๆหน่วยงานครับเริ่มมาตรการเชิงรุกนะครับในการที่จะดูแลเพราะว่าในช่วงเย็นของ29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็หลายพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเครื่องมือเข้าประจำจุดเสียงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณประตูระบายน้ำกุดน้ำเข็งนะฮะแล้วก็ลำน้ำยังตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์กระสอบทรายสำหรับเสริมแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก็ได้มีการเร่งครับคุณผู้ฟังประสานแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบนะฮะเพื่อที่จะเตรียมรับมือเรื่องของสภาพฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดทางด้านของสทนชภาค3ครับย้ำว่าตอนนี้ก็อยู่ ่ในการจัดทำแผนบูรณาการนะครับเรื่องของการรับมือแล้วก็มีการเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำชีเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามเรื่องราวของฝนฟ้านะครับในช่วงเวลานี้อย่างที่ทราบกันเข้าสู่ช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่นะครับที่มีการแจ้งเตือนกันตลอดนะครับว่ามีฝนตกหนักในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงของฟ้าฝนแบบนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับทุกๆข้อความเลยที่ทยอยส่งมานะครับก็ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสวทของเรานะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721เดี๋ยวคงต้องพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมากดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆประเด็นที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:32 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้อย่างที่ได้ฟังไปเรื่องราวของวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาครับมีข้อความส่งมาบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปทำบุญนะครับไปถวายเทียนพรรษามากันทั้งครอบครัวเดินทางไปก็มีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางเมสเซจด้วยบอกว่าไปกันแบบครบถ้วนเลยพาปู่ย่าตายายไปมีความสุขมากๆแล้วก็ได้มีการแวะทานข้าวด้วยแต่ก็มีการแจ้งมานิดนึงว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวแน่นอนครับเพราะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ตอนแรกนะฮะที่ออกไปจากกทมในช่วงต้นๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอช่วงนี้ก็จะเข้าสู่กทมกันค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันหนึ่งเลยขับรถด้วยความปลอดภัยมีบางท่านแอบบอกว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตลางาน1วันนะฮะก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยพรุ่งนี้31กรกฎาคมนะฮะมีบางคนบอกว่าติดลมในช่วงของวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่28 29จนถึงวันที่30กรกฎาคมได้3วันเลยทีเดียวก็ถือโอกาสพักผ่อนอีก1วันเพราะเดี๋ยวก็มีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับใครที่เดินทางอยู่ในขณะนี้ครับจะเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับมีความระมัดระวังกันในทุกๆเส้นทางส่วนใครที่จะหยุดต่อนะครับก็โอเคก็เรียกว่ามีความสุขในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ด้วยใครที่ฟังรายการอยู่หนึ่งเรื่องครับที่จะเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยหนึ่งเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากรัฐบาลครับขอเชิญชวนประชาชนนะฮะที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พอท่านไปตรวจสอบผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ท่านนะฮะใช้สิทธิ์เรื่องของการขอทบทวนผลการพิจารณาได้ภายในวันที่31สิงหาคมเดิมเนี่ยคือจะหมดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะจะหมดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเดิมเนี่ยจะหมด31กรกฎาคมเขาขยายละในการทบทวนสิทธิ์นะฮะผลการพิจารณาเขาขยายไปถึงโน่นเลยคุณผู้ฟังไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เรื่องของใครที่ไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถที่จะไปขอทบทวนผลการพิจารณาได้ถึง31สิงหาคมตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องมาบอกกันมีหลายคนเลยนะครับจะได้รับรู้กันทางด้านของการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสครับโอกาสให้ประชาชนเนี่ยตรวจนะฮะหากพบก็ต้องเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับในฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะส่งผลครับต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีแล้วก็กฎหมายของท่านในอนาคตด้วยนะครับกรณียกตัวอย่างกรณีประชาชนที่ควรจะให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนเนี่ยไปปรากฏเป็นกรรมการพบชื่อของตนไปปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างของกิจการทั้งที่บุกไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะครับหรือว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องท่านไปตรวจจะได้อันนี้มีชื่อเราหรอไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นลูกจ้างของกิจการหรอทั้งที่เราไม่เคยรู้ทั้งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเราจะได้ไปดำเนินการในการแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพคือรถที่ขายโดยที่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือบางท่านบางคนบอกรถสูญหายรถสิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองเดิมเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนนะครับเหล่านี้ก็จะได้ไปตรวจจะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ์ตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชน ต้องรับภาระทางภาษีหรือทางกฎหมายจากข้อมูลที่ตนเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นคุณผู้ฟังรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ชื่อของเจ้าของเดิมจะถูกเชื่อมโยงกับยานพาหนะเดี๋ยวเขามียานพาหนะไปใช้ในการกระทำความผิดภายหลังนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจนะอันนี้มีประโยชน์หลายๆอย่างจากการตรวจเช็คเรื่องนี้ด้วยโดยเจ้าของนะฮะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในแต่ละกรณีครับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยกลายเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นช่องทางครับที่สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เป็นโอกาสครับที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยจะได้รับทราบนะครับว่าชื่อหรือว่าทรัพย์สินของตนเนี่ยปรากฏอยู่อย่างไรบ้างหากท่านพบสิ่งที่ผิดปกตินะครับท่านก็จะได้เร่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแล้วก็รีบแก้ไขได้โดยเร็วนะครับก่อนที่ปัญหาเหล่านี้ครับท่านครับมันจะขยายตัวแล้วจะส่งผลตามมาในด้านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเน้นย้ำกันแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนนะครับการตรวจตรงนี้กระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ฟังครับได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์นะครับตอนนี้เขามีศูนย์มาช่วยเหลือท่านด้วยก็คือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า one stop service ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอครอบคลุมทุกๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกๆอำเภอด้วยนะครับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service ตรงนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ที่จะมายืนยันตัวตนรับเรื่องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับจากเดิมเนี่ยต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นหลายคนบอกว่าโอ้มันก็ยุ่งนะคุณบอลแต่ตรงนี้เนี่ยพอมีศูนย์เนี้ย one stop service นะครับหรือว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขาก็รวมศูนย์เอาไว้เลยนะครับก็1สะดวกขึ้น2ก็รวดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการได้อย่างรวดเร็วสะดวกขึ้นไม่ต้องไปหลายหน่วยไม่ต้องไปหลายจุดนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องนะฮะที่อยากจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะย้ำนะผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะก็มีเวลาครับมีเวลาอีกตั้ง1เดือนนะครับไม่รวมเดือนนี้ก็ยาวไปถึง31สิงหาคมเลยนะครับดังนั้นก็รู้ข่าวนี้นะครับใครอยากจะขอทบทวนสิทธิ์แจ้งไปต่อส่งไปต่อบอกไปต่อนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการนะครับเรื่องนี้นะครับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการแก้ไขข้อมูลนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะนำมาบอกกันนะฮะนำมาแจ้งกันดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใครที่ได้ติดตามอยู่ก็จะได้เป็นประโยชน์กันเรื่องราวของการยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับจากทางด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะฮะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีโครงการสำคัญครับทางด้านของข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับรพสท128แห่งอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงนะครับเตรียมแถลงรายละเอียด4สิงหาคม2569นะครับเรื่องนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชครับท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยครับบอกว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์นะฮะจำนวนมากที่กำลังรอการผ่าตัดส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการรอคอยที่ยาวนานอาจจะกระทบครับต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดเรื้อรังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ชมรมออร์โธปีดิกส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเขาได้มีการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ครับชื่อว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธผ่าตัดอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นราชกุศลและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนก็เปิดโอกาสครับให้แพทย์ออร์โธปีดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศร่วมให้บริการครับแล้วก็ผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับ

ิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไม่พลาดที่จะได้รับรู้รับทราบนะฮะเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับก็มีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันนะฮะแล้วก็วันนี้มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ขอให้การเดินทางบางคนบอกว่ากำลังเดินทางกลับอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทางด้านของการไปท่องเที่ยวล่าสุดครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยหลายคนไปเที่ยวมาทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยครับบอกว่าการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสครับให้ประชาชนได้สัมผัสกับความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าท่านได้มอบหมายครับให้กรมป่าไม้นะครับบริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศเพื่อให้ตรงนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน7แห่งด้วยก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นการส่งเสริมครับให้ประชาชนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวๆนะครับหลายๆคนก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติกันนะครับโดยทางด้านของในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับได้รับรายงานจากนายนิกรศิรโรจนนนท์ครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ท่านบอกว่าในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ป่านันทนาการของกรมป่าไม้ทั้ง37แห่งทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยสะท้อนถึงความสำเร็จครับของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การเปิดพื้นที่ธรรมชาติให้ประชาชนนะได้ไปท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต้องบอกว่าป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมก็มีหลายๆที่เลยเช่นป่านันทนาการบกลึกนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้ครับเรียกว่าประชาชนไปกันเยอะแยะมากมายเลยในช่วงวันหยุดรองลงมาครับก็คือป่านันทนาการหินสามวานที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็มีป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับแต่ยังช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของการบริการภาคชุมชนแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เราเนี่ยรักแล้วก็หวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงของวันหยุดแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าไปมาแล้วคุณบอลโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปกับครอบครัวในช่วงวันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอให้การเดินทางทั้งหมดของคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของการเดินทางเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความสบายใจมีแต่ความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เป็นเพื่อนในตลอดเส้นทางก็มีการเดินทางไปอย่างมีความสุขกันเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะขอนำคุณผู้ฟังครับไปติดตามการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับช่วงเวลา 17:55 น.คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NBT2HD ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับเดี๋ยวจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดนะครับเรื่องราวดังกล่าวกันวันนี้เวลาของบอลหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามกันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมกลับมาติดตามกันเหมือนเดิมมีความสุขมากๆครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้น ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งอย่างปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมรงสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวะไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: พระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษ พระที่นั่งพิมา

0: รัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางก้านเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

ธรรมและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมครับ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติธาสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

ันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: เนนะสมจริยายะสั่งยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดี ไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตน จัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติ ดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลลวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาประลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้น จงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระญาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาทครับ
2: สังฆาโอปานวายธรรมิโนโอปัจจิตวานิรุจันติเตสังอุปัสสโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจา

0: พระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: ปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุ

วัสสะสตังชีวโตอะติเรกะวัสสะสตังชีวโตอะติเรกะวัสสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางผัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้

0: เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะ

บรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรทิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง เวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกรองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดุเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์4 รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขขาวดีวยุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีตเจิมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่า ตนเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20:21ต่อไปสเตอร์ข่าวต่างประเทศกองบัญชาการการสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเจชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเลทิมโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคิริโอสมิสโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกรีสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึง35%และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0เกม21-17และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุดวิด2ต่อ1เกม21-13 19-21 และ30-29 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด The O2 Bangkok and Sub-Series Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเคิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอปอซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอปอซับซีรีส์แต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1ประตูต่อ0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา 23:00 นความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก๋าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมูอานี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอลายเบโกวิชเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53-50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปูรินพัฒน์สอนการรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
10: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
11: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นเรื่องราวได้เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างแม่และลูกสาวค่ะลูกสาวได้นำลูกแมวดำเข้ามาเลี้ยงในบ้านและทะเลาะกับแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอมีความเชื่อว่าแมวดำคือความโชคร้ายไม่ต้องการให้เลี้ยงแมวดำในบ้านบรรยากาศในบ้านจึงตึงเครียดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าแมวดำตัวนั้น

รรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกกรุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่1กับ3ทั้ง2คนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อน

ฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็วสองมือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

เอาไอ้แมวดำนั้นไปปล่อยหรือยังแม่ชิงพูดตัดหน้าขึ้นฉันรู้สึกถึงการเริ่มต้นปะทุของลาวาในภูเขาไฟที่ยังไม่สงบดีภายในอกหนูไม่ปล่อยหนูจะเลี้ยงฉันตอบกลับลาวาในอกแม่คงเริ่มเดือดปุดนี่เก็บฟังที่ฉันพูดดูเรื่องไหมฉันบอกว่าฉันพูดสวนขึ้นมาโดยไม่ร้อยแม่พูดจบถ้ามันเป็นอย่างที่แม่ว่าจริงหนูก็คงตายไปแล้วล่ะลาวาซัดกระทบปล่องภูเขาไฟที่ใกล้ปะทุทำไมแม่ถึงเชื่อเรื่องอะไรที่มันไร้สาระงมงายแบบนี้มันก็แค่แมวขนสีดำไหมทำไมมันจะต้องถูกแบ่งแยกจากแมวสีอื่นๆเพียงเพราะว่าสีขนของมันด้วยแล้วที่แม่ให้หนูเอามันออกไปปล่อยโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นจะตายไร้ดียังไงแค่เพราะว่าขนมันเป็นสีดำเนี่ยนะเชื่อกับเขาเลยฉันพยายามแล้วที่จะพูดให้ดีที่สุดแต่เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อจิตใจทำให้เผลอหลุดแสดงอารมณ์ออกมาในตอนท้ายสังเกตจากอาการแม่ก็คงพยายามระงับอารมณ์อยู่เช่นกันฉันเห็นแม่เปิดปากทำท่าจะพูดบางอย่างแล้วก็เงียบไปแต่สุดท้ายแม่ก็พูดออกมาเพียงสั้นๆว่าฉันไม่ให้เลี้ยงเอามันไปปล่อยซะ

ภูเขาไฟส่งเสียงคำรามในอกแม่เคยบอกหนูไม่ใช่เหรอว่าบ้านเราอยู่กันอย่างประชาธิปไตยแม่จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในบ้านหลังเนี้ยงั้นก็แสดงความเป็นประชาธิปไตยกันตอนนี้เลยใครคิดว่าควรปล่อยเจ้าดำออกไปเพราะเชื่อว่ามันคือแมวดำที่นำความโชคร้ายมาให้ขอยกมือขึ้นฉันเลือกใช้คำถามแบบนี้พอรู้ดีว่าทั้งพี่หนึ่งกับสามเห็นตรงกับฉันแต่ถ้าจะให้เลือกยกมือแสดงตนว่าอยู่คนละฝั่งกับแม่ตรงๆก็คงไม่กล้าทั้งสองคนนั่งนิ่งด้วยสีหน้าอีหลักอีเหลือแต่ก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะนั่นจะเท่ากับว่าตัวเองมีส่วนในการส่งลูกแมวออกไปสู่ความตายฉันมองไปทางพี่หนึ่งแล้วก็สามก่อนจะหันกลับไปทางแม่อีกครั้งประกายในตาของเราสองคนฟาดฟันกันแต่ผลที่ออกมาคือ3-1นั่นคือคำตอบ

เดือนกว่าแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับแม่เจ้าดำเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้ฉันไม่สามารถพามันไปที่โรงเรียนด้วยได้อีกต่อไปแล้วจึงให้มันอยู่ในห้องและพอเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาบ้านเพื่อปล่อยให้มันได้เดินเล่นในบริเวณบ้านบ้างในช่วงที่แม่ยังไม่กลับฉันไม่รู้แม่ยังโกรธฉันอยู่ไหมวันนั้นน่าแปลกใจที่แม่ไม่โวยวายอะไรต่อหรืออาจจะเพราะว่าโมโหจนพูดอะไรไม่ออกแล้วฉันก็ชิงหนีไปเสียก่อนที่จะได้ปะทะกันต่อแต่สำหรับตัวฉันถึงแม้จะยังไม่ยอมรับและไม่คิดว่าจะทำความเข้าใจกับความเชื่อของแม่ได้แต่ความโกรธมันก็ได้คลายตัวลงไปแล้วเพียงแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นกลับไปพูดคุยกับแม่ยังไงดีเย็นวันนั้นป้าแวะมาหาฉันที่โรงเรียนบอกว่าตั้งใจจะแวะไปบ้านแต่ก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยตั้งใจเอาของขวัญสำหรับที่ฉันได้เกรดเฉลี่ย 3.8 มาให้ฉันยกมือไหว้ขอบคุณพลางรับถุงกระดาษมาถือไว้แม่แกเขาภูมิใจในตัวแกมากนะฉันมองหน้าป้าด้วยความประหลาดใจป้าเห็นดังนั้นจึงส่งยิ้มมาให้แม่แกภูมิใจในตัวลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่เพราะเรื่องเรียนแต่เขาบอกว่าผู้แกน่ะเป็นเด็กดีเป็นพลังใจให้เขามีแรงต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ฉันรู้สึกถึงก้อนบางอย่างที่แล่นขึ้นมาจุกในคอป้าลูบไหล่ฉันเบาๆราวกับรู้ใจมีอีกอย่างที่ป้าอยากจะคุยกับแกตาของแกเนี่ยไม่สบายต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่นานจนอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้หลังจากตากลับมาบ้านได้แค่วันเดียวก็มีแมวดำตัวหนึ่งหลุดเข้ามาในบ้านแม่แกเป็นคนไปเจอเข้าแล้วคืนนั้นตาก็เสียหลังจากนั้นไม่นานยายแกก็เล่าให้ลูกๆฟังว่าฝันเห็นแมวสีดำถัดมาอีกไม่กี่วันยายก็โดนรถชนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่ใช่ป้าก็ตอบไม่ได้หรอกและป้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แม่แกเขาฝังใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยยึดถือกับความเชื่อที่ว่าแมวดำน่ะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายนำพาความสูญเสียมาให้เพราะแบบนี้เขาถึงได้โกรธมากที่แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะเสียพวกแก3 คนคนที่เขารักมากที่สุดไปอีกไง

แม่แกเขากลุ้มใจเรื่องนี้นะก็เลยโทรมาปรึกษาป้าสองแม่แกน่ะก็เชื่อเรื่องแมวดำมาตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาเขาเองก็มีเหตุผลของเขามันก็เหมือนกับแกนั่นแหละที่แกไม่เชื่อเรื่องแมวดำเพราะว่าแกก็มีเหตุผลของแกบนโลกใบนี้นะมันก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่จะให้มาโหวตเลือกข้างกันจริงๆก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ป้าว่าไม่เห็นว่านั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่อย่างนั้นก็เท่ากับความคิดความเห็นความเชื่อของฝ่ายที่อยู่เสียงข้างน้อยคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอป้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นเรื่องจริงหรือว่าเท็จไม่ใช่ว่าฝ่ายโน้นถูกหรือว่าผิดแต่คือการที่อย่างน้อยทั้งคนที่ชอบแมวดำและไม่ชอบแมวดำรวมไปถึงแมวดำสามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้เพราะว่าไม่มีใครรับประกันหรอกว่าวันไหนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แล้ววันนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าคำว่าเข้าใจกันมันอาจจะฟังดูง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากน่าโมโหแล้วก็ต้องอาศัยความพยายามกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจกันและกันน่ะบางทีมันก็แสนจะเจ็บปวดแต่ป้าก็ดีใจนะที่อย่างน้อยแกก็ทะเลาะกับแม่เพื่อรักษาชีวิตของเจ้าแมวดำตัวนั้นเอาไว้ไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลว่าแกอยากจะเล่นสนุกกับมันถ้าหากแกเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แกทำสิ่งที่แกเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่เพราะความเห็นแก่ตัวที่อยากจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ป้าก็ขอให้แกต่อสู้เพื่อมันแต่เป็นการต่อสู้อย่างพึงระลึกอยู่เสมอว่าบนโลกใบนี้มีคนที่รักและก็เกลียดแมวดำอยู่เสมอและคนที่เกลียดแมวดำก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปนำซ้ำอาจจะเป็นคนที่รักและก็หวังดีกับแกอย่างเช่นแม่ของแกไง

ลมอ้าวที่พัดมาเมื่อครู่หยุดนิ่งไปแล้วเช่นเดียวกับชายผ้าม่านที่เมื่อครู่ยังพะเยอะพะยาบตามแรงหลังกลับบ้านมาวันนั้นฉันก็เดินไปซื้อข้าวเหนียวตัดของโปรดที่แม่ชอบไปฝากแม่แล้วก็ขอโทษกับคำพูดของฉันก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดอะไรกันมากนักในวันนั้นแต่วันต่อมาแม่ก็ถามฉันว่าเย็นนี้อยากกินอะไรฉันไม่รู้ว่าป้าได้พูดอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ได้ถามถึงเจ้าดำอีกแม้จะรู้ว่ามันอยู่ในบ้านอันที่จริงแม่ก็เคยเจอมันอยู่หลายครั้งในตอนที่ฉันเก็บมันกลับเข้าห้องไม่ทันแต่แม่ก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นฉันไม่ได้ขุดเรื่องแมวดำขึ้นมาพูดอีกเพียงแต่แม่ก็เห็นว่าฉันยังสบายดีแม้จะอยู่กับเจ้าดำฉันก็ไม่รู้ว่าแม่ยอมรับมันได้มากขึ้นหรือเปล่าและจะยอมรับมันได้เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือในชีวิตเรานี้เราคงจะได้เจอแมวดำตัวนั้นเป็นบททดสอบอยู่เสมอ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัศชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา20:30 นถึง21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกกส่วนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณโคนฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
8: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30 ล้านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15กรกฎาคม2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี
7: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายในพื้นที่บ้านบุเกะซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันพฤหัสนะเจอ2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยโอ้ช่วงที่ผมเดินทางมาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยที่แถวดินแดงห้วยขวางนะฮะฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะประมาณ2ทุ่มเศษๆละเริ่มลงเม็ดโอ้2ทุ่มครึ่งนี่ตกหนักเลยนะตกหนักเลยก็ตอนนี้ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่ใช้เส้นทางแถวๆเขตดินแดงเขตห้วยขวางแล้วก็เชื่อว่าหลายๆเขตในกรุงเทพตอนนี้เจอฝนด้วยนะต่างจังหวัดเห็นมีข่าวน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอ้าวดูแลกันด้วยนะติดตามข่าวจากทางปภ.จากทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวนะต่อเนื่องดูแลแล้วก็หาทางป้องกันหาทางที่จะไม่ให้ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับสมุนไพรก็เตรียมเอาไว้บ้างนะที่จะต้องติดบ้านติดตู้ยาไว้นะหลายๆตัวเนี่ยสามารถจะติดตู้ยาไว้จะเป็นปลูกเองแต่ปลูกเองบางทีมันก็อาจจะหยิบฉวยมาใช้ไม่สะดวกอาจจะต้องทำเป็นรูปผลิตภัณฑ์นะจะทำเองศึกษาทำความเข้าใจทำไว้นะใส่แคปซูลเอาไว้ก็ได้นะหรือจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเรียบร้อยแล้วที่ทำจากสมุนไพรดีๆนะหลายก็มีหลายยี่ห้อแล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าต้องการมาตรฐานของอภัยภูเบศรเนี่ยเลือกได้เลยนะของเรานี่มาตรฐานของเราเรียกว่าทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยทุกตัวเลยนะทั้งที่เป็นรูปแบบของสมุนไพรนะที่เป็นตำรับเป็นสมุนไพรเดียวหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณต่างๆเนี่ยเรายืนยันเราบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยกันกรองแล้วก็ทำอย่างตั้งใจคุณภาพแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้เจอ2ชั่วโมงชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของเราในค่ำคืนนี้นะคืนที่30กรกฎาคมช่วงปลายเดือนแล้วนะฮะชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นทางด็อกเตอร์2มานะครับด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าด็อกเตอร์2นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับด็อกเตอร์2ท่านมารอแล้วนะครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนฮะตอนนี
4: ้อยู่ปราจีนค่ะ
3: มีฝนไหม
4: วันนี้ปราจีนไม่ตกนะคะมันแต่มันครึ้มแต่เมื่อวานตกค่ะ
3: โอเคครับกรุงเทพตอนนี้ตกหนักเชิญเลยครับด็อกเตอร์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะคือก็สืบเนื่องจากเมื่อสัก2ปีก่อนนะคะก็ไปทำงานกับอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์นะคะที่แคนาดาจริงๆเขาเป็นคนปากีสถานนี่แหละแล้วก็ ย้ายคือไปเกิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มีความสนใจเรื่องของการแพทย์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เธอก็ไปรับงานขององค์การอนามัยโลกมาแล้วก็อยากจะหาประเทศต่างๆมาช่วยทำนะคะซอก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่คนไทยที่เข้าไปช่วยทำนะคะซึ่งงานปัจจุบันก็กำลังตีพิมพ์แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เขามีความสนใจก็คือเขาเนี่ยทำงานกับชนกลุ่มน้อยมีเครือข่ายนะคะเช่นถ้าเกิดใครเคยไปออสเตรเลียเนี่ยจะรู้ว่าเราเขามีชนกลุ่มน้อยคืออบอริจินแล้วเป็นจริงๆเขาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยก็เป็นชนพื้นเมืองเดิมนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาไม่ได้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากนักเนี่ยเขาก็มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะทางวารสารต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความสนใจอยากจะเปิดเป็นฉบับหนึ่งเลยนะคะที่ทำเรื่องของ traditional medicine แล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพคือเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยค่ะอภัยภูเบศเราก็เจอคือพอสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันส่งผลต่อผลผลิตแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างมากอย่างวันก่อนคุยกับน้องที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยน้องก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสัก3เดือนเนี่ยเราก็จะได้ดอกฟ้าทะลายโจรก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยดอกก็จะเยอะซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีสารสำคัญเยอะด้วยนะคะแต่ในระยะหลังเนี่ยดอกน้อยลงแล้วก็ออกช้าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางโปรเฟสเซอร์ก็มาปรึกษาว่าแล้วอยากจะเขียนเคสคือแกเคยมาที่โรงพยาบาลแล้วแกก็มีความประทับใจว่าอยากจะเขียนเคสสตาร์ดี้ของอภัยภูเบศเนี่ยสักเรื่องหนึ่งที่จะสะท้อนถึงตั้งแต่เรื่องของภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์การจัดการตัววัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็นำไปสู่ถ้ามี impact เชิงสังคมหรือว่าเชิงนโยบายอย่างเงี้ยนะคะสก็เขียนถึงเรื่องมะขามป้อมเพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่สก็เชื่อว่าทุกคนที่กินยาแก้มะขามป้อมจะรู้จักอภัยภูเบศเนาะ เพราะว่ามันเป็นยาที่เราทำแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วก็ก่อนจะขยายไปสู่บัญชีหลักแห่งชาติแล้วก็ไปสู่เรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าบริษัทอื่นๆก็เอาไปผลิตด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าที่มาของตัวมะขามป้อมเนี่ยเรามีการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำงานอย่างหนักกับเกษตรกรอย่างไรนะคะตัวมะขามป้อมเนี่ยเรามีหมู่บ้านจริงๆเราเก็บได้หลายที่แต่ว่าที่ไซต์ที่ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นป่าชุมชนที่ทางอุตสาหกรรมกองอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยนะคะเขาปลูกแล้วก็อนุญาตให้ไปเก็บเกี่ยวทีนี้วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือสามารถที่จะเก็บต่อเนื่องไปได้หลายๆปีไม่ใช่แบบเก็บครั้งเดียวก็ต้นก็ตายนะคะทุกคนก็จะต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เขย่าต้นแล้วก็เอาลูกลงมานะคะซึ่งมันก็จะมีความยากขั้นตอนมันเยอะแล้วพอลูกลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกนะคะลูกที่ไม่ช้ำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้นะคะ
3: ค
4: ือเราก็ไม่ได้อยากซื้อสดเพราะว่าการซื้อสดเนี่ยเกษตรกรก็ได้แค่ค่าเก็บแต่เราเนี่ยก็ไปลงทุนนะคะทำเรื่องของการแปรรูปเบื้องต้นถ้าใครเคยแปรรูปมะขามป้อมจะรู้ว่ามันยากเพราะว่ามันฉ่ำน้ำแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่มะขามป้อมออกซึ่งเป็นช่วงปลายๆเนี่ยนะคะทางเหนือเองเนี่ยปลามะขามป้อมที่อยู่ทางเหนือเนี่ยแดดมันจะน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะทำให้แห้งเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะอบทั้งหมดเนี่ยต้นทุนก็สูงนะคะเราก็มีการทำวิจัยเล็กๆเนี่ยนะคะว่ากระบวนการพอเราได้ผลสดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาแช่น้ำปูนใสให้ตัวเนื้อเนี่ยมันรัดกันก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มันแห้งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปอบแล้วก็ตากแดดต่อไปนะคะแล้วก็ ตัวมะขามป้อมเองเนี่ยนะคะก็จะมีการควบคุมนะคะเรื่องของสารสำคัญก่อนที่จะส่งมาที่อภัยภูเบศนะคะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หลายๆคน อาจจะไม่ทราบนะคะพอมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าจำได้เวลาที่สอนเรื่องทำยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยก็จะบอกว่าต้องแช่มะขามป้อมไว้แห้งไว้สักคืนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันดูดเอาน้ำแล้วก็รสชาติเนี่ยออกคือหลักๆเนี่ยนะคะมะขามป้อมเองเนี่ยมันรสชาติมันเนี่ยคือถ้าจะใช้เพื่อเรื่องการแก้ไอนะคะรสชาติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากคือความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ฝาดนิดๆของเขาแล้วก็ขมหน่อยๆเนี่ยนะคะปลายลิ้นเนี่ยมันจะทำให้ช่วยระงับเรื่องของอาการไอได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมะขามป้อมเวลาเอามาทำยาเนี่ยนะคะเรื่องของรสชาติเนี่ยอายุสายพันธุ์เนี่ยจะมีความสำคัญนะคะซึ่งไทยเราเนี่ยนะคะใช้มะขามป้อมสายพันธุ์ไทยซึ่งลูกจะเล็กกว่าแต่ว่ารสชาติมันจะเข้มข้นกว่ามาทำเป็นยานะคะ
3: ค
4: แล้วก็พอเราเอามาแต่ว่าสมัยเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่าแช่มาขามป้อมเพื่อเอามาต้มข้ามคืนแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่จะทำน้ำมาขามป้อมไว้กินเองเนี่ยแนะนำว่าให้แช่แต่ว่าพอดีของเราเนี่ยมีเครื่องมือที่เราผ่านกระบวนการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องสกัดประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแช่แล้วนะคะแล้วก็ตัวยาแก้มาขามป้อมเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยนะคะตั้งแต่เรื่องของการไอที่มีเสมหะเทียบกับยาแอมบ็อกโซลนะคะซึ่งปัจจุบันหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้แทนตัวแอมบ็อกโซลนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีอาจารย์หมอที่จุฬาเนี่ยนะคะเขาก็เอาไปทำเปเปอร์คือเนื่องจากว่าคนไข้เองเนี่ยค่ะเวลาที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะหรือว่าบางทีต้องใส่เครื่องมือนะคะเพื่อขยายหลอดลมพวกนี้มันจะระคายเคืองมากนะคะถ้าใครเคยทำคุณหมอเขาก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปเนี่ยแล้วหลังจากพอถอดเครื่องมือเนี่ยคนไข้ก็จะไอมากเลยนะเพราะว่ามันเกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้คนไข้เนี่ยอมให้คนไข้เนี่ยนะคะกินตัวมะขามป้อมเข้าไปนะคะเป็นแคปซูลนี้แหละนะคะก็พบว่ามันลดอาการไอได้ดีนะคะรวมถึงก็มีคนเอาเป็นเม็ดมะขามป้อมเม็ดยาแก้ไอมะขามป้อมของเราไปอมด้วยก็ได้ผลดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวมะขามป้อมเองเนี่ยจึงเหมาะกับเรื่องอาการไอซึ่งล่าสุดเนี่ยพ่อเนี่ยนะคะแกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็สังเกตช่วงนี้ระบาดนะคะจะต้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือพอเราให้ยาลดไข้ไปเนี่ยนะคะ
3: คร
4: ับ ไข้ลงแต่พอสัก 2-3 ชั่วโมงไข้กลับมา
3: อีกแล้ว
4: แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่วันนึงก็เริ่มเอ๊ะมานั่งคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ไข้ธรรมดาพอดีเอ๊ะมีเทสคิตอยู่พอดีที่บ้านนะคะก็เลยเอามาตรวจก็เป็นเทสคิตโควิดกับเทสคิตไข้หวัดนะคะก็พบว่าแกเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A ก็ไปเอายาต้านไวรัสมานะคะก็กินคือหลังจากไปสองวันแล้วล่ะก็กินแต่ว่าก็ยังได้ผลดีนะคะทีนี้พอหายปุ๊บเนี่ยนะคะด้วยความที่พ่อเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขาก็จะไม่ค่อยได้นั่งก็จะนอนเพราะฉะนั้นเสพหาเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ที่หน้าอกแล้วแกก็จะไอตลอดนะคะ
3: ครับ
4: วิธีการก็คือว่าเราเนี่ยก็ให้อมเม็ดอมมะขามป้อมนะคะไว้เลยนอนก็อมนะคะแล้วก็สัก 2-3 เม็ดเนี่ยให้มันช้าเอาเสมหะออกนะคะแล้วพอไอเยอะๆเนี่ยก็ให้พยายามขับออกมานะคะ
3: ครับ
4: แล้วพอตอนหลังพอเสมหะออกกลายเป็นเสมไอแห้งนะคะเพราะว่าเวลาคนแก่เนี่ยเวลาติดเชื้อพวกเนี่ยมันก็จะมีอาการค่อนข้างหนาแล้วก็ใช้สเปรย์ฟ้าทลายโจรพ่นนะคะปัจจุบันก็เกือบจะเป็นปกติแหละเพราะฉะนั้นยาแก้ไอมาขามป้อมเนี่ยนะคะถ้ามีเป็นเม็ดได้เนี่ยแล้วก็อมติดคอไว้เนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของเสมหะหรือว่าไปช่วยทำให้เสมหะเนี่ยนะคะมันเรียกว่าลดความหนืดลงแล้วก็ขับออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะคะ รวมถึงช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะทีนี้มาขามป้อมจริงๆแล้วเนี่ย ในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ว่ามะขามป้อมเองนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรวมทั้งมาขายในเมืองไทยนะคะเป็นสารสกัดช่วยเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะ
3: ค
4: ืออาจจะไม่ได้ช่วยรักษาแต่ว่ามันช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดที่บริเวณทางเดินหายใจแล้วทำให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นคือปัจจุบันนะคะคือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่สนิทกันมากเลยเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยเพิ่งเสียตกใจมากนะคะ
3: ครับ
4: ที่เสียเนี่ยเป็นเพราะว่าไ
3: อ
4: แล้วไอนะคะแล้วก็คือเส้นเลือดหัวใจแตกก็เลยเสียเราก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันเปราะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหรือว่าในคนไข้สโตรกตอนนี้ค่ะก็จะมีคนไข้เมื่อเช้าเนี่ยก็นั่งอ่านเคสก็บอกว่าเส้นเลือดที่สมองเปราะแล้วก็แตกทั้งที่กินอาหารดีสุขภาพดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสมุนไพรที่มันไปช่วยเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมะขามป้อมนะคะที่เขามีการศึกษาวิจัยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอันนึงที่ในอนาคตน่าจะมีการศึกษาวิจัยแล้วก็นำเรื่องของมะขามป้อมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มันกว้างขวางเพราะว่าในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยปลูกได้หลายที่แล้วก็ผลผลิตค่อนข้างดีแล้วก
3: ็
4: กรมวิชาการเกษตรเขาก็มีความพยายามในการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะกับอีกอันนึงก็คือในต่างประเทศโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยก
3: ็
4: ใช้เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะอย่างเราเนี่ยมีสูตรขมิ้นชันกับมะขามป้อมที่หลักๆเนี่ยเราไปทำให้คือตัวมะขามป้อมเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลเราก็ช่วยเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ในอนาคตเนี่ยตัวมะขามป้อมมันก็จะมีบทบาทในโรคอื่นๆโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เมื่อกี้พี่บรรลงพูดถึงเรื่องภาวะฉุกเฉินเนาะคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ฟังข่าวแล้วตอนนี้เราไปอาจจะไม่ได้สนใจสงครามมากนะคะแต่ตอนนี้ยิงกันเละแล้วก
3: ็
4: น้ำมันก็สูงแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมะขามป้อมเองเนี่ยอาจจะเป็นสมุนไพรหนึ่งนะคะที่เราน่าจะมีไว้ใช้ที่บ้านเพราะว่ามันช่วยเรื่องหวัดได
3: ้
4: อันที่สองเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเรื่องของแผลนะคะจริงๆเนี่ยตัวมะขามป้อมเองเนี่ยเราสามารถเอามาแช่เท้านะคะทำเป็นน้ำต้มแล้วก็แช่เท้านะคะช่วยเรื่องของการสมานแผลแต่ว่าเป็นแผลที่ไม่ได้เปิดกว้างมากนะคะถ้าแผลกว้างมากๆเนี่ยขมิ้นชันจะดีกว่าแผลที่ไม่ได้กว้างมากเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะแผลที่มีรอยถลอกนะคะหรือแผลที่เกิดจากน้ำกัดเท้าพวกเนี้ยยิ่งถ้าตอนนี้ได้ข่าวว่าในหลายจังหวัดก็เริ่มน้ำท่วมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมะขามป้อมนะคะที่เป็นผลแห้งเนี่ยเก็บไว้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้นะคะได้ตั้งแต่ต้มกินนะคะลดเสมหะนะคะช่วยในเรื่องของการล้างแผลนะคะหรือว่าอย่างบางกรณีที่ผู้ป่วยโดยเฉพาะบางคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านบางทีเกิดแผลเล็กๆได้น้อยพาไปหาหมอไม่ไหวนะคะการใช้มะขามป้อมล้างแผลอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับมะขามป้อมที่ อยากจะให้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปปลายปีนี้ก็จะมีมะขามป้อมออกอีกแล้วเราก็ควรจะมีเตรียมไว้นะคะ
3: ครับครับ
4: น่าจะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิด
3: เปิดสายเร็วเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดสายเร็วขึ้น
3: ได้ครับได้ครับโอเคครับเรียบร้อยกันไปนะช่วงแรกที่ทางด็อกเตอร์สองท่านให้ข้อมูลนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้เหมือนกันไม่ได้ตระหนกตกใจอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการเอาไว้นะคือมันมีโอกาสได้ใช้อยู่แล้วอย่างมะขามป้อมเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของไอนะเสมหะต่างมันต้องมีอ่ะนะคนในบ้านเราเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็มีเสมหะเดี๋ยวก็ระคายคอก็จิบได้อร่อยด้วยนะครับของเรานี่มีทั้งประเภทเป็นทั้งเม็ดก็มีนะเป็นยาอมเป็นเม็ดก็มีแล้วก็เป็นน้ำแล้วมีสูตรใหม่ด้วยนะสูตรใหม่ของเราสูตรอ๋ออันนี้เป็นตรีเป็นสูตรไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมเป็นสูตร ยาไก่มะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลใครที่บอกโอ้ไม่อยากมีน้ำตาลเลยก็ลองดูนะรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ธรรมชาติหญ้าหวานใช้ความหวานจากหญ้าหวานเนี่ยแทนปรุงรสแต่ว่าไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้อย่างฟ้าทะลายโจรแคปซูลเนี่ยนะขมิ้นชันแคปซูลมีติดไว้เถอะครับนะของหลักๆพวกนี้นะฮะสามารถที่จะหยิบฉวยมาใช้ได้ในภาวะที่มันเร่งด่วนได้เลยนะครับตัวอื่นๆนะอย่างตัวที่เป็นกาซิดีนแผลเนี่ยนะกาซิดีนเปลือกมังคุดของไพโพเบตเราก็ดีนะครับดูแลผิวพรรณก็เลือกเอานะมีหลายตัวครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเปิดสปอร์ตให้ผู้ฟังฟัง1ชุดนะเราก็เลือกสปอร์ตที่ตัวที่เป็นมาตรฐานของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องขออย.ในหลายๆตัวที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังได้ทราบกันเอาตัวหลักๆที่เราสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับฟังสปอร์ตเสร็จแล้วนะผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยนะในเรื่องของสุขภาพหยุกยาต่างๆนะหยุกยาก็ถามได้สุขภาพต่างๆก็ถามได้หรือจะเป็นเรื่องราวของไพโพเบตที่อยากจะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมการใช้นะข้อควรระวังอะไรที่ยังมีข้อสงสัยในการใช้อยู่ต่างๆถามได้เลยนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์โทรศัพท์ในค่ำคืนนี้กับพรุ่งนี้นะเรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะเป็นเบอร์02-290-0473นะเบอร์เดียวเราจะรับทีละท่านเพื่อเคลียร์ปัญหาให้ก่อนทีละท่านนะฮะ02-290-0473หลังเบรกนะฮะหลังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะปัญหาสุขภาพต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทางดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะเราจะรับสายนะต่อเนื่องเลยนะทีละท่านทีละท่านนะครับ022900473อาสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
4: จากสงขลาครับ
3: สงขลาเนาะ
4: คร
3: ับ เชิญครับด็อกเตอร์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมอยากจะเรียนถามว่าใบมะระขี้นกเนี่ยทานได้ไหมครับ
5: ใบมะระขี้นกทานได้ค่ะ
3: ยอดอ่อนนิยมทานยอดอ่อนใช่ไหม
5: ใช่ค่ะก็เอามาจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าอาทิตย์ละสักสามครั้งเนี่ยมากเลยไหม
5: จะทานเพื่อประโยชน์อะไรคะต้องการคาดหวังสรรพคุณอะไรไหมคะ
4: ไม่ได้หวังอะไรเป็นแบบ
3: เป็นผัก
4: ก็เป็นผัก
3: เป็นผักลวกจิ้มอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
4: ใช่
3: สัปดาห์ละสองหนอย่างเงี้ย
5: คือถ้ากินเป็นค่ะถ้ากินเป็นอาหารนะคะมันก็มีมันไม่ได้ถือว่าแบบเยอะมากเนาะเพราะว่าคนเราก็มีข้อจำกัดในการเอาอาหารใส่กระเพาะเนาะแล้วก็กินทุกมื้อก็คงไม่ได
3: ้
5: อย
3: ู่
5: แล้วอ่ะนะคะมันก็เบื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราทานสัปดาห์ละ 3-4 วันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะ
3: ครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสัปดาห์ละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างครั้งเดียวบ้างอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับ
4: ครับขอบคุณมากคร
3: ับโอเคดีครับดีครับ
4: สวัสดีครับสว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ อ๋อโหจากสงขลานะฮะก็ดีครับเก็บยอดผักริมรั้วเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้ฉีดยาด้วยนะมันปลอดภัยนะผักริมรั้วกินได้เนี่ยโอ้สรรพคุณทางสรรพคุณอาหารเราเน้นที่อาหารนะส่วนทางยาแล้วก็เหมือนกับมันเป็นเสริมพอมันเป็นอาหารที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมันก็เหมือนเป็นยาในตัวนะครับเชิญช่วยเชิญครับปิดวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์ครับเชิญถามเลยครับดร.ฟังอยู่ครับ
4: ถามเรื่องเดียวครับมีเสลดมากครับผม
5: ค่ะเกิดจากอะไรคะหรือว่ามีเป็นประจำคะ
4: มีมาประมาณ5ปีแล้วรักษาไม่ยอมหายครับเสลดนะครับ
5: มีช่วงไหนคะเช้ากลางวันเย็น
4: ตอนเช้าอ่ะตอนเช้ามาก
3: ตื่นนอนมารู้สึกมีเสลดที่คอเลย
5: แล้วมันขับออกไหมคะ
4: ไม่ขับออกก็แบบอ้อมันมีอีกอย่างหนึ่งถ้ากินเผ็ดๆแล้วก็จะออกเยอะ
5: ถ้าเกิดสมมติว่ากินเผ็ดแล้วออกเยอะก็กินน้ำขิงได้ค่ะ
3: ใช้น้ำขิง เป็นตัวละลายเสมหะไปขับเสมหะได้สเลดสีอะไรครับสเลดที่เป็นสีขาวอ่ะ
4: ขาวๆครับ
3: พวกนี้จะไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
4: ผมจะรักษาไหนกินยาอะไรครับ
5: คือตัวอันที่หนึ่งค่ะคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าสเลดเยอะเนี่ยมันเยอะแต่ละคน
3: อ
5: ่ะมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าที่บอกว่ากินเผ็ดๆแล้วหายแล้วมันดีขึ้นก็เราอาจจะกินน้ำขิงคือตัวขิงเองเนี่ยนอกเหนือจากมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดเสมหะแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะยังไปช่วยลดการอักเสบคือถ้าเกิดสมมติเรามีเสมหะต่อเนื่องมา5ปีอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นจนเป็นเยอะอ่ะนะคิดว่าอาจจะเป็นรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันแสดงว่ามันมีการผิดปกติบางอย่างที่ปอดเราเช่นอาจจะเกิดจากเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเราได้รับละอองอะไรเข้าไปบ่อยๆไหมจนร่างกายมันก็เกิดปฏิกิริยาก็คือเกิดเสมหะขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงก็ได้นะคะที่การทานน้ำขิงมันก็นอกเหนือจากการลดเสมหะมันก็จะอาจจะไปช่วยลดการอักเสบได้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการที่มีเสมหะจากหวัดอย่างเงี้ยค่ะมะขามป้อมก็อาจจะดีกว่าตัวมะขามป้อมมันก็จะมีพวกสารวิตามินซีโพลีฟีนอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยเรื่องของหวัดได้ค่ะ
4: แล้วมะขามป้อมนี่ซื้อที่ไหนครับ
5: ขิงเหรอคะ
3: มะขามป้อมยะเชิญครับ
5: มะขามป้อมจะซื้อของอาภัยภูเบศก็ได้ค่ะเป็นเม็ดอมหรือว่าของหลายๆเจ้าก็มีแต่ว่าถ้าของอภัยภูเบศเนี่ยเราก็อาจจะใส่มะขามป้อมในปริมาณที่สูงหรือว่าถ้าไม่ได้สะดวกที่จะซื้อเป็นสำเร็จรูปเราก็อาจจะหามะขามป้อมที่เป็นแห้งนะคะหรือว่าเป็นผลที่มีขายในตลาดแต่ช่วงนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีผลสดอ่ะอาจจะต้องไปปลายปีอะค่ะถึงจะมีค่ะ
4: แล้วถ้าที่อภัยภูเบศเนี่ยสั่งซื้อยังไงได้ครับ
3: ผม
5: อภัยภูเบศเดี๋ยวให้พี่บรรลมให้เบอร์ได้ค
3: ่
5: ะ
3: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับ
4: ผมอยู่ชุมพรครับ
3: อยู่ชุมพรเหรออ่ะโอเคชุมพรเนี่ยอยู่ไกลพวกร้านขายยาหรือว่าในเซเว่นไหม
4: มีร้านขายยาครับผม
3: คุณลองไปดูก่อนคุณลองไปดูก่อนนะในร้านขายยาลองไปถามดูว่ายาใช้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ำดีอาจารย
5: ์จริงๆถ้าใช้เป็นน้ำก็จะดีกว่าค่ะ
3: ก็เลือกอ่ะ
5: คือเสมหะมันเหนียวถูกไหมคะ
4: ครับผมครับ
5: มันมีเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็เหนียวถูกไหมคะ
4: ถูกครับถูก
3: ลักษณะเสมหะเหนียวขาวแล้วก็เป็นตอนเช้าจะเยอะหน่อยตื่นมาจะรู้สึกได
4: ้ครับ
5: ถ้าเหนียวก็เป็นน้ำอาจจะดีกว่าค่ะ
3: เป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอภัยภูเบศ
4: ครับ
5: มีโรคเบาหวานอะไรไหมคะ
4: ไม่มีครับผมไม่ได้เป็นโรคอะไรครับ
5: อ๋อโอเคค่ะไม่มีทานยาดามได
3: ้หรือกลางวันจะอมยาอมด้วยเสริมได้ใช่ไหมอาจารย
5: ์ใช่ใช่
3: จะซื้ออมกับน้ำผสมกันเลยก็ได้ถ้ามีนะ
4: ที
3: น
4: ี
3: ้โอเคถ้าสมมติว่าหาซื้อแล้วไม่เจอโทรมาสั่งซื้อที่ฝ่ายขายเรานะครับเบอร์จดเบอร์นะครับ
4: ครับ
3: 02
4: ครับ
3: แล้วก็02
4: ครับ
3: 877
4: ครับ
3: 10ผมทวนยาวๆให้ฟังนะ02028710เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติของอภัยภูเบศโทรไปเนี่ยมันจะต่อมันจะถามเราต่อไปที่นี่ต่อที่1ไปที่นั่นต่อ2ของเราถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฝ่ายขายจะเป็นต่อไปที่2นะครับ
4: กด2ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ๆฟังในระบบคอมระบบโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อัตโนมัติอีกทีนึงนะแต่ถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นต่อ2เป็นฝ่ายขายนะครับ
4: ผมครับผม
3: แล้วเอาเบอร์ตรงไปอีกเบอร์หนึ่งเผื่อฉุกเฉินอะไรไว้
4: คร
3: ับ 086 563
4: 563
3: 1123
4: 1123
3: โทรได้ในวันและเวลาราชการนะ
4: ครับผม
3: 086-563-1123โอเคครับ
4: 1123ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
3: เคครับโชคดีครับโชคดีครับออกกำลังกายด้วยนะ
5: อ้
3: าวต่อครับต่อครับยังมีเวลาอีกเกือบ20นาทีเลยผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วมีประเด็นที่อยากจะปรึกษากับทางดร. 2มาเลยครับเรื่องสุขภาพเรื่องหยกยาเรื่องสมุนไพรต่างๆสายนี้จากไหนครับ
6: จากสุพรรณบุรีครับ
3: สุพรรณบุรีเชิญครับคุยกับดร.ได้เลยครับ
6: ผมดร.ครับผมอยากจะทราบว่าเราเป็นโรคไตเนี่ยกินไอ้ทาเวนดอนได้ไหมครับ
5: เป็นโรคไตนี่คือล้างไตอยู่หรือยังไงคะ
6: ไม่ได้ล้างอะอยู่ในระยะ3ระยะ4นะครับ
5: อ๋อกินได้ค่ะแต่ว่าจะกินเพื่ออะไรเอ่ย
6: คือผมเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ
5: กระดูกทับเส้นจริงๆแล้วเชิญค่ะ
6: คือว่ามันจะมีกระฉาแข้งฉาขาปวดแข้งปวดขานะครับ
5: ค่ะ
6: ชามากชานะชาหนักไปหมดเลยครับ
5: ค่ะ
6: นี่เขาว่าทาเวนออนมันมีทำให้กินแล้วย่อนได้ผมก็ต้องถามด็อกเตอร์มากินได้หรือเปล่าครับ
5: กินได้ค่ะทาเวนออนหรือทาวันเปรียงก็ได้ค่ะของพวงเงินก็มีค่ะที่เป็นสูตรทาเวนออนทาวันเปรียงพวกยากำลังพวกเนี้ยค่ะ
6: ครับครับ
3: อันนี้ได้มาเองใช่ไหมหาทาเวนออนได้เองใช่ไหมครับ
6: ครับได้เองครับ
3: โอเคหาได้ก็ต้อง
5: ถ้าหาได้เองก็ได้ค่ะแต่ว่าปกติทาเวนออนเนี่ยมันอายุมันจะต้องสัก 4-5 ปีอะค่ะ
3: ดูเทาที่ยังน้อยจะ 4-5 ปีหรือไม่ก็ต้นใหญ่หน่อยนะจะมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างจะครบถ้วนหน่อย
6: ครับ
3: โอเคก็มี
6: ขอบคุณมากครับ
3: ได้ครับก็ลองดูได้นะตำราเขาก็พอช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องดูภาพรวมด้วยว่ากระดูกทับเส้นมันรุนแรงขนาดไหนก็ต้องให้แผนปัจจุบันได้ช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
7: ครับจากสระบุรีคร
3: ับ สระบุรีเชิญเลยครับคุยกับดร.ได้เลยครับ
7: ดร.ครับยาฆ่าเชื้อกินกับขมิ้นชันพร้อมกันได้ไหมครับ
5: ฆ่าเชื้อกับขมิ้นชันกินแก้อะไรจ๊ะ
7: แก้กระเพาะครับกระเพาะ
5: กินได้ไรค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอย่างในโรคติดเชื้อทางเดินอาหารนะคะคือบางคนน่ะเป็นแผลในกระเพาะแล้วรักษาไม่หายหมอให้ไปส่องกล้องพบว่ามีเชื้อ H. pylori อยู่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็สามารถใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาฆ่าเชื้อได้เหมือนกันค่ะก็กินร่วมกันได้ครับ
7: ครับแล้วเนี่ยไอ้ยา

0: อะไรนะคะ
1: ยาคงไม่เป็นไรนะกินพร้อมกันครับ
0: ไม่มีปัญหาค่ะเพราะปกติตัวขมิ้นชันก็เป็นสมุนไพรที่ใช้บ่อยค่ะ
1: ครับมันเป็นขมิ้นชันของโรงพยาบาลด้วย
2: ครับได้ครับได้ครับ
0: ได้ค่ะ
2: เขาจะบอกว่าได้ครับได้ครับทานร่วมได้ครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับดร.ก็เคลียร์ปัญหาให้แนะนำให้ทีละคนทีละท่านทีละท่านนะครับทีละท่านสายนี้จากไหนครับ
3: จากสุโขทัยค่ะ
2: เชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรมค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: พอดีหนูจะถามว่าคือเราเพิ่งเจาะเลือดมาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแล้วก็เราจะไปมีแผนจะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะคือเอ็กซเรย์ทั้งตัวค่ะคราวนี้เราต้องเจาะอีกทีไหมว่าผลเลือดเนี่ยมันอยู่ได้ถึงเดือนไหมคะ
0: มาคือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีไหมคะทำซีที
3: ค่ะฉีดทีค่ะ
0: ฉีดสีแล้วหมอสั่งแล็บไหมคะ
3: หมอสั่งแล็บไหมหมายถึงคือตอนเนี้ยหนูไปโรงพยาบาลศีรษะที่นี่แต่เขาทำใบคล้ายๆใบส่งตัวใบบันทึกการส่งตัวเนี่ยแทนใบส่งตัวเพราะหนูใช้ประกันสังคมแล้วคราวนี้เราสามารถ walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลที่เราจะไปทำ CT scan นี่ได้เลยหนูก็เลยถามคุณหมอว่าผลเลือดตรงนี้มันสามารถใช้ได้ไหมภายใน1เดือนนะคะ
0: คือจริงๆคือถ้าฉีดสีด้วยอะค่ะมันจะต้องดูค่าไตค่ะทีเนี้ยค่าไตมีไหมก่อนหน้านี้1เดือน
3: มีค่าไตคือวันที่2เนี่ยมีค่าไตเกลือเล่แล้วก็ผลเลือด3ตัวค่ะ
0: แต่ว่าไม่คือค่าไตที่เป็นค่าอีเป็นค่ากันกองถูกไหมคะค่าซีรัมเคตินิน
3: อันนี้หนูก็ไม่ได้ถามคุณหมอว่าคือมันดีค่ะดี3ตัวนี้เลย3ค่านี้ค่ะผมก็เลยว่ามันใช้ได้ไหมหรือต้องไปเจาะใหม่ก่อนที่จะทำซีทีค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือเอาอย่างนี้ค่ะ
2: ปกติไม่ต้องเจาะอ่ะจ้า
0: คือถ้าเกิดสมมติว่ามีแล็บอ่ะก็แล็บไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณหมอเขาพิจารณาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าภายใน1เดือนเนี่ยมันน่าจะใช้ด้วยกันได้ค่ะ
3: นึกว่ามันต้องคือที่นุ่นทำซีทีทั้งตัวมันต้องเจาะใหม่ดูอะไรใหม่อะไรเงี้ยความหมายนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมันไม่โอมันต้องเอาสุดๆอะไรประมาณนี้ไง
0: ก็ต้องคุยกับคุณหมอค่ะแต่ว่าโดยปกติในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยมีผลแล็บใน1เดือนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ให้คนไข้เจาะนะคะแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอก็ให้เอาติดไป
2: เอาติดไปครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าทางนี้เขาอนุญาตให้ไปทีซีสแกนแล้วแสดงว่าตรวจเรียบร้อยแล้วใช่เขาส่งตัวไปเขาส่งตัวไปแสดงว่าเขาตรวจตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ควรจะติดไปครับ
3: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคือบางทีมันชอบเป็นตะคริวอ่ะที่บริเวณท้องอะค่ะคุณหมอเคยเจอไหมเคยมีคนไข้ถามไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะ
3: หนูก็งงตัวเองว่ามันทำไมเป็นมันเป็นตะคริวที่น่องอะไรเงี้ยแต่มันเป็นที่ท้องคือเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วหายอยู่งั้นอะไม่เป็นไรไม่คือมีคือไม่มีอาการอะไรอื่นแต่ดูความคิดว่ามันเป็นตะคริวอะ
0: มันมีอาการยังไงคะลักษณะยังไงเอ่ย
3: ก็เหมือนเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่น่องนี่แหละแต่มันเป็นที่ท้อง
0: ท้องผูกไหมคะ
3: ไม่ผูกค่ะคุณหมอ
0: มีลมเยอะไหมเอ่ย
3: ลมหมายถึงว่า
2: ลมในท้องอะ
3: ลมระบายอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ลมที่อยู่แก๊สในท้องอะค่ะพูดง่าย
3: ๆก็แก๊สในท้องก็ถ่ายทุกวันนะคะคุณหมอจ๋า
2: จะเป็นตะคริวที่ปวดไหมที่ท้องอะปวดไหม
3: บางทีก็ปวดบางทีก็ไม่ปวดไม่ถึงปวดตรงมันเป็นตะคริวแล้วมันก็หายไปเนี่ยค่ะเป็นแล้วมันก็หายไปหนูว่าหนูเป็นอะไรผิดปกติไหมอะไรเพราะหนูไม่เคยเป็นไงเป็นแล้วมันก็หายไปแล้ว
0: หายจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีลมในท้องมากก็ได้นะคะก็อาจจะ
3: ใช่ไหม
0: ใช่ลองทานยาขับลมดูก่อนไหม

0: ก็จริงๆวิธีการนวดไทยมันจะมีนวดท้องอะค่ะเพื่อคลายเส้นบริเวณท้องก็ใช้ได้ผลดีนะคะตัวเองก็รักษาอยู
1: ่เ
2: ออนวดท้องนี่ทำเองไปหาหมอม
0: าแต่ว่ามันต้องเป็นหมอเชี่ยวชาญนะก็ถือจะนวดท้องได้ไม่งั้นเดี๋ยว
1: แนะนำให้ไปหาหมอเชี่ยวชาญแนะนำให้ไปหาหมอที่เก่งหน่อยนวดท้อง
2: เ
1: ป็นถี่แค่ไหนเนี่ยเป็นถี่แค่ไหนครับ
2: หมายถึงมันเป็นใช่ไหมคะอาการเป็นใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่อ๋อบางทีก็เป็นติดกันบางทีก็หายไปเลยอย่างเงี้ย
1: หายไปเป็นเดือนๆเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่บางทีมันก็เป็นมาอะไรเงี้ย
1: มันแล้วแต่โอเค
2: หนูก็ไม่รู้มันเป็นที่ภาวะร่างกายอะไรเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
0: ก็อย่างนี้ค่ะลองดูค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเรากินยาขับลมแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าม ันมีลมอยู่ข้างในค่ะ
1: อืมแล้ว
0: แต่ถ้าเป็นตะคิวค่ะ
2: ที่กินแล้วที่เคี้ยวก่อนกลืนใช่ไหมคะตอนนั้นไหม
0: ใช่กินได้ค่ะหรือว่ากินขมิ้นชันก็ได้นะคะช่วยขับลม
2: ค่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมคุณหมอคะที่มันตะคิวเป็นที่ท้องหนูงงมันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคุณหมอคะ
0: คือตะคิวเป็นที่คือปกติตะคิวเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันมีการเกร็งอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคลายกล้ามเนื้อถึงบอกว่าคือตอนเนี้ยดีที่สุดก็คือถ้าเราหาหมอนวดที่เขาเชี่ยวชาญแล้วคลายกล้ามเนื้อบริเวณท้องหรือเราอาจจะลองกดเองเบาๆก็ได้เราอาจจะเจอจุดที่มันตึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะน้ำมันนวดอุ่นๆเนี่ยทาก็อาจจะช่วยคลายได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่มั่นใจก็เราก็กินยาขับลมค่ะ
2: เมื่อกี้คุณบอกว่าใช้น้ำมันอะไรนวดๆนะคะ
0: น้ำมันอุ่นๆนะคะ
1: น้ำมันทั่วๆไปน้ำมันลงน้ำมันเหลืองได้หมดเลยฮะน้ำมันที่อุ่นๆที่มันให้ความร้อนนิดหน่อยครับครีมก็ได้ไหมอาจารย์
2: ยาหม่องอ่อนๆได้ไหมคะยาหม่อง
0: ใช่
1: ได้
0: ยาหม่องก็ได้
1: ยาหม่องก็ได้ครับ
2: ท้องอะไรเงี้ย
1: ได้
2: นวดที่ท้อง
1: ได้ให้มันมีความร้อน
2: โอเคหนูลองทำดูโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอเคฮะแต่ละคนก็ปัญหาแตกต่างกันไปนะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนของแต่ละคนนะบางคนเป็นตรงนู้นคนนึงก็เป็นตรงนี้ค่อยแก้ค่อยดูแลกันไปนะครับแต่ว่าตะคิวเป็นที่ท้องเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วถ้าเป็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันถ้าออกกำลังกายหนักๆเป็นที่ท้องเนี่ยโหน่ากลัวเอาสายอื่นที่รออยู่ครับเชิญเลยต่อเลยครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาอีกประมาณ 6-7 นาทีนะที่จะได้ปรึกษากับทางดร. 2นะครับ022763เอ้ยไม่ใช่022900473นะครับ022900473นะเอาตอนนี้สายว่างครับมีเวลาได้อีกสัก2ท่านนะน่าจะ 2-3 ท่านเชิญครับที่รออยู่ที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาโดยตรงกับทางด็อกเตอร์นะครับติดแล้วครับจากไหนครับ
3: สวัสดีครับผมจากตากครับ
1: ปิดวิทยุนิดนึงครับ
3: ครับ
1: ปิดแล้วก็คุยได้เลยนะเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ต่อเนื่องเรื่องตะคิวครับ
1: ได้ครับ
3: ผมเป็นทั่วเลยครับหมอ คือบางทีบิดซ้ายก็ติด บิดขวาก็ติดเนี่ยครับ
1: ขึ้นลงขึ้นหลังด้วยว่างั้นเถอะขาเขอหลังเลยขึ้นหมดเป็นตอนช่วงออกหลังออกกำลังกายแล้วอยู่ดูหลังทำงานหนักๆหรือยังไง
3: เวลาเราปวดอะไรนิดหน่อยเราก็บิดเนี่ยบิดแล้วก็ติดตะคิวเลยครับ
1: บล็อกเลยอืดแข็งเกร็งเลย
3: ใช่ครับ
1: โอเคอยากจะทา
0: ให้ไปนวดค่ะ
1: ไปนวด
3: คือ
1: นวดคลายเส้น
0: คือเวลาการนวดเนี่ยมันเนื่องจากพอมันใช้มือคนใช่ไหมคะเขาจะสามารถที่จะค้นหาจุดที
3: ่
0: มันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อได้อ่ะค่ะ
3: สมมติว่าเรานั่งยองๆเนี่ยมันก็ตรงที่ขาน่องพับเลยเงี้ยครับมันแข็งแบบเราต้องยืดอย่างด่วนเลยเงี้ย
1: นวดครับนวดเป็นวิธี
3: การยังไงวะ
0: คือเราลองนวดเองก็ได้ค่ะคือถ้าเราใช้มือเราเนี่ยนะคะสัมผัสบนกล้ามเนื้อจุดไหนที่เฮ้ยมันตึงกว่าปกติหรือมันแข็งนะคะเราก็เอามือเราเนี่ยค่ะตัวนิ้วโป้งอะค่ะไปกดแล้วก็ดันให้มันนิ่มลงค่ะมันก็จะดีขึ้นเองทำเองก็ได้จริงๆอะค่ะแล้วก็ประกอบกับอาจจะใช้น้ำมันที่มันอุ่นหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาหม่องอย่างเงี้ยนะคะช่วยค่ะมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันดีขึ้นเร็วเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญค่ะ
3: ครับครับผม
1: น้ำมันนวดได้ครีมไพรของเราก็ได้ครับช่วยทานวดทาไปนวดไป
3: แต่ร่างไอ้พวกตับไตอะไรเราไม่ผิดปกติอะไรไหมครับหรือว่ามัน
1: สัมพันธ์กันไหมมันสัมพันธ์กันไหมอาจารย
0: ์มันไม่เกี่ยวอะค่ะอันนี้มันเป็นที่กล้ามเนื้อนะคะ
1: กล้ามเนื้อไม่เกี่ยวกับอวัยวะ
0: จะเป็นไปได้ในคนไข้บางกลุ่มนะคะที่ขาดพวกแมกนีเซียมแต่พวกแมกนีเซียมเนี่ยมันจะชาเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็มาจะเป็นในผู้สูงอายุคือรับสารอาหารไม่พอค่ะ
3: ครับบางทีคือมันตอนก็บางทีเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไรบางทีเดือนนี้วันเว้นวันบางวันอะไรเนี่ยครับบางทีก็หายเงียบไปเลยเนี่ย
1: ครับ
3: ผมก็แปลกตัว
1: ลองดู
3: เหมือนกัน
1: ลองดูครับลองดูก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นแล้วก็ไปตามหลักเลยนวดเองหรือจะให้คนที่มีความชำนาญนวดให้คลายกล้ามเนื้อต่างๆนะเป็นทางเลือกเลยนะครับหรือไม่ก็ยืดเหยียดเยอะๆบ่อยๆเอาท่ายืดเหยียดต่างๆท่าบริหารต่างๆมาใช้ยืดเหยียดเส้นกล้ามเนื้อก็ลองดูในโซเชียลมีเยอะแยะเลยนะครับ
3: ครับผม
1: โอเคเคลียร์นะ
3: คร
1: ับ ถ้าไม่หายถ้าไม่หายก็โทรมาคุยใหม่หาใหม่ถามหาเหตุใหม่นะครับ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: โอเคครับโชคดีครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อครับมีไหมอีกสายหนึ่งโอเคเชิญครับเวลาเหลือน้อยถามดร.ได้เลยครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุถามเลยครับ
4: ค่ะถามนิดนึงว่าน้ำมันลำข้าวกับผงขาวนี่แก้อะไรคะ
0: กับอะไรนะคะ
4: กับต้นพลูคาวอะค่ะ
1: น้ำมันลำข้าวกับต้นพลูคาวมีสรรพคุณอย่างไรแก้อะไรใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันลำข้าวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดพวกไขมันตัวไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันมีตัวซิสเตอีนที่สามารถไปเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับได้นะคะภูคาวเนี่ยส่วนใหญ่จะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะ
4: ภูมิคุ้มกันเหรอคะแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะ
4: ขาวต่ำนี่เขาบอกว่าใช้ภูคาวได้ใช่ไหมคะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยนะคะการรักษาโดยใช้สมุนไพรในโรคที่มีความซับซ้อนนะคะเราควรจะต้องคือเราต้องหาสาเหตุก่อนเนาะคือสมุนไพรเนี่ยเป็นการรักษาเสริมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมันก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลของตัวยานะคะทีนี้ต้องถามก่อนว่าที่เม็ดเลือดขาวเราต่ำอะค่ะมันต่ำกว่าปกติมากไหมคือหมายถึงมันตกเกณฑ์เลยหรือเปล่าแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะค่ะ
4: อ๋อมันได้แค่ 3,600 นะคะ
0: 3,600
1: จะหมดเวลาคร
0: ับ แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
4: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
0: คือไม่แน่ใจว่าค่ะ
4: หมอเขาก็ไม่บอกอะค่ะเขาบอกว่ามันต้องไปเจาะไขสันหลังดูถึงจะรู้
1: ครึ่งนาทีครับอาจารย์ดร.เชิญครับสั้นๆเลย
0: แนะนำแบบนี้ค่ะก็คือว่าโดยปกติอันนี้อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเลือดแต่ว่าถ้าจะทานภูคาวก็อาจจะลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเนี่ยภูคาวเนี่ยจะเด่นในเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะถ้าจะซื้อก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานค่ะ
4: ค่ะ
1: โอเคเคลียร์ได้แค่นี้ก่อนนะครับลองดูก่อนโอเคครับ
4: ค่ะขอบพระคุณ
1: ครับโชคดี
0: คร
1: ับสวั
0: สดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ดร.ด้วยนะครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังคุณหมอมากรนะครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อก
12: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต๊อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า69ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ จะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสนับรมมารายงาน
5: จังหวัดตากร่วมกับททท.สำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
13: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเมื่อกี้ผมกำลังดู Facebook อยู่ผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแฟนคลับของคุณหมอที่ต้องการชมทาง Facebook นะสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็จะไลฟ์ทาง Facebook ไลฟ์สดส่วนตัวของท่านผมเองก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วอ้าวใครอยากจะชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ชมได้เลยนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมอถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งเราทั้งคุณหมอก็ต้องเข้าไปที่ Facebook ตัวเองนะแล้วก็ไปที่แว่นขยายเซิร์ชพิมพ์มะกรนะครับมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook ได้นะคุณหมอท่านมารอแล้วนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีนวลๆเย็นๆสบายตานะฮะคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสว
2: ั
3: สด
2: ีครับเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: วันทำบุญกันเต็มอิ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเห็นหลายท่านก็เข้าวัดทำบุญกันเนาะ
2: เออดีจัง
3: นะฮะอ๋อแล้วก็ผมกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่นครปฐมเนาะ
2: ครับ
3: ก็นครปฐมเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมาอยู่เยอะชาวมอญชาวพม่าเขาผมอยู่ทางอำเภอบางเลนนะนะฮะเขาก็ทำฟาร์มกันเดี๋ยวนี้คนไทยไม่มีนะฮะเป็นชาวมอญชาวพม่ามาอยู่กันแล้วก็เขาเวลาเขาไปทำบุญเนี่ยเขารักษาวัฒนธรรม
2: เออเขา
3: พื้นเมืองสวยงามเลยนะ
2: เออ
3: ผมเขาเดินกันเป็นแถวเลยฮิวบินโตไปวัดกัน
2: เหรอวัดอะไรคุณหมอจำชื่อวัดได้ป่ะ
3: ก็วัดในอำเภอบางเลนน่ะนะฮะ
2: อยู่ในตัวเมืองเลยเหรออยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวอำเภอบางเลนเลย
3: ใช
2: ่โอ้ครับ
3: ไปกันเดินกันเป็นสายเลยเนาะ
2: โอ้น่ารักดีเนาะ
3: ครับดูแต่งตัวปะแป้งแล้วก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะแน่นอน
2: คือลักษณะไม่คือไม่ใช่ไทยแท้นะ
3: ก็ไม่ใช่ไทยแท้หรอกแต่เขาก็มาทำงานไงก็คือโขก็ชื่นชมนะเขาก็
2: รักษาใช่ใช่ใช่
3: เขาไว
2: ้อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละคนก็นะดูแลกันไปครับ
3: ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรว่าตอนนี้เนี่ยการทำบุญอะไรยังไงมันลดลงอะไรลงไปกันขนาดไหนเนาะนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ค่อยได้เข้านะ
3: คือพูดตรงๆ
2: ผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าถ้าใจเนี่ยใจเราพุทธอยู่แล้วแต่ว่าเข้าไหมก็เข้าน้อยอ่ะเข้าม
3: ันไม่เหมือนตอนเราเด็กๆนะพี่โรมนะตอนนั้นคือเหมือนว่า
2: พ่อแม่พา
3: พ่อแม่ปู่ย่า
2: ไม่จะพาเข้าใช่ตอนพ่อแม่จะพาเข้าใช่ครับ
3: ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะตอนนั้นเขาบังคับแล้วเราก็เมื่อไหร่จะกินข้าวสักทีของผม
2: รอให้พระฉันเสร็จก่อน
3: เออพระ
2: ไม่เลยพระจะฉันเสร็จสักที
3: เราก็เห็นกับข้าวเราก็กืนเอื้อเอื้อเนาะทีเราก็คิดพ่อจะฉันหมด
2: เด็กๆก็เด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับเด็กๆคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องกินน่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับ
3: ครับก็จริงๆก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะผมว่าเด
2: ี๋
3: ยวก็เนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวคงจะหาโอกาสทำบุญใส่บาตรมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: เข พอเยอะขึ้นเหมือนเริ่มกลับมานึกถึงตอนเด็กมันทำแล้วก็สบายใจด
4: ีใช่ใช่ใช่
3: ว่าตอนเนี้ยทำบุญเนี่ยก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีรณรงค์อยู่เหมือนกันนะฮะว่าเวลาเราจะทำบุญใส่บาตรให้พระคุณเจ้าเนี่ย
4: เลือกหน่อยให้เลือกหน่อยใช่ไหม
3: สุขภาพกันด้วย
4: ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ไหมล่ะ
4: ไม่ก็คนทำจริงๆแล้วบางทีเขาก็ทำเขาก็ตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาของดีๆเอาของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มที่
3: หวานใช
4: ่
3: ไหมฮะ
4: ใช
3: ่หวังแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ
4: เข้าใจเข้าใจครับ
3: เพราะฉะนั้นเน้นในสายบุญตอนนี้อาจจะก็ปรับเปลี่ยนนะผมว่าก็มีเน้นจืด
4: ใช่เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
3: ผักใช่ใช้ผักเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ต้องเยอะเกินไปแต่ว่าดูเรื่องปัจจัยด้านอื่นนะฮะก็เป็นการปรับตัวนะครับ
4: ดีครับ
3: หลายคนบอกโอ้โหช่วงนี้มันหยุดเหมือนหยุดปีใหม่แล้วพี่โรง
4: ใช่ยาวจริงใช่ครับ
3: ผมนับดูนะผมนับดูนะถ้าใครลาเมื่อวัน
4: จันทร์
3: เสาร์ที่แล้วอ่ะก็คือลานะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
4: เสาร์อาทิตย์ได้อยู่แล้วไม่ต้องลา
3: ก็ลาจันทร์ลาวันศุกร์พรุ่งนี้
4: ได้9วัน
3: ต่อ9วันถึงว่าทำไมรถมันติดแอร์
4: ใช่กรุงเทพเงียบเลยสบายขับรถสบาย
3: ครับจะหยุดอะไรกันเยอะแยะฮะ
4: ก็ดีหยุดได้พักไปเที่ยวกันใช้เงินใช้เงินใช้เงินครับ
3: จ่ายรายได้นะฮะนี่ผมก็ภาวนาแล้วพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยออกแล้วนะฮะเพราะมันหมดอ่ะ
4: อ๋อของพันหนึ่งมัน
3: หมดไหมหมดไหมพันเนี
4: ่ยแป๊บเดียวไม่รู้ตัวเลยก็ว่าหมดแล้วเหรอเนี่ยพอไปสแกนเอาหมดแล้วเหรอเนี่ย
3: แรกๆไม่เคยกล้าใช้ฮะพักหลังนี่แป๊บเดียวฮะเรียบร้อย
4: เดี๋ยวผมต้องเช็คเลยเนี่ยว่ามันเหลืออีกกี่บาทเพราะว่าถ้าเหลือนี่เขายึดคืนเลยนะ
3: ยึด
4: คืนเลยนะครับ
3: เดือนสุดท้ายแล้ววะเนี่ย
4: เดือนที่สามสี่เดือนเดือนหน้าเดือนที่สามอีกสองเดือนครับอีกสองเดือนคุณหมอ
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ีก2เดือน
3: เราก็ดีใจกันไปเงินกู้ทั้งนั้นแหละเนี่ยไม่มีของฟรีหรอกนะแต่ก็กระจายรายได้กันไปนะครับช่วยกันไปโอเค
4: ครับ
3: ไปเรื่องพูดคุยสุขภาพกันนะครับวันนี้เอาข่าวจากกรมของกรมการแพทย์นะครับมาฝากนะครับแพทย์เตือนนะครับมะเร็งรังไข่ไอเงียบของผู้หญิงนะฮะอาการคล้ายโรคกระเพาะทำหลายรายรู้ตัวเมื่อสายนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคมะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นแทบไม่มีอาการเตือนใดๆหรือหากมีก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงอาจจะคล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรู้สึกอิ่มเร็วปวดแน่นท้องน้อยเรื้อรังนะครับหรือมีท้องโตขึ้นกว่าปกติจากการที่มีน้ำในช่องท้องผู้ป่วยมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงอาการของโรคกระเพาะส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หรือประมาณ170มาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามเข้าสู่ระยะที่3หรือ4ไปแล้ว
4: ซึ่
3: งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วพุ่งเชิงกรานและช่องท้องการตรวจพบในระยะลุกลามนี้ทำให้อัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือ5 year survival rate ลดต่ำลงสวนทางกับกรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่มะเร็งยังอยู่เฉพาะที่รังไข่ซึ่งมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่ามากดังนั้นการทำความเข้าใจและตระหนักถึงสัญญาณเตือนทางร่างกายของมะเร็งรังไข่จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้เท่าทันโรคและเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีนะทางด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ได้แก่ปัจจัยด้านการเจริญพันธุ์สตรีที่มีรอบการตกไข่ในชีวิตจำนวนมากจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นผู้ที่มีประจำเดือนครั้งแรกเร็วก่อนอายุ12ปีผู้ที่หมดประจำเดือนช้าหลังอายุ52ปีหรือสตรีที่ไม่มีบุตรโดยทุกๆ1ปีที่รอบตกไข่จะสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้อยละ7ในทางตรงกันข้ามสตรีที่เคยตั้งครรภ์อย่างน้อย1ครั้งการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ถึงร้อยละ 30-60 นอกจากนี้ปัจจัยด้านพันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยหากมีญาติสายตรงลำดับที่1เช่นมารดาพี่สาวหรือน้องสาวเป็นมะเร็งรังไข่1คนจะมีความเสี่ยงประมาณ5%และหากเป็นญาติสายตรงลำดับที่2เช่นย่ายายหรือป้าจะมีความเสี่ยงประมาณ3.5%นอกจากนี้สถิติที่ตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีนจากโรคอื่นเช่นกลุ่มอาการมะเร็งเต้านมและรังไข่ทางพันธุกรรมหรือกลุ่มอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบพันธุกรรมชนิดไม่มีติ่งเนื้อก็จะมีความเสี่ยงตลอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมากนะครับ33-58%และ3-14%ตามลำดับและมักพบโรคได้ตั้งแต่อายุน้อยอีกทั้งโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะนี้สัมพันธ์กับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวบางชนิดนะครับนะ
2: ครับ
3: ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองนะครับมีแนวทางที่ผสมผสานกันไปนะครับเช่นการตรวจวัดนะฮะค่าที่สงสัยมะเร็งในเลือดนะครับหรือการทำอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการตรวจยีนเป็นต้นนะครับส่วนการผ่าตัดก็จะต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งยืนยันการวินิจฉัยแล้วจะต้องมีการประเมินระยะเพื่อให้การรักษาอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดให้ยาเคมีบำบัดหรือการให้ยามุ่งเป้านะครับนะฮะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผ่านทาง Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับหรือ LINE NCI รู้สู้มะเร็งนะครับลองเข้าไปอ่านดูได้นะครับที่เอามาฝากเพราะว่าตัวมะเร็งรังไข่เนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะคืออาการไม่เฉพาะเจาะจงจริงในระยะแรกนะครับมันจะไม่เหมือนกับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆอาการคนไข้จะเข้าถึงได้เร็วกว่าเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะมีเลือดออกผิดปกตินะฮะหรือตกขาวอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปตรวจภายในนะฮะพอตรวจภายในปุ๊บบางทีก็จะเจอในระยะแรกแต่มะเร็งรังไข่เนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ข้างในแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะช้านะครับแล้วก็อาการก็จะแบบเนี้ยไม่ค่อยชัดเจนนักจุกเสียดแน่นท้องอืดก็นึกว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับบางทีก็ถ้ามีอาการอย่างเงี้ยยังไงถ้าไม่ดีขึ้นยังไงลองปรึกษาคุณหมอแล้วก็การวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ก็จะช่วยวินิจฉัยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาฝากนะครับกับข่าวจากกรมการแพทย์ครับผม
2: ดีเลยครับครับผู้หญิงต้องคอยหมั่นตรวจหมั่นเช็คนะครับเชิญต่อเลยครับ
3: ต้องหมั่นต้องหมั่นตรวจเช็คนะผู้ชายถ้าอายุเกิน50เนี่ยนะฮะหรือทุกคนเนี่ยต้องระวังโรคหนึ่งนะ
2: โรคอะไรครับ
3: ว
2: ัน
3: นี้ผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ผู้ชายอายุ52ปีนะฮะ
2: 50ต้น
3: ว่าจะมาด้วยมีผื่นมีผื่นที่ตัวนะฮะด้านขวาเป็นมา3วันแล้วมันเจ็บแสบนะฮะเจ็บแสบคือฟังประวัตินี่ก็ปิ๊งเลยนะฮะว่าอาการแบบนี้เนี่ย
2: น่าจะเข้า
3: น่าจะเป็นงูสวัสด
2: ์โอ้งูสวัสด
3: ์อ่
2: าครับ
3: นะครับก็เลยบอกถอดเสื้อนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เปิดเสื้อให้ดูก็ใช่เลยครับเพราะว่าผื่นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเป็นตุ่มใสนะครับฐานเนี่ยมันจะเป็นแดงๆบางก้อนก็ยังเป็นแดงๆอยู่แต่จะเป็นตุ่มน้ำนะฮะเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญคือการกระจายตัวเนี่ยเขาจะกระจายตัวไปตามแนวเส้นประสาทหรือว่าเดอร์มาโตนะฮะตำแหน่งที่เห็นของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆราวนมนะครับขึ้นเป็นกลุ่มเลยฮะวิ่งเป็นเหมือนเป็นกลุ่มดาวอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็บอกการขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นสวยมากเลยเขาจะขึ้นทางหน้านะฮะแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ลามมาข้างหลังนะครับแต่ทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ข้ามเส้นกลางตัวฮะไม่ข้ามเส้นกลางตัวจะชัดเจนเลยแบ่งชัดเจนเลยพอถึงกลางตัวปุ๊บหยุดเลยนะเคสนี้เนี่ยเขาวิ่งไปถึงตรงกลางทางด้านหน้าแล้วก็หยุดทางด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะพอไปถึงทางด้านหลังแล้วก็หยุดเหตุผลก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคงูสวัสด์เนี่ยครับเขาจะการดำเนินโรคเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยมันจะไปตามเส้นประสาท พราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะสำคัญที่ช่วยให้เราวินิจฉัยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของโรคงูสวัสดมาฝากนะครับแล้วก็ทำไมคนอายุหลัง50ปีไปแล้วเนี่ยถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้เองอีกนะฮะแม้ว่าคุณจะเคยเป็นมาแล้วก็ตามนะนะครับอันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับโรคงูสวัสดนะครับโรคงูสวัสดคืออะไรนะครับโรคงูสวัสดเนี่ย เกิดจากเชื้อนะครับที่ชื่อว่าวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสนะครับจริงๆไอ้เชื้อเนี่ยก็เป็นเชื้อเดียวกับไอ้โรคอีสุกอีใสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า อย่างตอนที่เราเป็นอีสุกอีใสเนี่ยไอ้เชื้อที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะมันไปฝังตัวอยู่ตรงดอร์ซัลรูทแกงเกลียนฮะก็คือไปฝังตัวอยู่ในเส้นประสาทปมเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านหลังของไขสันหลังเรานะครับ หรือตามแนวไอ้เส้นประสาทตรงเนี้ยนะครับในส่วนที่รับความรู้สึกมันซ่อนตัวอยู่จะว่าซ่อนตัวก็ไม่เชิงเพราะว่ามันจะถูกภูมิต้านทานฮะในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานเรียกว่าเซลล์มีดิเอเต็ดนะฮะแอนติบอดีเนี่ยคุมไว้อะกดไว้อะเหมือนกับว่าหลังจากที่มันสงบแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้าศึกเข้ามาลุกลานนะฮะทหารคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่มีข้าศึกอยู่กลุ่มนึงอะที่มันไปซ่อนตัวอยู่ไปซ่อนตัวอยู่โดยที่ภูมิต้านทานเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แต่ก็คุมกำลังอยู่นะฮะคุมเชิงอยู่รอบนอกมันก็ไม่แสดงอาการนะฮะแล้วไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันก็อยู่กันในตัวเราเนี่ยเป็นหลายๆ10ปีฮะนะครับทีนี้วันดีคืนร้ายนะครับเมื่อภูมิต้านทานเราอ่อนแอลงนะฮะก็เปรียบเสมือนทหารเราอ่อนแอลงเราวางใจนะฮะว่าคงไม่มีอะไรนะครับไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันก็จะกำเริบขึ้นมาครับแล้วเวลามันกำเริบขึ้นมามันก็จะวิ่งไปตามแนวเส้นประสาทนี่แหละครับก็เลยทำให้เกิดโรคงูสวัสดขึ้นมาที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะฮะว่าทำไมมันถึงวิ่งไปตามเส้นประสาทก็มันแฝงตัวอยู่ที่ปมเส้นประสาทเวลามันเกิดเรื่องมันก็เกิดไปตามแนวเส้นประสาทขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับเพราะนั้นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงกลุ่มไหนที่จะทำให้เกิดโรคงูสวัสดกลุ่มแรกเลยคืออายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่เรียนคือเมื่ออายุมากขึ้นภูมิต้านทานจะตกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับข้อที่2ครับมีภาวะภูมิคุ้มกันลดลงเช่นเป็นโรค HIV เป็นมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนะครับได้รับยาสเตียรอยยากดภูมิพวกนี้นะก็จะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดลงกลุ่มที่3ครับอันนี้ความเครียดครับความเครียดเนี่ยทำให้ลดลงยังไงเวลาเราเครียดนะครับมันจะไปทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงเพิ่มขึ้นนะฮะพอคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นปุ๊บมันจะไปกดภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานก็จะลดลงการนอนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นปัจจัยร่วมได้โดยออกฤทธิ์ผ่านกระบวนการทำให้เกิดความเครียดเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือคนที่มีกลุ่มโรคเรื้อรังนะฮะเช่นเป็นโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคเบาหวานนะครับกลุ่มเนี้ยก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคงูสวัสดเนี่ยขึ้นมานะครับนะโดยอาการเนี่ยจะมีอาการดังนี้นะครับโดยจะมีระยะก่อนผื่นขึ้นนะครับจุดสังเกตก็คือก่อนผื่นขึ้น 1-5 วันเนี่ยมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนนะฮะมันจะรู้สึกแบบมันปวดแบบแสบๆร้อนๆเจ็บจิ๊ดๆเสียวๆซึ่งจะเป็นรูปแบบของการเจ็บเส้นประสาทนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียเป็นฝีหนองเนี่ยมันจะเจ็บหนึบๆปวดหนึบๆแต่อันนี้มันจะเจ็บเสียวแสบร้อนบอกไม่ถูกนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมีไข้ต่ำๆมีการอ่อนเพลียร่วมด้วยแต่ว่าระยะเนี้ยผื่นจะไม่ขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรงงๆนะฮะพอผื่นขึ้นปุ๊บอันเนี้ยจะเริ่มชัดเจนแหละกับผู้ป่วยรายนี้นะครับคือจะเริ่มมีผื่นตามแนวเส้นประสาทเลยนะครับแนวเส้นประสาทที่มักจะขึ้นเนี่ยก็มักจะขึ้นที่ลำตัวนะครับใบหน้าก็ขึ้นได้นะครับตรงบริเวณต้นคอก็ขึ้นได้นะครับตรงเอวนะครับเส้นประสาทที่เอวก็ขึ้นได้นะครับวิ่งลงไปเลยเนี่ยตรงต้นขานะฮะต้นคอแต่ที่เจอมากที่สุดก็คือลำตัวนะฮะลำตัวเนี่ยขึ้นได้นะสรุปขึ้นลำตัวใบหน้านะครับต้นคอต้นขานะครับไปได้นะครับแล้วก็ลักษณะอื่นก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นกลุ่มนะฮะตุ่มน้ำใสนะครับแดงฐานแดงร้อนนะฮะมีอาการบางคนอาจจะมีอาการคันด้วยจุดสำคัญคือจะไม่ข้ามกึ่งกลางตัว นะครับจะไม่ข้ามตื่นกลางตัวก็จะเป็นครึ่งเดียวนะครับ
2: ครับ
3: การดำเนินโรคเนี่ยก็จะดำเนินโรคไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้ผื่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะแตกบางทีก็อาจจะเป็นหนองเนาะแล้วก็จะตกสะเก็ดนะครับสะเก็ดพวกนี้ก็จะหายภายใน 2-4 สัปดาห์นะครับแต่ระหว่างที่เป็นเนี่ยคนไข้จะมีอาการแบบปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ขึ้นตามตำแหน่งที่ผื่นมันขึ้นนะครับที่น่ากลัวที่สุดนะครับอันนึงเลยก็คือเป็นงูสวัสดางูสวัสดาก็คือมันไปเกิดที่เส้นประสาทที่ชื่อว่าไตรจิมินัลเนิร์ฟแขนงที่1นะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงตาพอดีเลยนะฮะแล้วพอมันลามเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันเข้าไปในตานะฮะพอเข้าไปในตาปุ๊บก็ทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงกระจกตาเยื่อบุตาอักเสบจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนอีกอันนึงที่มักจะเจอตามมาก็คือมักจะมีอาการปวดเส้นประสาทต่อเนื่องฮะต่อให้ผื่นมันยุบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เส้นประสาทถูกทำลายนะฮะก็จะทำให้การนำกระแสประสาทและการรับรู้เนี่ยผิดปกติไปคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บเสียวแสบร้อนอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าตัวผื่นเนี่ยจะหายไปแล้วแล้วอาการเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นปีๆเลยฮะถ้าเกินมากกว่า90วันเนี่ยจะเข้ากลุ่มที่เรียกว่า post traumatic neuralgia นะเป็นกลุ่มที่ต่อให้ผื่นหายไปแล้วก็ยังมีอาการเจ็บเส้นประสาทตามมาอยู่นะฮะซึ่งจะเจ็บมากเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เรามักจะเจอก็คือมันไปกินโดนเส้นประสาทสมองผู้ที่เจ็บเส้นประสาทใบหน้านะครับก็จะทำให้หน้าเบี้ยวนะฮะหน้าเบี้ยวหลับตาไม่ลงนะครับปากเบี้ยวเลยแล้วอาการแบบเนี้ยจะเป็นรุนแรงนะฮะกว่ากลุ่มอาการที่เรียกว่าเบลพาวซี่นะเบลพาวซี่เนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวอื่นได้แต่ถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นแรมเซฮันกลุ่มนี้เขาเรียกแรมเซฮันซินโดรมนะคือเป็นจากตัวหูสวัสดเนี่ยมันกินเข้าไปเนี่ยอันนี้จะรุนแรงแล้วเวลาฟื้นตัวเนี่ยอาจจะฟื้นตัวไม่ดีเหมือนกับกลุ่มที่เป็นเบลพาวซี่ที่เกิดจากไวรัสอื่นนะครับนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจจะเจอได้แต่น้อยกว่าก็อย่างเช่นไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับไข้สลักอักเสบก็เจอได้แต่เจอจะน้อยกว่านะฮะการวินิจฉัยนะฮะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูอาการเป็นหลักนะฮะถ้าดูชัดเจนเนี่ยก็วินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องเอาตุ่มน้ำเนี่ยไปตรวจนะครับไปตรวจด้วยวิธี PCR ว่าติดเชื้องูสวัสดจริงไหมการรักษาก็จะใช้ยาต้านไวรัสนะครับต้องรีบให้เร็วที่สุดภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันแรกที่เริ่มขึ้นให้รีบให้เลยยาตัวนี้ก็จะมีตัวหลักๆก็จะมีชื่ออะไซโคเวียนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะมียาตัวอื่นนะฮะเช่นวาลาไซโคเวียก็ได้นะครับแต่อะไซโคเวียก็ยังเป็นยาหลักส่วนยาแก้ปวดเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้ปวดเพื่อนะครับก็มีหลายกลุ่มนะแต่กลุ่มที่สำคัญก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยในการลดอาการเจ็บเส้นประสาทเช่นกลุ่มพวกกาบาเพนซินพีกาบาลินอะมิทิพิลีนนะฮะกลุ่มพวกนี้จะช่วยปรับการรับรู้เส้นประสาทได้นะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยให้ยาอย่างรวดเร็วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยนะครับยกเว้นว่ากลุ่มที่จะมีภูมิต้านทานต่ำนะครับสุดท้ายนะฮะการป้องกันปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนแล้วนะครับก็เรคคอมเมนต์ในกลุ่มที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะป้องกันงูสวัสดได้มากนะครับโดยวิธีฉีดเนี่ยเขาจะฉีด2เข็มห่างกัน 2-6 เดือนนะครับกลุ่มพวกนี้แต่ว่ากลุ่มพวกนี้ยังเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่นะฮะยังไม่ได้รวบครอบคลุมในสิทธิประโยชน์เพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการชำระเงินเพิ่มแต่ทีนี้ลองปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ครับก็ถ้าใครพอจะฉีดได้หลังเกิน50ผมคิดว่าก็มีประโยชน์อยู่นะครับสำหรับการป้องกันงูสวัสดนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนครับวันนี้เอาเรื่องงูสวัสดมาฝากพอสังเกตเท่านี้ครับ
2: ดีครับถ้าฉีดได้ควรฉีดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันรุนแรงยิ่งอายุเยอะๆยิ่งเป็นแล้วยิ่งรุนแรงนะฮะครับโอเคครับ2เข็ม2เข็มอ่ะพักฟังสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วเปิดสายคุณหมอจะให้คำแนะนำนะด้านสุขภาพเหมือนเดิมเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าชั่วโมงของคุณหมอมะกรเนี่ยนะเราเน้นให้คำปรึกษา ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ขอให้เป็นคำถามที่เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะที่จะสอบถามกับทางคุณหมอมะกอนนะครับหลังเบรกครับหลังเปิดสปอร์ตนะอ่ะเราไปฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: ปิ้งเชียว
9: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
8: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศรใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
9: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
8: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศรจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
9: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศรดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
10: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะใช้ของเราแล้วคุณมั่นใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนนะครับ022900473ครับสายแรกมาแล้วโทรจากไหนครับ
11: อ๋อจากโคราชค่ะอาจารย์บรมทีนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอมงคลว่าตัวดิฉันเนี่ยเป็นงูสวัสดเพิ่งหายประมาณจะเกือบเดือนนะคะคราวนี้เลยอยากเรียนถามว่าเราจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเนี่ยมันมีผลไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องฉีดเมื่อเราเป็นแล้ว
3: ฉีดได้ครับฉีดได้ครับวัคซีนหลังคือหลังจากที่หายแล้วปกติแล้วก็ฉีดได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ
11: โอเคค่ะขอบคุณ
2: ต้องเว้นต้องเว้นต้องเว้นจากเป็น3เดือนไปแล้ว
3: ก็ถ้าคือในคำแนะนำอ่ะเขาบอกว่าถ้าอาการทรงตัวแล้วปกติแล้วก็พร้อมก็ฉีดได้เลยครับ
2: โอเคครับงั้นก็ควรฉีดคุณหมอแนะนำว่าควรฉีดใช่ไหมครับ
3: คืออย่างนี้คือย่างนี้ ฉีดเนี่ยมันจะป้องกันอะไรมันจะป้องกันในภาวะที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะไอ้ post herpetic neuralgia คือเจ็บอาการเจ็บเส้นประสาทอ่ะ
11: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์พูดมันเจ็บมากอาจารย์โอ้แบบหลุดโลกเลยอาจารย์ไม่เคยอะไรขนาดนี้บางคนเหมือนไม้หน้าสามโดนเลยก็เลยโอ้มันขนาดนี้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: เพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดภาวะนี้กลับมาได้การฉีดวัคซีนก็ช่วยป้องกันได้ครับ
2: ครับผมครับ
11: ได้ค่ะขอบคุณอาจารย
2: ์เคลียร์นะ
3: ครับขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับ โอเคครับเคลียร์ครับดีครับดีครับไปฉีดนะแต่ว่าต้องเสียสตังค์เองนะส่วนใหญ่จะเบิกไม่ได้นะครับต้องเสียสตังค์เองเชิญครับคุณหมอฟังอยู่จากไหนครับ
12: ค่ะจะเป็นโรค
2: พิษณุโรคเชิญเลยครับ
12: ค่ะสวัสดีครับคุณหมออยากทราบว่ามีวิธีทำให้นิ้วล็อกหายทำยังไงได้บ้างคะ
3: หายขาดคงยากเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าทำให้ดีขึ้นได้ครับทำให้ดีขึ้นได้ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดตัวเองก่อนไอ้คำว่านิ้วล็อกคือหมายถึงว่าปอกหุ้มเส้นปอกหุ้มตัวเส้นเอ็นนะฮะตรงปลายนิ้วเราเนี่ยเขาเสื่อมสภาพนะฮะเราใช้งานมาเยอะอายุเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อจำกัดของเราแล้วนะฮะเพราะนั้นทำให้หายขาดกลับไปเป็นปกติยากแต่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้ทำให้มันดีขึ้นคืออย่างแรกเลยคือต้องลดการใช้งานลงอันนี้เรียนเลยอันนี้คือตรงที่สุดแล้วนะครับต้องใช้เขาน้อยลงลดการงานที่มันต้องงอนิ้วนะฮะหรือมีอะไรที่มาถ่วงกระแทกที่ข้อนิ้วข้อนั้นน่ะอยู่ตลอดเวลาต้องลดลงให้ได้ก่อนเลยฮะข้อที่สองก็คือการรักษาเนี่ยเขาก็ไล่ไปเนาะคุณป้าน่าจะรู้อยู่แล้วกินยาฉีดยาผ่าตัดนะฮะแต่ไม่ว่าจะกินยาฉีดยาผ่าตัดเนี่ยก็ต้องพักอยู่ดีถึงแม้จะผ่าตัดแล้วเนี่ยการผ่าตัดคือมันไปแค่กรีดเปิดให้ช่องว่างมันเกิดเพิ่มมากขึ้นนะแต่ความเสื่อมสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วความแข็งแรงเนี่ยมันทำให้กลับไปเป็นปกติไม่ได้หรอกคือหมายถึงว่าถ้าผ่าแล้วใช้งานเหมือนเดิมก็เป็นใหม่ครับ
12: ค่ะ
3: เป็นอีกเพราะนั้นมันจะกลับไปสู่ที่เรื่องตั้งต้นที่สุดเลยคือใช้งานให้น้อยที่สุดนะครับ
12: ค่ะขอบคุณคุณหมอขอถามอีกอย่างนิดนึงนะคะความดันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆนี่อาการมันจะเป็นยังไงคะ
3: ความดันถ้าเป็นเยอะๆส่วนใหญ่นะถ้าพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงอย่างเดียวไม่มีอาการหรอกครับ
12: อ๋อค่ะค่ะ
3: แต่อาจจะมีบ้างที่ความดันสูงมากแล้วซึมลงอะไรแบบนี้แต่อย่างนี้ผมจะเตือนนิดเดียวความดันสูงเราไม่ได้กลัวอาการความดันสูงนะครับเรากลัวสิ่งที่ทำให้ความดันมันทำให้เกิดมากกว่าเช่นมันไปกระแทกหลอดเลือดทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆปีเส้นเลือดมันก็แตกครับเส้นเลือดมันก็แตกเมื่อกลายเป็นอัมพาตมันก็กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไปกระแทกที่ไตเส้นเลือดไตทุกวันไตมันก็เสื่อมก็กลายเป็นไตวายเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นครับ
12: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
3: ครับผม
12: คุณหมอมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับครับขอบคุณครับติดตามคุณหมอมา 4-5 ปีแล้วครับผมขอบคุณนะครับต่อครับจากไหนครับ
13: ไหนครับ
2: ฮัลโหลโทรติดแล้วครับช่วยโทรติดแล้วครับช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
14: สวัสดีค่ะคุณบรรลงคุณหมอขอเรียนถามว่าเมื่อไม่กี่วันแม่ก็ไปตรวจประจำปีอายุ88แล้วไปเจอไตระยะ4
3: โ
14: หเรายังรู้ป้าจะควรจะทำตัวยังไงคะทำหมายถึงว่าจะต้องรักษาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ก็ควรจะทำยังไงฮะ
3: ต้อง
14: สหายกัน
3: ได้ครับดีเลยครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าไตเสื่อมระยะ4เนี่ยเป็นภาวะไตเสื่อมก็จริงๆก็เสื่อมเยอะน ะครับคือหมายถึงว่าตัวค่าของการกรองเนี่ยมันน้อยกว่า 30% แล้วนะครับน้อยกว่า 30% คือถ้ามันเข้าไประยะ5เนี่ยส่วนใหญ่ต้องล้างไตหรือเปลี่ยนไตเพราะมันจะอยู่ไม่ได้เนาะทีนี้ทำยังไงดีอย่างแรกเลยคือมันแก้ไม่ได้แล้วครับมันกลับไปเป็นระยะ3ระยะ2ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเสื่อมลงเรื่อยๆเขาเรียกโรคไตวายเรื้อรังนะอันนี้คือสิ่งที่คุณป้าต้องทราบก่อนแต่หน้าที่เราก็คือเราต้องประคองฮะชะลอไม่ให้แย่เข้าไปสู่ระดับสุดท้ายก็คือระยะ5ให้ได้ฮะต้องประคองไว้เลยฮะเพราะว่าระยะ4เนี่ยจริงๆเราพออยู่ได้เราพออยู่ได้ถ้าเราปรับตัวนะการประคองทำอย่างไรคุณป้าก็ต้องคุมโรคประจำตัวให้ดีครับความดันเบาหวานเนี่ย2ตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยความดันต้องปกติเบาหวานต้องคุมเป๊ะเลยฮะโอเคนะฮะข
13: ้
3: อที่2คือครับผมข้อที่2คือคุมเรื่องของอาหารให้ดีนะฮะคุณป้าต้องควบคุมอาหารที่เค็มฮะเกลือวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน1ช้อนชามันจะจืดมากเลยนะเคยไหมฮะคือถ้าเป็นอาหารปกติเนี่ยเกลือมันเกินฮะการที่เราส่วนใหญ่ที่คนบอกว่าไม่กินเค็มไม่กินเค็มแล้วกินปกติอ่ะแปลว่าไม่ได้คุมอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณป้าไตสี่เนี่ยคุณป้าต้องทานจืดมากๆเลยครับต้องลดเครื่องปรุงเครื่องแกงทุกอย่างจะซดน้ำแกงน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรไม่ได้ฮะคุณป้าครับต้องระวังอันนี้เนาะนะครับอ่ะถ้าคุณป้าไม่เป็นเบาหวานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังแนะนำว่าต้องควบคุมเรื่องของแป้งและน้ำตาลด้วยนะฮะเพราะแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้ไตเนี่ยแย่ลงได้นะครับอีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังอาหารหรือผลไม้ที่มีสารที่เรียกว่าโพแทสเซียมสูงนะคือไม่จำเป็นต้องงดทุกชนิดนะแต่มันจะมีผลไม้บางประเภทอ่ะที่มันจะมีโพแทสเซียมสูงเช่นอะไรฮะเช่นกล้วยนะครับส้มนะครับพวกนี้ผลไม้อบแห้งทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะกล้วยส้มพวกนี้นะฮะที่เหลือก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรบ้างตอนนี้นะฮะก็ทานตามปกติแล้วก็ต้องหมั่นให้คุณหมอเขาตรวจเป็นระยะระยะนะครับซึ่งคุณหมอก็อาจจะให้ยาบางอย่างมาเสริมให้คุณป้านะเช่นยาเพิ่มเลือดยาพวกปรับสมดุลกรดด่างอะไรแบบเนี้ยคุณป้าก็ทานไปตามที่คุณหมอเขาสั่งคุมความดันให้ดีครับผมก็เท่านี้ครับคุณป้าครับประคองไว้ฮะอย่าให้มันเข้าสู่ระยะสุดท้าย

0: น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวขนุนนะฮะอะโวคาโดลูกเกดพวกนี้ผลไม้แห้งทุกชนิดห้ามกินฮะครับผม
1: เข้าใจไอ้
0: ทุเรีย
1: นนี่ไม่โอ้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ
1: คุณมาดม
2: จ้าจ้าจ้าครับผมน่ะโรคไตในคนไทยนี่มันเยอะนะ
0: เยอะเพราะว่า
2: ผมก็ระยะ3แล้ว
0: ความดันแต่ก็ต้องประคองครับพี่โรมฮะ
2: ใช่
0: ไตไม่ค่อยดีฮะต้องระวัง
3: ฮัลโหล
2: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรลม
2: ครับ
0: เชิญฮะครับ
3: จะถามว่าพ่อบ้านเขาเป็นก้อนที่โคนขาแล้วมันคือจะว่าไตเลื่อนก็ไม่ใช่มันจะเป็นแบบอะไรอ่ะที่เขาเรียกกันผู้ชายเป็นต่อมลูกหมากมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ฮะต่อมลูกหมากมันทำไม่ได้ก้อนนะคุณป้าครับ
3: เหรอคะ
0: มันคนละตำแหน่งกันนะฮะต่อมลูกหมากมันไม่ได้อยู่โคนขาฮะ
3: มันปวดด้วยเขาบอกมันปวดด้วย
0: ไอ้อย่างนี้คือถ้าก้อนอยู่ตรงโคนขานะตำแหน่งเนี้ยโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องนึกถึงไส้เลื่อนก่อนแหละผู้ชายอะนะฮะก็ต้องไปตรวจก่อนครับคุณป้าอย่าคิดเองว่าใช่ไม่ใช่คุณป้าต้องให้คุณหมอก็ตรวจก่อนนะฮะแล้วลักษณะไส้เลื่อนเนี้ยส่วนใหญ่คลาสสิกก็คือมันจะกูพูโพโพในช่วงแรกอะแต่บางทีมันไม่หดกลับไปก็มีค้างตึงอย่างนั้นเลยก็มีคุณป้าต้องไปให้คุณหมอก็ตรวจก่อนอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือเป็นพวกต่อมน้ำเหลืองฮะต้องเหลือที่โคนขาหนีบครับ
3: อ๋อใช่เขาเป็นตรงโคนขาหนีบนั่นแหละข้างละข้างล่าง
0: ก็ไม่ใช่ต่อมลูกหมากแน่นอนเพราะต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงฝีเย็บฮะมันอยู่ตรงตำแหน่งที่นั่งเหมือนเรานั่งเบาะค่อมจักรยานนะอยู่ตรงฝีเย็บตรงนั้นแหละคนละตำแหน่งฮะเพราะนั้น
3: แล้วพอดี
0: ไปตรวจเลยครับไปตรวจ
3: พอดีเขาไม่ค่อยได้ใส่กางเกงชั้นในด้วยนะคะ
0: ก็ไส้เลื่อนก็ไม่เกี่ยวใส่กางเกงชั้นใน
3: ผมไม่ใส่ไม่เกี่ยวเหรอคะ
0: ไม่เกี่ยวคุณป้าไม่ตรวจนะครับแต่ถ้าผมปันธงนะผมเดานะผมคิดว่าเป็นไส้เลื่อนครับ
3: ไส้เลื่อนใช่ไหมคะ
0: คิดว่าแต่ไปตรวจก่อนนะครับ
3: ไอ้ที่ว่า
0: เป็นไส้เลื่อนให้คุณป้าถ้าหมอก็บอกเป็นไส้เลื่อนให้ผ่าไปเลยนะไม่ต้องรีรอนะ
3: ค่ะ
0: ถ้าหมอก็บอกเป็นไส้เลื่อนจะผ่าให้ผ่านะไม่ต้องไปคิดมากนะผ่าไปเลยครับผม
3: ค่ะ
0: พูดเผื่อไว้ครับผม
3: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอที่ให้ความรู
2: ้แต่ว่าต้องไปตรวจนะต้องไปตรวจนะ
0: ตรวจก่อนไปตรวจ
3: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอมาก่อนเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
4: จากวิกฤตสันครับจากจังหวัดปัดแก่นครับมียาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คืออะไรครับ
0: อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นยาที่เราเอามาใช้พวกรักษาพวกโรคกระเพาะฮะครับ
2: เป็นยามารักษาโรคกระเพาะ
0: ใช่ฮะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ครับเป็นพวกยาลดกรดอะไรแบบเนี้ยนะครับ
2: โอเคเคลียร์นะคุณวิษณุเคลียร์นะ
0: ครับ
2: โอเคครับต่อครับ
0: ก็ยาฆ่าน้ำขาวอะไรอ๋อ
2: ที่มันกลายเป็นยี่ห้อก็มันก็คือยาฆ่าน้ำขาวนั่นแหละโอเค
0: ใช่เป็นยี่ห้อนั่นแหละ
2: เชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญฮะ
5: คืออยากที่บ้านนะคะก็เป็นงูสวัสดนะคะตอนนี้ว่าเป็นมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้ว่ามันยังเป็นแผลไม่หายอะค่ะ
0: เป็นแผล
5: ก็จะทำยังไงดี
0: แผลมันเป็นยังไงฮะที่ว่าไม่หายฮะ
5: เป็นตุ่มๆอะฮะเป็น
0: ขึ้นเป็นตุ่มมันแห้งไหมแห้งไหม
5: มันก็แห้งอะค่ะแต่ว่ายังเป็นตุ่มอยู่อะค่ะ

0: แห้งแต่ยังเป็นตุ่มอยู่มีติดเชื้อเป็นหนองไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: โอเค
1: ยังทายาของอภัยภูเบศอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หาย
0: คือถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำว่าลองไปให้คุณหมอเขาตรวจใหม่อีกทีว่าไอ้ตุ่มนี้เป็นงูสวัสดจริงไหม
1: แต่แรกอะเป็นจริงหมอบอกแล้วก็ทานยาเป็นวันละ5เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่มันอย่างงี้ฮะคือไอ้ประเภทตุ่มน้ำเนี่ยมันมีหลายโรคนะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะงูสวัสดหรอกคือที่ผมตั้งสมมติฐานอย่างงี้ฮะเพราะปกติอะงูสวัสดอะประมาณสักเดือนนึงอะยังไงอะผื่นมันต้องหายเกือบหมดแล้วแหละมันไม่ทิ้งร่องรอยหรอกแต่ถ้าคุณป้าบอกว่ามันยังอยู่อันนี้ต้องตั้งคำถามตัวโตๆแล้วว่าไอ้ตุ่มน้ำที่มันขึ้นเนี่ยมันใช่งูสวัสดไหมหรือมันเป็นโรคผิวหนังอื่นคือสเต็ปแรกนะแต่ถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงเดี๋ยวก็หายครับไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะยังไงผื่นมันหายแน่ครับ
1: ตอนแรกอะเป็นผื่นก่อนแล้วก็เป็นผื่นมันตอนแรกเป็นหน้าอกนะคะหน้าอกกับแผ่นหลังตรงข้ามกันนะคะอันนี้ว่าแต่ก็เป็นผดเหมือนผดแล้วก็แตกพอแตกแล้วก็ไอ้ส่วนหน้าอกเนี่ยหายแต่ส่วนข้างหลังอ่ะส่วนที่เป็นแผ่นหลังเนี่ยไม่หายเป็นตุ่มๆขึ้นมาค่ะ
0: ก็แบบที่ผมให้ความเห็นอ่ะสมมติเป็นญาติผมนะผมจะไปตรวจอีกรอบใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็หาย
1: เดี๋ยวก็หายนี่แหละเราต้องทำอะไรไหมครับเขาถึงจะหายเนี่ย
0: ก็นี่ไง
1: ปล่อย
0: ป้าคุณป้าพากลับไปตรวจอีกรอบนึงก่อน
1: ค่ะ
0: คือบางทีอ่ะวันนี้ผมพูดตรงๆนะบางทีการวินิจฉัยมันก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกบางที
1: ไปแล้วใช่ค่ะไปแล้วที่หมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบก็ให้ยาแก้ปวดมากินค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงๆอะครับก็เฝ้ารอเสียงก็ยุบถ้าเป็นตัวแผลนะมันไม่ยากอะไรอะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับ
1: ค่ะอันนี้นานเดือนกว่าแล้วก็เลยกังวลว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงต้องไปหาหมออีกนะคะพอไปอ่ะหมอก็จะให้แต่ยาแก้ปวดมายาแก้ปวดมา
0: ก็มาทานคือถ้าเป็นงูสวัสดจริงอ่ะมันไม่ต้องกินยาต้านไวรัสแล้วไงมันไม่มีการรักษาเพิ่มเติมแล้วก็เฝ้ารออย่างเดียวครับผม
1: แต่ก็ไม่ต้องไปทานเป็นยาที่เป็นแบบว่าเป็นของกล่องที่บอกว่าในนั้นมี7แผงแผงละ5เม็ดเนี่ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องแล้วเพราะไอ้ยาตัวนั้นมันเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสไงอะไซโควี
1: ทานทั้งหมดเนี่ย13แผงเลยนะคะหมอมันก็ยังไม่เห็นแบบว่าหายไปเลยเราก็กังวลใจ
0: ก็จริงๆถ้าเป็นงูสวัสดจริงมันก็หายไปเยอะแล้วคุณป้าเดี๋ยวมันก็ยุบกังวลอีกนิดนึงกังวลก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งกังวลยิ่งเครียดเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะเอา
1: ป้าไม่ได้เป็นหรอกป้า
2: คุณลุงที่บ้านเป็นแผลมันติดเชื้อได้ไหมครับคุณหมอแผลงูสวัสด
0: คือเท่าที่ซักอ่ะเท่าที่ฟังแกพูดอ่ะมันไม่เหมือนติดเชื้อนะถ้าติดเชื้อมันต้องมีหนองไงเป็นไหมล่ะแต่ถ้าตอนนี้ฟังดูมันก็เหลือเป็นแค่ตุ่มๆซึ่งมันอาจจะเป็นคัสซึ่งมันอาจจะต้องลอยหน่อย
1: ตอนแรกมันเป็นก็ตอนแรกมันก็เป็นหนองเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบว่าพยายามเหมือนจะทำให้หนองมันหมดไปอะนะคะเรามีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีหนองแล้วมันก็จะแผลมันจะแห้งหรือมันจะอะไรนี่มันแห้งแต่ว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นผื่นแดงขึ้นมานะคะ
0: นี่ไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ผื่นแดงนี่คืองูสวัสดเปล่า
1: ค่ะคือก็ต้องไปหาหมอดูใหม่
0: ก็แง่เด็กทีมก็เป็นโรคอื่นซ้อนมาใช่ไหมล่ะ
2: มันจะมีเรื่องอื่นซ้อนมาไงจะติดเชื้ออะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอเค
0: เป็น
2: โอเคครับเคลียร์ครับโอเคครับกลับไปหาหมอให้ดูอีกทีหนึ่งสิ หนองยังฝังอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแล้วติดเชื้ออะไรหรือเปล่าถึงอักเสบขึ้นมานะครับเชิญครับอีกหนึ่งท่านมาเหลือเวลาอีก4นาทีครับสุดท้ายแล้วมั้งเนาะด่วนเลยครับด่วนเลยครับรีบโทรเนาะอ่ะคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับฮัลโหล
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: จ้ะถามเลยจ้ะ
0: ครับเชิญนะครับ
3: หนูเป็นโรคพาร์กินสันค่ะเกิดคือหมอหลังคอมด้วยนะคะหลังคอมด้วยแล้วพี่จะพาตัดหัวให้ค่ะบอกว่าเขาบอกว่าจะได้หายคอมหลังคอมค่ะคือยากอย่างเงี้ยค่ะคือยากอย่างเงี้ยตาคือยากอย่างเงี้ยตาคือจริงนะหลังคอมนะคะเป็นพาร์กินสันค่ะหมอฟังอยู่บ้างคะ
0: ฟังอยู่แต่ไม่เข้าใจว่าป้าจะถามเรื่องอะไรครับ
3: ถามเรื่องหลังเป็นหลังงอเลยค่ะมีงอเลยค่ะเดินแล้วหลังโก่งๆอ่ะ
2: ปัญหาอยากถามเรื่องปัญหาหลังค่อมเหร
3: อจ้ะปัญหาหลังค่อมเหรอต้องเกิดจากโรคพาร์กินสันหน่อยคะ
2: เป็นพาร์กินสันอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็มีปัญหาหลังค่อมหลังค่อมนี่เป็นมานานหรือยังหรือเพิ่งเป็น
3: เป็นมานานแล้วค่ะ8ปีแล้วค่ะ
2: หลังค่อมเป็นมา8ปีแล้วพาร์กินสันเป็นมากี่ปี
3: พาร์กินสันมาเป็นมา20ปีแล้วค่ะ
2: 20กว่าปีแล้วอยากจะถามว่า
3: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมองคะ
2: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมอง
0: ผ่าเรื่องอะไรล่ะ
3: ผ
0: ่
3: าเรื่องโรคพาร์กินสันหลังค่อมเนี่ย
0: ผ่าเรื่องพาร์กินสันเขาจะฝังไอ้ตัวกระตุ้นป่ะเป็นตัวกระตุ้นในสมองป่ะ
3: ฝังมาแล้วค่ะคือฝังมาแล้วมันหมดแบกหมดแล้วค่ะ
0: โอ้คุณป้าเคยผ่ามาแล้วด้วยผ่าที่ไหนอะครับ
3: ศิริราชค่ะ
0: โอ้ครับเปลี่ยนแบตมากี่รอบแล้วฮะ
3: ค่ะ
2: เปลี่ยนแบตมากี่ครั้งแล้วครับ
3: อะไรนะคะ
2: เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ผ่าสมองเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วครับ
3: ผ่ามาก็ใช้8ปีค่ะ
0: แล้วก็8ปี
3: ไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะ
2: นี่เพิ่งโอเคฟังคุณหมอครับฟังคุณหมอคุณหมอมีเวลา2นาทีครับ
0: โอเคแล้วคุณป้าจะถามว่าเขาจะผ่าทำไมอย่างนี้เหรอฮะ
3: ค่ะผ่าส่วนไหนคะ
0: อ๋อโอเคฮะเขาผมคิดว่าถ้าจะผ่ารอบนี้เขาอาจจะไปผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่มคือปกติการรักษาพาร์กินสันเนี่ยมันมีถ้าผ่าตัดเนี่ยมันมี 2-3 แบบแรกก็คือใส่เครื่องกระตุ้นที่คุณป้าทำนี่แหละนะฮะมันจะเป็น deep brain stimulation นะฮะมันจะลงไปแล้วก็ใช้คลื่นกระตุ้นอีกแบบนึงคือไปผ่าตัดเนื้อสมองเลยฮะนะฮะไปผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนวงจรของการเคลื่อนไหวอ่ะให้มันดีขึ้นนะครับก็เป็นการรักษาผ่าตัดเพื่อรักษาพาร์กินสันนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ดีขึ้นคุณหมอเขาคงอาจจะพิจารณาแล้วว่าใส่เครื่องกระตุ้นมา8ปีแล้วมันอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะแกก็เลยอยากจะหาวิธีอื่นนะฮะผมเดาว่านะผมเดาความคิดนะครับ
2: ก็ไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นนะให้หมอเขาทำให้สบายใจเลยเนาะ
0: ก็ขึ้นกับคุณป้าน่ะถ้าคุณป้าอยากทำก็ทำเลยครับไม่มีปัญหาเลยฮะ
3: ป้าอยากทำสิคะคุณหมออ
2: ้าวอยากทำเลยครับ
0: ทำเลยทำเลยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำหรอก
2: มีโอกาสได้ทำแล้วทำเลยครับ
0: นะเคสคุณป้าเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเลยแหละ
2: ที่ได้โอกาสเนาะอ่ะ
0: ทำเลย
2: โอเคนะได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอคุณหมอมี Facebook ไลฟ์ต่อป่ะ
0: มีฮะมีคร
2: ับ โอเคครับไปชม Facebook ไลฟ์ต่อของคุณหมอนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
9: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
11: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00
12: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9ล้าน5แสนคนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9ล้านกว่าๆนะ9ล้าน3มั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันนี้สามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

0: ใจเข้มข้นเพราะเราควรทำนา
1: เฝ้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดิน
0: โอ้ทำนานี้มาจนชิน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสแชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งข้างมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสแชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: มีโรคระบาดชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นโรคที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอีโบลาอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นที่ตำบลไหนอำเภอไหนนี่ทั้งอำเภอนั้นตำบลนั้นทุกคนตายเรียบเลยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็โดนโรคระบาดชนิดนี้ติดกันทั่วไปหมดภายในเวลาแค่15วันเท่านั้นผู้ฟังทุกคนตายเรียบเลยเหลือรอดคนเดียวแล้วคนนั้นก็รอดมาได้ไงเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจัดมาให้ท่านผู้ฟังฟังทุกสัปดาห์เหมือนส่งเป็นปิ่นโตกล่องข้าวดิลิเวอรี่อย่างนี้เลยเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ฟังใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ประกอบด้วยปัญญามีความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาเราฟังเรื่องธรรมะมันจะมีมิติของการได้อรรถรสของเรื่องราวที่ฟังนั้นไม่ว่าจะเป็นมิติของตัวสตอรี่เองใครทำอะไรที่ไหนยังไงบทพูดบทบรรยายต่างๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องธรรมะที่มีคำกล่าวที่เป็นธรรมเป็นข้อคิดยังไงบ้างแล้วก็ยังมีมิติเรื่องของบุคลาธิฐานอะไรอื่นๆได้ๆอีกด้วยที่ถ้าเมื่อเราฟังต้องสามารถแยกแยะได้ฟังได้รู้ถึงเรื่องราวในช่วงนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเรื่องของสาวกท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความผิดพลาดมีปัญหาใดๆแล้วเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้จะเรียกว่าเป็นซีรีส์ก็ได้แต่เป็นซีรีส์ที่จบในตอนอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจุดนั้นจุดนี้เรื่องราวนั้นก็จะนำมารวบรวมประกอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเรื่องราวตัวนี้ก็จะมีความหลากหลายท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เราก็ว่ากันไปหลายรูปแล้วภิกษุภิกษุณีหรือฝั่งที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไม่ว่าจะอาชีพเป็นเศรษฐีอาชีพเป็นยาจกคนหาฟืนโอ้มีเยอะแยะมากมายคือเราฟังเรื่องราวที่มีความหลากหลายแล้วมันได้ข้อคิดหลายอย่างท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะนำเรื่องของยามคนหนึ่งที่เป็นยามแบบดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนั่นนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายกลับได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาอะไรคือความพลิกผันของเขามันเกิดจากความที่มีโรคระบาดชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังโรคระบาดชนิดนี้เขาอธิบายไว้ในคัมภีร์นะก็คือลักษณะของอหิวาตกโรคที่ว่าถ้าใครติดเชื้อแล้วระบบลำไส้นี่มันจะปื๊ดๆออกเลยถ่ายไม่หยุดอ่ะถ่ายจนขาอ่อนคือวันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าพูดถึงระบบลำไส้เนาะมันจะเป็นลักษณะที่รวดเร็วถ้าจะว่าแล้วก็จะกว่าระบบเลือดด้วยในกรณีของอหิวาตกโรคนี้เพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วในสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่ค่อยจะมีอนามัยเนี่ยท่านฟังอหิวาตกโรคนี้เป็นลักษณะโรคที่ติดต่อกันผ่านทางสัมผัสไม่ใช่เป็นแบบแอร์บอร์นทีนี้โรคที่เป็นทางสัมผัสแบบนี้เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างนี้เกิดขึ้นที่ตำบลไหนทุกคนในตำบลนั้นท่านผู้ฟังไม่รอดเลยจนเขามีคำกล่าวว่าจะรอดไปได้เนี่ยต้องทำลายฝาเรือนออกไปเขามีสำนวนนี้นะ พราะอะไรท่านบอกเพราะว่าถ้าไปทางประตูไปทางหน้าต่างมันยังมีช่องมีรูเนี่ยบางทีมีคนที่ติดเชื้อไปจับไว้แล้วเราจะออกไปเราก็ต้องจับมือเปิดออกไปเปิดประตูออกไปสัมผัสติดเชื้อกันแล้วเกิดเข้าผ่านทางร่างกายไม่จุดใดจุดหนึ่งก็โดนด้วยการติดเชื้อเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนี้ต้องออกช่องที่มันไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อนต้องทำช่องทางออกใหม่ผมก็พูดถึงว่าจึงต้องทำลายฝาเรือนออกไปเรื่องของคนอินเดียในสมัยก่อนดูฟังก็เป็นดินเป็นผนังที่ฉาบขึ้นก่อขึ้นจากดินสามารถทุบทำลายเปิดเป็นช่องแล้วก็ออกไปได้โรคระบาดชนิดนี้เกิดขึ้นที่ตำบลแห่งหนึ่งในเขตเมืองราชกฤชซึ่งที่ตำบลแห่งนั้นก็มีเศรษฐีคนหนึ่งท่านผู้ฟังมีทรัพย์40โกฏที่จะดูแลความเป็นไปการงานในตำบลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมดูแลพื้นที่นาปริมาณเท่านี้แต่ทั้งค้าขายแปรรูปอะไรต่างๆจนร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาเป็นตำบลหนึ่งขึ้นมาเศรษฐีในเรือนนั้นก็มีหลายชั่วอายุคนสะสมทรัพย์กันมานะทุกฟังจนกระทั่งมีเงินทองใน400ล้านคือ40โกฏแต่ว่าดันเกิดโรคระบาดชนิดนี้ขึ้นโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คนตายในเรือนนั้นนะคือพวกที่ต้องทำงานจับสิ่งของนั่นนี่การแพร่เชื้อโอ้ไปรวดเร็วก็เริ่มจากพวกคนงานนี่แหละก่อนพวกคนงานทาสกรรมกรโดนหมดอุจจาระราดแขนขาไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้ตาย2-3วันเท่านั้นเองหลังจากติดเชื้อเนี่ยตายติดเชื้อจากพวกคนงานแล้วพวกคนดูแลผู้จัดการก็โดนด้วยจนกระทั่งถึงเจ้าของเรือนตัวเศรษฐีตัวแม่บ้านแล้วก็ลูกก็กลัวกันมากคือสัตว์เลี้ยงก็ไม่รอดนะทุกฝั่งจะวัวควายก็โดนด้วยตายหมดไส้ไหลหมายถึงอุจจาระราดควบคุมไม่ได้น้ำลายออกปากด้วยอุจจาระทวารหนักทวารเบาเปิดออกหมดคือไม่ใช่อหิวาตกโรคธรรมดาแต่มันกลายพันธุ์เป็นรุนแรงมากขึ้นแล้วล่ะจนกระทั่งว่าคุณพ่อนี่บอกลูกนะคือท่านผู้ฟังลองนึกถึงเหตุการณ์โควิดที่มันมาตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเราไม่รู้เราไม่เข้าใจสถานการณ์คนกลัวกันมากกลัวกันจนขึ้นสมองโอ้ต้องไปล้วงคอล้วงจมูกนั่นนี่โอ้กลัวกันมากเพราะว่ายังไม่รู้ไม่เข้าใจสมัยนั้นยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจหนักก็วีเพราะเรื่องระบบอนามัยเรื่องการแพทย์มันยังไม่ก้าวหน้าเลือกกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยทำไงอ่ะโอ้จะแตะอะไรจะแตะอะไรมันคือเหมือนเป็นผีเป็นอะไรไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะเลยบอกให้ลูกหนีพ่อสั่งไว้บอกว่าพ่อฝังเงินเอาไว้40โกฏอยู่ในหายอยู่ในหม้อเป็นเหรียญทองไว้ตรงนี้นะจำไว้ให้ดีนะเจ้าหนีไปก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาลูกนี่ก็ไม่อยากหนีจากพ่อแม่แล้วแต่ไงพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้หนีไม่งั้นก็ตายด้วยกันก็เลยต้องพังฝาเรือนออกด้านหนึ่งเพราะถ้าออกทางเดิมนี่โดนแน่เชื้อมันอยู่เต็มไปหมดพังฝาเรือนด้านหลังออกไปออกไปเป็นทางที่ไม่เคยมีใครใช้ไม่เคยมีใครผ่านเอาทางนี้เด็กคนนี้หนีเข้าเมืองราชกฤชตะมูฟังหนีเข้าไปในเมืองคนในเรือนรวมทั้งเศรษฐีและแม่ด้วยนั้นสุดท้ายก็ตายหมดตำบลฟังตำบลนั้นก็ตายหมดด้วยโรคระบาดชนิดนี้แล้วก็ไม่มีใครเขาอยากเข้ามาตรวจสอบนะตำบลฟังเพราะว่าเอ้าได้ข่าวว่ามีโรคระบาดโอ้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วตำบลนั้นไม่มีใครไปตำบลนั้นก็ร้างไปเรือนก็ร้างไปที่นาอะไรต่างก็ร้างไปสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตใดๆตายหมดเด็กคนนี้รอดมาได้ก็ไปอาศัยทำมาหากินรับจ้างบ้างอะไรบ้างอยู่ในเมืองราชคฤห์ตอนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ไปเมืองนะทุกวันคือหนีไปเนี่ยหนีเข้าไปในภูเขา ที่มีป่าชัดอยู่เพราะว่าต้องการจะแยกออกจากฝูงคนไงคือถ้าวิ่งเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเขาก็รู้มาจากตำบลนั้นเขาก็ไล่หนีอีกไปติดเชื้อใหม่ต่อไปอีกเงี้ยนะก็เลยหนีไปยังภูเขาไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่นั่น12ปีท่านผู้ฟังคิดดูจากเด็กน้อยอายุ10ขวบเนี่ยนะประมาณนี้เติบโตขึ้นเป็น20กว่าอย่างเงี้ยนะหน้าตานี่ไม่มีใครจำได้หรอกว่าคุณเป็นคนนี้คนนี้ยังไงยังไงพอผ่านไป12ปีกลับมาที่ตำบลนั้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นี่มันก็มีคนมาอยู่แล้วไงมีคนมาอยู่มีคนมาทำนามีใครเพราะว่าพอผ่านไปหลายปีเข้าเขาก็มีการจับจองที่ใหม่พอรู้ข่าวเรื่องโรคระบาดหายไปแล้วก็มาใช้ที่ทางอะไรต่างเด็กน้อยคนนี้โตเป็นหนุ่มกลับมาแล้วไปตรวจสอบดูซิว่าเงินทองที่พ่อแม่เราบอกว่าฝังอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่ไหมปรากฏว่ายังอยู่ตำรวจยังอยู่แกก็ไม่ปลีผลามนะไม่ผลีผลามในการโอ้เงินยังอยู่งั้นเรารีบเอาออกใช้เลยแกไม่เป็นอย่างนั้นที่ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครจำตัวเธอผู้นี้ได้คนนี้นะทางฝั่งภายหลังก็มามีชื่อว่ากุมภาโกสกะนะทำไมถึงมีชื่อนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือพอไม่มีใครจำนายกุมภาโกสกะนี้ได้แล้วคุณเอาเงินมาจากไหนเขาจะหาว่าขโมยโอ้เดี๋ยวมีปัญหาถูกขโมยถูกอะไรต่างๆถูกใส่ความนั่นนี่ให้เราอย่าเพิ่งผลีผลามเราไปหารับจ้างทำงานอยู่ในเมืองก่อนดีกว่าเมืองนี่ก็ไม่ไกลจากตำบลนี้ตำบลฝังในเมืองราชกฤตเวลาไปรับจ้างตำบลฝังก็ไปหาชุมชนกลุ่มที่เขาจะมีนายจ้างมาจ้างนะอย่างทุกวันนี้ตำบลฝังมีครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยออกเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนสักแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นแหละตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะตำบลฝังขึ้นรถลูกศิษย์ผ่านไปทางตรงแถวยมราชตรงทางรถไฟตรงนั้นจะมีคนมาออกกันอยู่เต็มเลยท่านผู้ฟังจะว่าเกือบร้อยเลยก็ได้ว่ามารออะไรตรงนี้ภายหลังมาทราบว่าเขามาหางานจะมีพวกนายจ้างจะมารับคนงานอยู่ตรงนั้นเอาใครเชื่อมเหล็กได้บ้างใครทำความสะอาดได้บ้างใครจะเป็นงานไม้บ้างเขาก็จะมาเรียกขึ้นรถไปนายจ้างพาไปทำที่ไหนก็ไปรับเงินรายวันนะพวกเนี้ยก็ต้องไปหาจุดที่จะมีนายจ้างนายกุมภาโกสกะนี่ก็เหมือนกันเราไปหาจุดที่เขาจะมีการจ้างงานเรามีใครมีทำงานอะไรให้ทำผมทำบ้างครับเนี่ยก็อายุ20แล้วเพราะนั้นเรี่ยวแรงกำลังวังชาอะไรก็มีเขาก็เลยจัดให้อิตากุมภาโกสกะนี่ทำหวังเป็นยามเป็นยามนี่ทำอะไรบ้างทำทุกอย่างคือยามเดี๋ยวนี้ท่านฟังทำทุกอย่างจริงๆนะวันนั้นไปธนาคารยามนี่เขาไม่ได้ดูแลแค่ความปลอดภัยนะยังดูแลลูกค้าด้วยยามนี่ต้องกดเอทีเอ็มเป็นด้วยต้องยกน้ำเป็นด้วยทำความสะอาดห้องน้ำก็ต้องได้อีกโอ้โหเดี๋ยวนี้ยามนี่ทำทุกอย่างจริงเขาจึงมอบหมายให้นายกุมภาโกสกะเนี่ยท่านฟังตื่นแต่เช้าคือตอนคืนคุณก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะใครมาทำอะไรไงก็ต้องรู้ต้องตื่นขึ้นมาตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการประกาศเรียกปลุกพวกคนงานทั้งหลายให้ไปทำงานต้องมาปลุกพวกคนงานที่จะต้องเข้าไปในป่าพวกแม่บ้านแม่ครัวที่จะต้องทำอาหารพวกจับกังที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องมาปลุกพวกนี้หมดเพราะว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคุณต้องรีบไปทำงานอย่ามานอนสายโด่งอยู่ไม่ได้ให้นายกุมภาโกสกะเนี่ยรับหน้าที่ในการปลุกคนงานอื่นๆต่างๆเขาก็ต้องพูดขึ้นมาใช้เสียงดังไงอ้าวตื่นตื่นตื่นเตรียมช้างเตรียมม้าเตรียมพาหนะเตรียมจอบเตรียมเสียมหุงข้าวนั่นนี่ไปเรียกทุกคนรับงานนี้ด้วยเป็นยามรับค่าจ้างมันก็ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ฟัง ก็พออยู่พอกินแกก็อยู่กินไปงั้นนะลองคิดดูนะทุกฝังถ้าตัวเราเป็นลูกเศรษฐีนะอยู่ในตำบลแห่งนั้นนะมีเงิน400 ล้านนะแล้วรู้แล้วนะว่าเงินเนี่ยยังไม่หายไปไหนฝังอยู่ในไหในหม้อนะตำแหน่งที่พ่อแม่บอกไว้คนอื่นยังไม่ได้มาพบเงินเรายังอยู่ครบแล้วคุณจะไปรับจ้างเป็นยามแบบคอยปลุกคนตรวจตราความปลอดภัยนั่นนี่รับแค่เศษเงินพออยู่พอกินอย่างนั้นเหรอตำรวจฟังคืออีตาคนนี้ในกลุ่มพระโกศกาเนี่ยเขาไม่ประมาทไงเขากลัวภัยไปอยู่ป่ามาตั้ง12 ปีเนาะเราก็เจอภัยคือโรคระบาดอย่างนี้เนาะก็ต้องดูที่ทางการมาการไปซะก่อนความไม่ประมาทของเธอเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติอยู่นะแล้วก็ขยันด้วยไงในการที่ว่าจะต้องตื่นเช้าลุกขึ้นทำการงานนั่นนี่คนที่มีสติเนี่ยเขาต้องใคร่ครวญก่อนแล้วจึงจะทำไงไม่ใช่แบบผลีผลามในการที่จะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใช้เลยไม่ปรีปรามต้องใคร่ครวญก่อนมีความไม่ประมาททำงานโดยธรรมงานนี้ถึงเงินจะน้อยแต่ว่าเป็นไปโดยธรรมรอดูลาดเล่าดูโอกาสไปก่อนเหตุการณ์ก็ดำเนินไปตามวังแกก็ไม่ได้ไปแตะต้องเงิน400 ล้านนั่นเลยนะเก็บไว้ก็กินอยู่ไปตามความเป็นไปของยามที่จะทำงานไปดำเนินชีวิตเลี้ยงไปเกิดอยู่มาวันหนึ่งตามวังพระเจ้าพิมพิสารราชาของแคว้นมกฏก็เดินทางมาตรวจเมืองตามปกติขึ้นช้างมาเสร็จปุ๊บเดินไปตั้งแต่เช้าแหละพอได้อรุณปุ๊บขึ้นช้างออกตรวจเมืองเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มาตรวจบริเวณถนนของผู้รับจ้างนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชารู้เสียงของคนหมายความว่าถ้าฟังเสียงใครปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าคนนี้เขาเป็นเศรษฐีเป็นยาจกหรือเขาจะเป็นคนดีคนชั่วแล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงคนยังรู้เสียงสัตว์ต่างๆด้วยเสียงร้องของนกเสียงคำรามของเสือช้างสิงโตพวกนี้จะรู้ว่ามันหาคู่หรือมันหิวหรือมันอิ่มหรือมันมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปยังไงจะรู้เสียงร้องของสัตว์ด้วยรู้เสียงพูดของคนด้วยมีวิชามีความรู้พิเศษข้อนี้พระเจ้าพิมพิสารทีนี้พอพระราชาได้ยินเสียงของนายกุมภโกสกะปุ๊บนี่ยังไม่เห็นตัวนะก็คนนี้นี่ต้องเป็นเศรษฐีเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากพระราชาก็ว่าแต่ยังไม่เห็นตัวนะนางสนมคนหนึ่งที่ว่าก็ตามเสด็จไปกับพระราชาด้วยเนี่ยนะก็เลยจะคิดว่าพระราชาจะพูดจริงไหมเนาะคือพระราชาปกติไม่ได้ตรัสเหลวไหลอยู่แล้วเป็นโสดาบันในมีศีล5 ครบแถมคำพูดเนี่ยไม่เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียแต่เป็นคำพูดที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงนางสนมนี่จึงส่งมหาดเล็กไปคนหนึ่งนี่เจ้าลองไปสืบดูที่ว่าชายคนที่ว่าพระราชาบอกมีทรัพย์มากเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่มหาดเล็กไปดูแล้วอ๋อเสียงนี้อ๋อเขาพูดอย่างนี้เห็นกับตาตัวเองจริงๆเอ้าเป็นยามนี่ว่ายามแต่งตัวปอนๆเป็นคนรับจ้างทั่วไปก็เลยกลับมาเรียนกราบทูลกับพระราชานะกับนางสนมนั่นด้วยนะบอกว่าก็เป็นคนกำพร้าคนหนึ่งเป็นคนรับจ้างเป็นยามไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกครับท่านโอเคก็รับทราบไว้พระราชาก็ไม่ว่าอะไรก็ไปวาระอื่นก็ไปตรวจที่อื่นอีกจนอีกวาระหนึ่งกลับมาก็มาตรวจที่เดิมอีกนะก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกนะทุกฝั่งก็พูดเหมือนเดิมอีกพระราชาเออนี่เป็นเสียงของเศรษฐีนะเนี่ยคนที่พูดนี้เป็นคนที่มีเงินทองนะนางสนมก็ส่งคนไปตรวจอีกเขาก็เสียงอิตยามคนเก่านี่แหละว่าเขาก็เป็นคนปอนปอนเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงจนวาระที่3ก็เหมือนอย่างนั้นตะบูฟัง คือไปตรวจเมืองมันก็วนกลับมาที่เดิมที่เดิมเนี่ยนะเอ๊พระราชานี่ไม่น่าจะพูดเพ้อเจ้อนะนางสนมเธอก็คิดนะส่งคนไปตรวจหลายครั้งก็บอกว่าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นยามธรรมดารับจ้างรายวันมาวาระสองวาระสามก็พูดอย่างนั้นอีกเอ๊ทำไมไม่เชื่อไม่ถึงพระราชาไม่เชื่อความที่มหาดเล็กมารายงานหมายถึงว่าพระราชาก็มีวิชาของตัวเองใช่ไหมในการรู้เสียงของคนเสียงของสัตว์เธอก็เลยขอโอกาสพระราชานางสนมผู้นี้บอกว่าข้าพเจ้านี่จะนำทรัพย์ของชายคนนี้มาให้ได้จะรู้ความที่เขามีทรัพย์มากยังไงแต่ขอเงิน1,000ซะก่อนขอเงิน1,000เพื่อที่จะเป็นค่าในการทำภารกิจต่างๆพระราชาก็เลยอนุญาตเจ้าลองทำดูก็ได้จะรู้ความที่เขามีทรัพย์มากยังไงแต่ทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่เอ้าไปทำการตรวจสอบดูคราวนี้ให้นางสนมเนี่ยเป็นสายลับไปท่านผู้ฟังนางสนมคนนี้ก็นุ่งผ้าเก่าๆนะเอาเงินเก็บไปก่อนนะนุ่งผ้าเก่าๆไปกับลูกของตัวเองนลูกนี่คือหมายถึงว่าก็เป็นเด็กสาวแล้วล่ะแสดงว่านางสนมคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรเพราะมีลูกคนหนึ่งแล้วเป็นนางสนมของพระราชาแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งคำว่านางสนมในที่นี้ท่านฟังก็จะเป็นลักษณะได้สองแบบเนาะคือหมายถึงลูกนั้นอาจจะมาจากพระราชาเองก็ได้หรือว่าเป็นลูกเลี้ยงแล้วเกิดพระราชาก็เห็นใจก็เลยรับมาในตำแหน่งนางสนมมันก็มีได้สองแบบตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของลูกของพระราชาไหมที่ไปกับนางสนมคนนี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่หรือถ้าใช่ก็จะเป็นสนมแบบไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเท่าไหร่อันนี้คือเดานะเพราะในเนื้อเรื่องนี่เขาไม่ได้บอกเอาไว้อย่างไรก็ตามพอนางสนมคนนี้ไปกับลูกสาวที่ก็ลูกสาวนี่ก็เป็นวัยรุ่นแล้วแต่ตัวแม่นี่ก็แต่งตัวเหมือนกับว่าคนสมซ้อคนเดินทางค่อนข้างเป็นหญิงวัยกลางคนมีอายุอย่างนั้นแต่เดินทางมาเสร็จปุ๊บก็มาขอนายกุมภโกสกะที่เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะก็ทำหน้าที่เป็นยามเนาะบอกเนี่ยขออยู่แถวนี้ได้ไหมตรงนี้มีที่อยู่ไหมนายกุมภโกสกะบอกไม่ได้ตรงนี้เต็มหมดแล้วนี่มีแต่พวกคนงานอยู่ไม่ได้งั้นฉันก็ของานทำได้ไหมขอนั่นนี่นั่นโอ้ไม่ได้
1: แกก็ระมัดระวังตัวไงนายกุมภโกสกานี่เดี๋ยวโดนเล่นเหมือนกันดิก็ต้องระวังตัว
2: โอ้ฉันเดินทางเหนื่อยๆนั่นนี่ก็ขอเลยเย็นแล้วด้วยเนี่ยเอางั้นอยู่เรือนนายก็แล้วกันโอ้ไม่ได้นั่นนี่ฉันอยู่คนเดียวว่า
1: ก็แกว่าไปแต่ว่าก็สุดท้ายก็บังคับเอาจนก็ต้องบอกก็ต้องยอมนะ
2: อยู่คืนหนึ่งแต่ต้องเช้าต้องรีบไปเลยนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้
1: ทีนี้พอในกุมภโกสกะออกจากเรือนตั้งแต่เช้าตรู่ไปเรียกคนงานทั้งหลายทุกวันเวลาไปปลุกคนเนี่ยมันต้องไปปลุกเขาถึงที่นอนนะพวกคนงานเนี่ยบางทีนะ
2: ตื่นลุก
1: คือเอาลุกให้ได้อะยังมานอนสายโดดอยู่ไม่ได้ในช่วงที่นายกุมภโกสกะไม่ได้อยู่ในห้องพักของตนเนี่ยนะนางสนมกับลูกนี่เตรียมอาหารไว้เลยทุกวัน
2: เตรียมอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องมาปรุงมาอะไรเพราะเธอมีเงินอยู่แล้วนี่ก็เลยสั่งให้คนนี่มาเล็กไปซื้ออาหารมาแล้วก็ทำฟอร์มให้ตัวเองเป็นคนเตรียมไงอาหารที่ซื้อมาเนี่ยโอ้โหมันแบบดูดีเนี่ยแหละท่านผู้ฟังมันไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่ว่าคือมันดูดีอ่ะพอนายกุมภโกสกะกลับมาเสร็จปุ๊บเห็นอาหารนี่นะโอ้ดูดีอยู่นี่นะ
1: คือตอนก่อนออกไปนี่นางสนมก็ขอเงินไว้นิดหน่อยนะขอเงินไว้นิดหน่อยเพื่อที่ว่าจะเตรียมอาหารให้นายกุมภโกสกะว่าโอ้ยอย่าไม่ต้องเตรียมหรอกตื่นเช้าแล้วรีบไปเถอะ
2: นะเดี๋ยวก่อนไปฉันทำให้
1: ก็เลยให้เศษเงินไปนิดหนึ่งนั่นวังแต่เศษเงินทำไมออกมาเป็นอาหารได้ดีปานนี้วะโอ้ก็งงๆเหมือนกันแต่ว่ารถมันดีนะดูดีนะก็เลยกินอาหารดับฝังอร่อยด้วยอร่อยเสร็จแล้วก็คุยง่ายนะผู้ฟังคนเราพอท้องอิ่มอารมณ์ดี
2: คุยง่ายพูดอะไรมันก็จะสามารถลงก็เรียกว่าความเห็นไปทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นสมัยนี้เวลาเขาจะคุยอะไรบางทีเขาไปคุยกันโต๊ะอาหารดำฟังเพื่อให้กินข้าวแล้วอารมณ์ดีมีความสุขก็จะไปในทางเดียวกันเห็นพร้อมกันไปได้คราวนี้ก็เลยให้อยู่ไปอีก 2-3 วันดำฟังคือการกระทำของนายสนมเนี่ยคืออะไรคือเธอต้องการตีสนิทเธอต้องการตีสนิทกับนายกุมภโกสกะเพื่อที่จะรู้ความเป็นมาเป็นไปของเขาว่าทำไมเขาถึงจะมาเป็นเศรษฐีพระราชาว่าอย่างนั้นแต่ทำไมมันดูเป็นคนเหมือนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำงานแบบว่าเป็นยามรายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการสืบความข้อนี้ให้ได้แล้วคราวนี้แผนต่อไปทำไงเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะทำข้าวให้กินแล้วนะคราวนี้มีต้องการที่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเข้าไปกว่านั้นจึงวางแผนให้ลูกสาวของตัวเองนี่ได้เสียกันกับนายกุมภโกสกะถึงก็ทำถึงขั้นนั้นเลยบ้างทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าก็พยายามจำความเข้าใจนะว่าลูกสาวของตัวเราเองนั้นทำไมถึงจะไปให้ได้เสียกับชายคนนี้นะคือหนึ่งเพราะว่านางสนมคนนี้ก็มีศรัทธากับพระราชาเนาะว่าพระราชาแบบจะไม่พูดเพ้อเจ้อนะแล้วจึงทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกของพระราชาจริงๆหรอกนางสนมคนนี้อาจจะเป็นคนที่พระราชาก็เห็นใจรับเลี้ยงมาเป็นแบบว่าซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีลูกติดมาแล้วเอาให้มาอยู่ด้วยเพื่อที่จะรักษาด้วยประการใดประการหนึ่งทีนี้พอเธอมีโอกาสนี้ก็เลยคิดว่าก็ได้ให้ลูกของเรามีสามีเป็นเศรษฐีมันก็ไม่เสียหายอะไรคงคิดว่าอย่างนั้นจึงดำเนินการให้ลูกสาวของตนนั้นได้เสียกันกับนายกุมภโกสกะโดยวางอุบายให้ที่นอนท่านผู้ฟังต้องไปนอนด้วยกันไม่ได้นอนคนละเตียงกันเพราะว่าพื้นสมัยก่อนท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นปูกระเบื้องหรือมีพื้นอะไรที่มันดีๆนะพื้นดินบ้านในสมัยก่อนยิ่งบ้านคนงานก็เป็นพื้นดินธรรมดานี่แหละดินธรรมดามันอยู่ข้างนอกนี่เข้าไปในบ้านเนี่ยเพราะนั้นมันต้องมีตั่งที่ตั้งขึ้นแล้วปรากฏว่าทำทีให้ตั่งของนายกุมภโกสกะมันพังมันเสียโดยการออกอุบายว่าเด็กเข้ามาเล่นบ้างเธอเอามีดคมๆไปตัดเชือกให้มันแบบคว่ำลงนอนไม่ได้หักไปอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งนายกุมภโกสกะนี่นอนที่เตียงของตัวเองไม่ได้ก็ต้องมานอนที่เตียงของแม่ลูกคู่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะมี3เตียงนะโดยเตียงหนึ่งก็เป็นของนายกุมภโกสกะเตียงหนึ่งก็เป็นของลูกสาวเตียงหนึ่งก็เป็นของนางสนมทีนี้พอเตียงของนายกุมภโกสกะไม่ได้ก็เลยเอางั้นให้ไปนอนเตียงเดียวกับลูกสาวแล้วกันตัวเองก็นอนอีกเตียงหนึ่งแล้วก็เลยปรากฏว่าได้เสียกันเอาได้เสียกันแล้วทำยังไงล่ะก็ตามแผนเลยใช่ไหมล่ะก็เลยอยู่ร่วมกันเลยคราวนี้อยู่ร่วมกันก็ดูแลการงานนั่นนี่หมายถึงว่าทำอาหารทำความสะอาดให้ก็เลยอยู่ด้วยกันไป3คนแต่พอล่วงไป 2-3 วันคราวนี้ออกแผนต่อไปแต่ให้มีการจัดงานมหรสพในย่านนั้นคนจัดมหรสพนี่จะต้องประดับประดาตกแต่งสถานที่ต่างๆโดยการที่ส่งสารไปถึงพระราชาให้มีหมายมาบอกคนในย่านนี้ว่าต้องทำงานแบบว่าจัดที่ทางนี้ในกุมภโกสกะนี่โอ้จัดมหรสพแล้วต้องใช้เงินมากแล้วจะไปทำยังไงนั่นนี่โอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคือแบบก็บ่นพระราชาให้ด้วยนะในกุมภโกสกะนี่นางสนมนี่ก็พยายามยุนะบังนะเงินไม่มากหรอกแค่หนึ่งกหาปณะมันจะไปหายากอะไรท่านไปยืมมาสิทำมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคนเรามันต้องหาได้ก็เลยคิดว่าจะแบบออกอุบายให้สามีหมายถึงคราวนี้ก็เป็นอะไรอ่ะลูกเขยแล้วนะในกุมภโกสกะนี่เป็นลูกเขยของนางสนมแล้วอ่ะไปหาเงินมาแกก็ไม่ไปกู้หนี้นะ คือถ้าคนไม่มีเงินอยากมีเงินทำไงก็ไปกู้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแกมีกลุ่มสมบัติอยู่แล้วไงไม่ต้องไปกู้ก็เลยแอบไปที่ฝังทรัพย์400ล้านของตนเปิดแงดูขึ้นไหมดูแลเราคนนี้มีใครตามมาเปล่าไม่มีก็เลยขุดขึ้นมาไม่ขุดหมดนะขุดเปิดฝานิดนึง

ให้เสร็จคราวนี้เดือนใหม่ต่อมาเอาอีกคือต้องให้มีการจัดงานมหรสพอีกต้องมีเงินเตรียมตกแต่งสถานที่นั่นนี่โอ้ทำไมจะต้องมาภาระให้ประชาชนนายกุมารกุศลกบฏนะไม่รู้ล่ะก็ต้องทำแหละทำไงพระราชาสั่งมาไปหาเงินหาเงินก็ไปหาเงินมาอีกหนึ่งกาบนะคราวนี้ก็ไปขุดเอาเหมือนเดิมท่านผู้ฟังจาก400ล้านเนี่ยนะก็เหลือ398ล้านแล้วนะหายไป2กาบนะไม่ใช่2ล้านสิก็นั่นแหละเอา400ล้านลบ2กาบนะก็แล้วกันมันก็ยังเหลือ399ล้าน998,000กว่าอยู่นั่นแหละพอเป็นไปครั้งที่สองนางสนมแม่ยายนี่ก็ทำเหมือนกันอีกท่านผู้ฟังเอาเงินไปเก็บไว้ถวายให้พระราชาแล้วก็เอาเงินอื่นมาจัดทำแทนพองานที่สองเสร็จคราวนี้มีหลักฐานสองอย่างแล้วนะคือถ้าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยบางทีอาจจะอ้างได้ว่าไปเจอตกหล่นอยู่แต่พอสองครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ละแสดงว่าต้องมีเงินเก็บไว้จริงๆก็เลยให้มหาดเล็กมานำตัวนายกุมภโกศกะเข้าเฝ้าเลยคราวนี้นำตัวเข้าเฝ้าคือก็มาเชิญไปนี่แหละแต่ว่านายกุมภโกศกะไม่ไปอ่ะมาให้ฉันไม่มีธุระอะไรกับพระราชาไม่รู้จักกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรจะมาเชิญเข้าเฝ้าทำไมไม่ไปคือแกมีความระมัดระวังตัวไงท่านผู้ฟังคือตั้งแต่แบบเป็นเด็กแล้วนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำไม่ไปถ้าไปน่าจะมีปัญหาได้จับไปเลยท่านผู้ฟังก็จับไปเลยจับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าพิมพิสารว่าไงทำไมต้องมาหลอกกันด้วยพอไปหาแล้วหลอกอะไรครับผมก็เป็นยามอะผมไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าไม่ใช่ยามหรอกเสียงเป็นอย่างนี้ต้องเป็นคนมีทรัพย์มากไม่ครับผมเป็นยามหามื้อกินมื้อต้องมาคอยปลุกคนเรียกคนกิ้งเอาโยนลงมาเอาที่มันเหรียญเงินนี่วะกิ้งอีกกิ้งวะโยนลงมาเหรียญเงินเหรียญที่สองงั้นตอบมาเหรียญพวกนี้เอามาจากไหนแกโอ้ยอึกเลยท่านผู้ฟังสวยแล้วเงินพวกนี้มาอยู่กับพระราชาได้ไงแกก็แบบอึกอยู่พักหนึ่งนะมองไปมองมาเอ้านี่มันแม่ยายเรานี่วะเป็นมายืนอยู่นี้ได้โอ้ยคราวนี้แต่งตัวสวยเช้งกระเด้เลยเราก็ปลอมตัวมาเลยเนาะพอถึงเวลาจับนายกุมภโกศกะมาแล้วก็มายืนข้างพระราชาด้วยทำไมต้องหลอกกันด้วยพระราชาก็ถามโอ้ยสวยแล้วทำไงคือแกก็ไม่รู้จะพึ่งใครในกุมภโกศกะท่านผู้ฟังไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยบอกไปเลยว่าที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีเอ้าแล้วมีพระราชาไว้ทำไมพระราชาจะเป็นที่พึ่งไม่ได้โอ้ถ้าพระราชาจะเป็นที่พึ่งได้นี่ก็เยี่ยมเลยครับท่านแล้วเจ้ามีเงินเท่าไหร่ในกลุ่มบาโกสกาเขาบอก400ล้านจริงหรือเปล่าจริงครับท่านไม่เชื่อเอามาดูเลยต้องเอาเกวียนไปหลายหลายเล่มจึงจะขนมาได้ขนมาเสร็จปุ๊บนับปุ๊บรวมแบบสองเหรียญนี้เข้าไปด้วยโอ้400ล้านจริงๆเงินนี้เจ้าได้มาได้ไงโอ้ก็ตั้งแต่คราวนู้นน่ะที่ตระกูลนั้นตำบล นั้นเกิดโรคระบาดผมนี่แหละครับเป็นเด็กคนเดียวที่รอดไปได้ฝังทรัพย์เอาไว้พ่อแม่บอกอยู่ตรงนี้เงินนี่แหละคือเงินเหล่านั้นโอ้เรื่องมันจึงแบบมาคล้องจองกันพอดีท่านผู้ฟังพระราชาจึงตัดสินคดีในที่นั้นเลยเงินเนี่ยก็กองอยู่นั่นแล้วนะบอกว่าโอ้คนที่มีเงินมากป่านนี้ต้องเป็นยังไงนี่โอ้ยมันก็ต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นแหละจึงตั้งตำแหน่งนายกุมภโกศกะนี่ให้เป็นเศรษฐีท่านผู้ฟังมีชื่อว่ากุมภโกศกะเศรษฐี

ตั้งชื่อนี้ขึ้นให้เอาทำไมพระราชาถึงตั้งชื่อนี้เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายนี่มันอยู่ในหม้อฝังไว้ในหม้อท่านผู้ฟังกุมภะเนี่ยเป็นหม้อแล้วอีตาคนนี้เขาทำหน้าที่ปัญญามาก่อนคอยบอกคนให้ลุกขึ้นตื่นทำงานนั่นนี่คือโฆษณาไงทำการประกาศทำการโฆษณาจึงมีชื่อว่าโฆษกะด้วยเรียกว่ากุมภะโฆษกะเศรษฐีเศรษฐีนี่จึงได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ฉัตรสำหรับเศรษฐีทุกคนเขารู้กันทั่วแล้วว่าอ๋อตาคนนี้มีเงินอ่ะก็แบบรักษาอารักขาแบบหนึ่งถ้าเผื่อไม่มีพระราชาเป็นที่พึ่งนะระวังเกิดเอาเงินมาใช้อย่างเงี้ยนะประชาชนบางทีเขาก็สงสัยอ่ะแบบอาจจะลุมประชาทันได้อาจจะแบบมาใส่ความได้หาเรื่องได้แต่พอมันมีพระราชาเป็นผู้รับรองเป็นที่พึ่งให้เนี่ยรอดเลยเรื่องราวมันก็มันจบกันพอดีเนื่องว่าอ๋อแกเป็นเศรษฐีจริงๆความข้อนี้ท่านฟังเป็นที่ประหลาดใจแกพระราชามากๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหคุณมีเงินตั้ง400ล้านน่ะแต่คุณแบบไม่มีอาการเย่อหยิ่งจองหองประมาททนงตัวใดๆเลยแต่กับนุ่งผ้าเก่าๆทำตัวเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นเด็กกำพร้ารับจ้างเป็นยามมีความเป็นอยู่ลำบากเป็นปีๆเพื่อที่จะหลบจากภัยต่างๆก็ไม่รู้อ่ะคือแกมีความคิดไงเป็นคนไตร่ตรองแล้วจึงทำมีความไม่ประมาทกลัวภัยจึงทำอย่างนี้ได้จึงพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านฟังทราบความเรื่องนี้นะท่านจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตรัสว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใกล้ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทคุณธรรม7ประการนี้ท่านฟังตั้งแต่ความขยันเนาะคือฐานะสัมปทาความมีสติเนาะการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาท7อย่างนี้จะทำให้ยศเจริญขึ้นคำว่ายศในที่นี้ท่านผู้ฟังหมายถึงตำแหน่งที่นายกุมภโกศกะได้คือความเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นคนมีความขยันทำการงานต่างๆเนาะแต่ว่าขยันเป็นยามเนี่ยมันไม่ได้เงินพองพออะไรที่มันจะเป็นเศรษฐีได้หรอกเขาไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวดูฟังเขายังมีสติไม่ประมาทในที่นี้คือแบบรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะตั้งแต่เวลาเป็นเด็กน้อยถึงเวลาหนีนะคุณต้องหนีนะต้องทำลายฝาเรือนทะลุออกไปตรงช่องที่ไม่เคยมีใครออกไปอยู่แล้วนะถ้าตั้งสติไม่ได้แบบว่าโอ้ติดกับพ่อแม่เนี่ยตายด้วยกันหมดนะแต่ว่าแกมีสติรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นออกจากป่าภูเขามาแล้วมาเข้าสู่เมืองก็มีการงานสะอาดไม่ได้เป็นลักเล็กขโมยน้อยหากินไม่ดีไม่ชอบมีปกติใกล้ครวญแล้วจึงทำไม่ใช่ผลีผลามมีเงินแล้วก็ออกใช้เลยแกไม่เป็นอย่างนั้นแกแบบเก็บไว้ก่อนแกรักษาไว้ให้ดีสำรวมนะคือไม่ทำล่วงเกินกับใครๆพยายามระมัดระวังตัวเลี้ยงชีพโดยธรรมมีความไม่ประมาทกุมภโกศกะเป็นอย่างนี้ยศที่เกิดขึ้นจากการที่พระราชาพระราชทานให้นั่นจะความที่ว่าเธอมีเงินคือคนมีเงินเฉยๆเนี่ยท่านฟังอาจจะไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็ได้นะเพราะยศตำแหน่งกับเงินทองเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันอาจจะไปด้วยกันอาจจะไปแยกกันได้แต่บางคนมียศตำแหน่งแต่ไม่ค่อยมีเงินทองบางคนมีเงินทองแต่อาจจะไม่มียศตำแหน่งแต่ในกรณีของนายกุมภโกศกะนี่มียศตำแหน่งเกิดขึ้นจากเงินทองที่ตัวเองมียศตำแหน่งนี้ต้องฟังมันไม่ใช่แค่แบบ
ฉันตั้งคุณขึ้นมาเป็นคนคนนี้หรือยังมีนัยยะที่ลึกลงไปที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้หมายถึงการมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดอธิบายไว้พูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยนะความสุขนะไม่ใช่ว่ากินข้าวอร่อยมีเงินทองนั่นนี่อันนี้ก็มีสุขธรรมดาของโลกแต่สุขที่ละเอียดลงไปนัยยะที่สูงขึ้นไปนั่นก็คือมีฌานสมาธิมีอายุยืนไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขที่ห่างจากวันเกิดเท่าไหร่เท่านั้นนั่นคือทั่วไปแต่เดินลงไปความมีอายุก็หมายถึงมีอิทธิบาท4แต่ความมีทรัพย์ไม่ใช่ว่าเงินทองที่มีอยู่ในธนาคารอยู่ในกระเป๋าหนึ่งก็ในยะทั่วไปแต่ถ้าจะเอาลึกซึ้งความมีทรัพย์นี่คือเรื่องของเมตตายศนี่ก็ด้วยยศนี่ไม่ใช่ว่าตำแหน่งยศที่คุณจะได้เป็นนายพลเป็นสีนั้นสีนี้ได้เครื่องราชชั้นนั้นชั้นนี้นั่นคือทั่วไปแต่ยศที่ลึกซึ้งลงไปเนี่ยหมายถึงความมีคุณธรรมที่ดีจนกระทั่งคุณได้รับตำแหน่งนั้นเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งนะจากความที่คุณต้องมีสัพพัญญุตญาณคุณถึงจะมารับตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พวกเราภิกษุที่เป็นเอตทัคคะทั้งหลายก็เหมือนกันท่านฟังไม่ว่าจะพระมหาโมคคัลลานะมีตำแหน่งในความเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์เอาคุณต้องมีคุณธรรมคือด้านฤทธิ์ไงคุณถึงได้ตำแหน่งนี้ได้ยศนี้พระอานนท์เป็นมหูสูตรพระมหากัจเจนะเป็นผู้จำแนกแจกธรรมพระมหากัสสปะเป็นทางด้านทุดงควัตในความที่ว่าท่านมีตำแหน่งนั้นยศนั้นเพราะคุณธรรมที่ท่านมีนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งลงไปนะอย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยนะเราก็เหมือนกับว่าตั้งท่านไว้ในตำแหน่งของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยการที่ท่านมีตำแหน่งนั้นด้วยยศที่เรามอบให้เนี่ยนะนั่นแหละคือท่านมียศแล้วยศย่อมเจริญขึ้นแก่คนผู้ไม่ประมาทมีความขยันเนี่ยเป็นแบบนี้ยศนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างนี้อย่างในกรณีอย่างเงี้ยข้าพเจ้ามีหลวงพ่อดร.สะอาดเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะการที่ท่านหลวงพ่อดร.สะอาดมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ได้ออกประวัติท่านมีคุณธรรมสูงเราจึงแบบว่ายกย่องท่านเป็นอาจารย์อย่างนี้หรือว่าครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งใดๆก็ตามเรื่องยศภายนอกเนี่ยมันก็ตามแต่ที่ทางโลกทางสมมุติเขาจะกำหนดไปใช่ไหมแต่ว่ายศที่ลึกซึ้งมีความหมายเบื้องสูงเนี่ยเป็นอย่างนี้พอในกุมภโคสกะตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้วได้ฟังตรงนี้แม่มันสะท้อนสภาวะที่ตัวเองได้เป็นมาแต่ว่าความไม่ประมาทการไกร่ครวญก่อนแล้วจึงทำโอ้เราเป็นคนที่แบบไม่โกงใครมีระเบียบวินัยมันชื่นมื่นสบายใจตั้งฟังพอด้วยฟังธรรมมีศรัทธาพ้นจากภัยจิตใจของนายกุมภโกศกานี่ปลื้มใจขึ้นเลยมีความตั้งมั่นอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นความดีที่ตนทำมารวมลงในเรื่องของศีลมีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือมีโสตาปัตติยังคะ4ครบถ้วนเลยด้วยการเป็นอย่างนี้ท่านฟังจึงทำให้เขาเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาเป็นโสดาบันกุมภโกศกะเศรษฐียังมีเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งท่านฟังที่ไปเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของนายสิกขาลกะในสิกขาลกะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรทีฆนิกายสิกขาลกะสูตรที่คล้ายๆกันกับประวัติครอบครัวนี้เขาก็มีเงิน400ล้านเหมือนกันอยู่ในเมืองสาวัตถีรายละเอียดในที่นี้มีในอรรถกถาของส่วนทีฆนิกายเป็นเรื่องสั้นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันจึงอยากจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยเรื่องราวตรงนี้มีว่าครอบครัวนี้ก็เป็นเศรษฐีเนาะพ่อกับแม่นี่ก็เป็นคนที่มีศรัทธาเป็นโสดาบัน
เป็นโสดาบันใส่บาตรพระพุทธเจ้าทุกวันท่านบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันแม่บ้านใครจะมีบุญขนาดว่าพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันน่ะนี่แหละครอบครัวนี้ก็เป็นอย่างนี้นั้นได้ใส่บาตรทุกวันแต่ว่าลูกของสามีภรรยาเศรษฐีคู่นี้ไม่ได้เรื่องเลยนะบุฟังไม่ไปวัดโอ้ไปวัดด้วยกันสิไปหาสมณะฟังเทศฟังธรรมเราจะมีปัญญานั่นนั่นนี่โน่นลูกแกบอกว่าโอ้จะไปทำไมพ่อไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไหว้ไหว้เสร็จปุ๊บก็ต้องก้มก้มเสร็จปุ๊บก็ต้องคานเข่าเข่าก็ด้านหลังก็ปวดทำไมเราต้องนั่งพื้นดินด้วยเรามีตังมีเตียงบันลังนั่งดีๆพอไปนั่งพื้นดินปุ๊บผ้าก็เปื้อนผ้าก็เก่าพอเราไปหาอยู่เรื่อยมีความคุ้นเคยเดี๋ยวก็ท่านก็ขอสั่งกุฏิทำนั่นนี่เงินเราก็ต้องเสียยังต้องอาหารทุกวันทุกวันมีแต่เสียกับเสียพ่อเงินก็เสียผ้าก็เปื้อนเขาก็ปวดมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยลูกแกว่าอย่างนี้เด้ท่านฟังโอ้ก็มีเหตุผลอยู่นะก็มันก็จริงอ่ะเสื้อผ้าดีๆคุณไปนั่งพื้นมันก็เปื้อนใช่ไหมล่ะก้มๆเงยๆคุกเข่าคานนั่นนี่ก็ปวดเข่าปวดหลังผมก็มีเหตุผลของแกนะพูดก็ถูกอยู่ละคือพอไม่มีศรัทธาอะไรมันก็ยากไปหมดตั้งบ้างง่ายๆคือไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาทุกอย่างก็จบเลยพ่อแม่ก็เลยมาคิดว่าลูกเราทำไมเป็นงี้เนาะเราสองคนนี่มีนิพพานเป็นที่สุดจบแน่นอนเกิดดีไม่เกินเจ็ดชาติแต่ลูกเรานี่มันจะไปนรกนี่นี่ด้วยทิฏฐิแบบนี้ไม่รู้จะสอนลูกยังไงคือบางทีลูกเศรษฐีนะมันก็สอนยากเลยพ่อนี่ก็อายุมากแล้วด้วยจึงมีความคิดอย่างนี้คุณพ่อนะที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเอาความตายของตัวเองเนี่ยแหละเป็นเครื่องเตือนสติลูกชายเราบอกว่าลูกพ่อจะไม่อยู่แล้วขอให้ลูกนั้นจงนอบน้อมทิศนะแล้วพ่อนี่ก็ตายไปตั้งหวังคอกนี่คือตายไปนะคือเตียงที่ตัวเองจะตายแหละแต่เป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายก่อนตายของพ่อคำสั่งเสียนี้ไม่ใช่แบบขอตรงๆว่าลูกไปหาพระพุทธเจ้านะนั่นนี่นู่นไม่สั่งกันเพราะรู้ว่าลูกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสั่งไปมันก็มันสั่งขี้มูกทิ้งสั่งเป็นนัยยะนัยยะนั่นก็คือว่าให้นอบน้อมทิศนอบน้อมทิศสั่งคำสั้นๆแค่นี้มันจำได้แน่นอนลูกเจ้าจงเป็นผู้นอบน้อมทิศทั้งหลายนะแล้วก็ตายไปโอ้แกนี่จำคำนี้ขึ้นใจเลยคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อแต่ทุกวันทุกวันแกก็เลยทำอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมานะในสิกขาลักษณ์นี้ตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยหวีผมเรียบแป้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆหอมๆเนื้อตัวสะอาดกราบไปเลยกราบไปเลยกราบไปทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างกราบหมดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเฉียงทิศบนทิศล่างกราบหมดทำพิธีบูชาคิดว่าการน้อมน้อมทิศเนี่ยต้องบูชาอย่างนี้นะด้วยการอภิวาทนี่ด้วยของหอมด้วยเครื่องบูชาต่างๆซึ่งพอแกทำไปงี้อยู่ระยะหนึ่งผู้ฟังระยะในการบูชาอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าอามิสบูชาซึ่งอามิสบูชาเนี่ยก็มีค่ามากอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติบูชาแล้วทุกวันทุกวันนี่ลูกเศรษฐีคือนายสิกขาลักขะออกไปบูชาเนี่ยมันก็มีจังหวะหนึ่งที่การพบเจอพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นตั้งบวงเพราะว่าท่านมาบิณฑบาตหน้าบ้านอยู่ประจำมาเจอกันคราวนี้สิกขาลักขะจะทำอะไรนี่พ่อสั่งไว้ก่อนตายครับท่านบอกว่าให้นอบน้อมทิศผ
ผมก็จึงมาไหว้ทิศกราบทิศอย่างนี้แหละครับกราบไปข้างหน้าข้างหลังพระพุทธเจ้าเลยบอกโอ้ยในธรรมวินัยอริยวินัยเนี่ยเขาไม่ได้นอบน้อมทิศกันอย่างนี้เอ้าเราทำผิดแล้วเนี่ยคิดว่าทำถูกแต่จริงๆทำผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าคุณพ่อสั่งเอาไว้คุณพ่อนี่เป็นโสดาบันใช่ไหมสตาเนพระพุทธเจ้าใช่ไหมสั่งบอกลูกให้นอบน้อมทิศใช่ไหมล่ะไอ้ลูกก็เลยคิดว่าจะทำแบบที่ตัวเองคิดไงแต่พอพระพุทธเจ้าที่เป็นอาจารย์ของคุณพ่อแต่เราไม่มีสตาเนี่ยนะบอกว่าจริงๆแล้วนอบน้อมทิศเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะแกก็เลยอึขึ้นมาว่าโอ้ยเราทำผิดนี่ดิเราทำผิดหรือเปล่าเนี่ยผิดจากที่พ่อสั่งก็เลยคราวนี้อยากรู้ละว่านอบน้อมทิศทำยังไงไอ้ความอยากรู้นี่แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นลักษณะของศรัทธาที่ตั้งขึ้นศรัทธาที่ตั้งขึ้นในพระพุทธเจ้าว่าอ้าวเราทำผิดนะเนี่ยพ่อสั่งไว้ให้นอบน้อมทิศและที่ถูกทำยังไงศรัทธาตัวนี้มันจึงเกิดขึ้นนิดหนึ่งเราต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ทุกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาปัญหาที่นายสิกขาลกะเจอเฉพาะหน้านั้นก็คือเราทำผิดแล้วบ้างเนี่ยทำผิดจากที่พ่อสอนนี่มีปัญหาแล้วมีความทุกข์แล้วศรัทธามันจึงเกิดขึ้นเลยว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้ปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีโอ้ยพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าแล้วจะเอาใครล่ะใช่ไหมล่ะเอากับท่านนี้แหละท่านต้องรู้แน่นอนเพราะท่านเป็นคนบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกนะที่ถูกก็ต้องทำอีกแบบนี้แล้วที่ถูกเป็นยังไงจึงขอแนวการทำการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้อธิบายถึงเรื่องทิศทั้ง6ตะบังว่าทิศเบื้องหน้าไม่ใช่ไปทางเหนือหรือไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราแต่หมายถึงมารดาบิดาและการบูชาไม่ใช่ข้าวของเครื่องหอมการกราบไหว้พวกนี้แต่หมายถึงการกระทำ5ประการนี้มีการดูแลท่านยามเจ็บไข้มีการเลี้ยงท่านตอบมีการดำรงวงศุลมีการรับทำกิจของท่านทิศเบื้องขวานี่ไม่ใช่ว่าไปทางตะวันออกหรือทางด้านขวาของเราแต่หมายถึงครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ด้านหลังหรือไปทางใต้ของเราแต่หมายถึงบุตรภรรยาการบูชาไม่ใช่ว่าต้องกราบต้องไหว้ต้องงั้นแต่หมายถึงการไม่ดูหมิ่นการยกย่องการไม่ประพฤตินอกใจการมอบความเป็นใหญ่ให้เป็นต้นเหล่านี้โอ้ถึงบางอ้อท่านผู้ฟังเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนี้แค่จึงมีศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยนายสิกขาลกะจากผู้ไม่มีศรัทธาตอนนี้กลายมาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยโสดาบันเลยท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในที่นั้นก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจากคนที่ไม่มีศรัทธาสุดท้ายมาเป็นโสดาบันได้นี่คือได้นำสองเรื่องมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เรื่องของกุมภโกสกะเศรษฐีและเรื่องของสิกขาลกะเศรษฐีในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์
10: นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอ่อนลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน8หลังนะคะปีมะเมียอาทิชันเฉยนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะสามารถติดตามได้ช่องทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 891 KHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะ1ชั่วโมงเต็มค่ะไปถึง7โมงเช้าค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะวันศุกร์สิ้นเดือน31กรกฎาคม2569ไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำโอ้ฝนตกยาวเลยน
0: ะ
1: แล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่จะเดินทางก็เป็นช่วงเช้าตรู่แบบนี้บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนลงมาแล้วนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยค่ะเรามีเพจข่าวยามเช้าเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ส่งข่าวมาได้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกหรือยังหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะตกอยู่นะคะสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างก็แวะเวียนเข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณจำลองนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะเช้านี้มืดฝนเลยครับเสียงชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสมบัติคุณยายดาคุณนาฏอนงนะคะบอกว่าแสวงหาอ่างทองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วค่ะผู้ดีที่ราบสูงนะคะคุณวรรณชัยคุณคมสันค่ะอ่ะทักทายกันพอประมาณนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะมาติดตามเรื่องของปภ.กันหน่อยค่ะขณะนี้นะคะทางด้านของปภ.เองนะคะก็ได้มีการเตือนภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็รับมือภัยค่ะไม่ใช่เตือนภัยรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักกำชับให้จังหวัดเสี่ยงเนี่ยต้องเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็จะเตรียมแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประสานแจ้งเตือนให้หลายจังหวัดนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้หรือแม้แต่ดินโคลนถล่มค่ะโดยในช่วงนี้นะคะไปจนถึง2สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการสั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะให้บูรณาการร่วมมือกันค่ะจับมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ค่ะย้ำเลยนะคะว่าหลักการสำคัญก็คือการรับมือภัยเนี่ยต้องเร็วกว่าภัยค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณเจเศษเองยังบอกว่าได้กำชับให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงนั้นทำงานร่วมกันค่ะจับมือกันนะคะทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดขั้นวิกฤตแล้วรวมไปถึงให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะเดียวกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือจากคนต่างๆนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: การด้านศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนการระวังภัยดินถล่มนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัด15จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์นะคะเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาค่ะเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างที่แรงนะคะทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็สามารถวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรค่ะทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุก็ขอให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทันทีค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยนะคุณเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินในญี่ปุ่นนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านก็บอกว่าจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการสั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนั้นไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับได้มีการประสานองค์กรผู้รับแรงงานแม้แต่ผู้จ้างนะคะนายจ้างสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟูกูโอกะนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะสำนักงานแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ไปติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งด้วยกันค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วแรงงานไทยทั้งหมดเนี่ยเจอ187คนพบว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะซึ่งก็ยังไปดูในส่วนของสถานประกอบการค่ะเห็นบอกว่ายังไม่มีสถานประกอบการได้รับความเสียหายจนกระทบต่อการทำงานของแรงงานไทยนะคะกรณีการเกิดภัยพิบัตินั้นนายจ้างก็จะมีหน้าที่ในการอพยพแรงงานไทยอยู่แล้วไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าแรงงานนั้นไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างญี่ปุ่นนะคะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงแรงงานก็ขอให้แรงงานไทยในต่างประเทศเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีญาติมีลูกหลานนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นจะได้รับทราบกันด้วยค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Smart TOEA ค่ะเพื่อที่จะป้องกันเป็นการบันทึกข้อมูลที่พักแล้วก็สถานที่ทำงานนะคะช่วยให้หน่วยงานนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะคะและถ้าหากว่าแรงงานไทยในญี่ปุ่นนั้นต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ไปแจ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะคะเป็นช่องข้อความก็จะได้ให้ทางสำนักงานแรงงานไทยญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องจากกรณีทางด้านของนายบวรพัฒน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเสียชีวิตภายในโรงแรมของประเทศจอร์เจียเนี่ยล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประสานทางจอร์เจียเร่งสอบปมฮารุนโซโล่เสียชีวิตในโรงแรมย้ำนะคะว่ายังไม่ตัด ทุกสมมุติฐานโดยเด็ดขาดทางด้านของพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศค่ะในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะทางด้านของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางจอร์เจียก็อยู่ระหว่างที่จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพค่ะแล้วก็ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถือรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาเหตุที่เสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดในประเด็นหรือว่าสมมติฐานใดออกนะคะจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันกับว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่าส่งต่อเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบอย่างข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางภูเก็ตกันหน่อยนะคะหลายท่านที่ได้ติดตามข่าวก็จะทราบดีนะคะช่วงนี้ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีโมเดลเป็นภูเก็ตโมเดลด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าภูเก็ตโมเดลค่ะเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบปรามบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงที่สาธารณะเตรียมขยายผลทั่วประเทศแล้วค่ะทางด้านของคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมไปถึงที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจังค่ะภายใต้แนวทางที่ได้บอกไปแล้วก็คือภูเก็ตโมเดลค่ะพร้อมกับมีการเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยค่ะซึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องของการถือครองที่ดินผ่านนอมินีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศค่ะเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองค่ะรัฐบาลเองได้มอบหมายให้ทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะกำกับการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ให้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะโดยกรมป่าไม้แล้วก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเนี่ยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดค่ะรวมไปถึงฟื้นฟูที่ยึดที่ได้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไปก็อยู่ในการดำเนินงานภายใต้โมเดลที่เรียกว่าภูเก็ตโมเดลนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการเพิ่มเติมนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าจะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยขณะนี้นะคะพร้อมเร่งรื้อถอนบันไดและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในเชิงเขาลงสู่ชายหาดด้วยค่ะซึ่งก็ถูกนำไปใช้เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยมิชอบค่ะเพื่อคืนการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: นะหลายคนก็อยากไปรวมถึงทั้งที่ฉันด้วย
0: ใช่
1: เขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยโอ้โหเพียบพร้อม พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักอาศัยอะไรหลายอย่างผู้คนมีการจัดอันดับนะว่าของกินที่เป็นแบบว่าโบราณของภูเก็ตเนี่ยโอ้ร้านค้ามีเยอะแยะมากมายจะต้องไปลิ้มไปลองกันแกงส้มนี่เขาบอกว่าอร่อยเด็ดขาดเลยทีเดียวต้องไปลองกันบ้างแล้วนะคะไปดู เรื่องของทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมกันหน่อยเขาบอกว่าที่ไม่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ที่จะเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อมูลจริงมุ่งตรวจ3ประเด็นหลักนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์นี้ด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวถึงกรณีมีประชาชนค่ะไปร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยเชื่อมโยงกับการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือว่า KPI ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความห่วงใยของสังคมในจุดตรงนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลแม้ในขณะนี้ค่ะยังจะไม่มีข้อมูลที่สรุปได้อย่างเป็นทางการแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตอนนี้ไม่ได้ดิ้งนอนใจค่ะพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสและยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสกลับคืนสู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิ์และประวัติสุขภาพของตนเองได้อย่างมั่นใจข้อมูลที่ประชาชนได้เห็นผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานต่างๆความถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นหากพบข้อบกพร่องในจุดใดเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยไม่มีการที่จะปกปิดหรือว่าละเลยอย่างเด็ดขาดกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เพื่อเป็นกลไกกลางค่ะที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นนะคะซึ่งทางคณะทำงานจะมุ่งเน้นในการตรวจสอบใน3ประเด็นหลักสำคัญก็คือประเด็นที่1นั้นก็คือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลนั้นครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศใน2ก็คือกรณีหน่วยงานบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของการดำเนินงาน3ค่ะกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ไปใช้ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณและหากประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็คาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะรายงานข้อเท็จจริงให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ขับรถนะมีรถพอขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรละค่ะเมื่อไหร่ที่คุณผิดกฎจราจรนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวใบสั่งตามมาแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกันยกระดับไปติดตามระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม
1: ่ค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารูปแบบใหม่จะเป็นยังไงเขาจะเริ่ม1สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ1 สิงหาคมเนี่ยเริ่มใช้มาตรการใหม่ใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มาดูกันค่ะเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกันแล้วนะคะกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เนี่ยแล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดนะอันนี้ย้ำว่าตามกำหนดนะคะข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกและอาจส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ1สิงหาคมนี้เริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่แล้วค่ะและถ้าหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะลิงก์ส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกต่อภาษีได้ไหมต่อได้แต่ถ้าหากว่ามีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงแค่เอกสารชั่วคราว30วันเท่านั้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังจาก30วันภายใน30วันคุณก็ต้องไปชำระอยู่ดียังไม่ได้รับป้ายแดงแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมฉบับจริงจนกว่าจะชำระปรับครบนะคะซึ่งถ้าว่าปล่อยให้เอกสารชั่วคราวเนี่ยหมดอายุมาดูกันหน่อยแล้วยังไม่ดำเนินการเนี่ย เข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายค่ะระบบใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งด้วยและสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งค่ะมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังที่ผ่านมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: แต่จากนี้ไปวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะดีเดย์แล้วมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้นะคะ1สิงหาคมเป็นต้นไปตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฝากมานะกระซิบมาไม่กระซิบแหละฝากดังๆนะคะบอกว่าใครที่ขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับเคารพกฎจราจรด้วยแล้วก็ชำระค่าปรับตามกำหนดเพื่อให้การต่อภาษีรถเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่า CIB เนี่ยก็ฝากเตือนมาแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกนะคะไม่อยากจะให้ท่านมาเสียค่าปรับหรอกจริงๆไม่ได้อยากได้ตังค์แต่ว่าเราต้องเคารพกฎจราจรค่ะ
1: ก็ย้ำนะว่ากฎระเบียบใหม่เนี่ยที่เขาจะเริ่มมาตรการใหม
0: ่
1: ใบสั่งค้ำชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถเขาไม่มีผลย้อนหลังฉะนั้นใครที่จะต้องไปชำระค่าใบสั่งก่อนหน้านี
0: ้
1: นะคะก็ไม่มีผลย้อนหลังนะแต่ถ้าใครได้ใบสั่งหลังเริ่ม1สิงหาคมเนี่ยพรุ่งนี
0: ้เป็นต้นไป
1: เป็นต้นไปใครได้ใบสั่งแล้วไม่ชำระเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้1สิงหาคม2569มีผลต่อการต่อภาษีรถอย่างแน่นอนถ้าคุณภาษีรถคุณหมดแล้ว คุณไม่มีป้ายวงกลมไม่มีป้ายแสดงว่าคุณต่อภาษีแปะหน้ารถรับรองได้เลยว่าเดินทางไปไหนตุ้มๆต่อมๆนะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าบนทางหลวงทำงานกันอย่างเข้มงวดมากๆ
0: ตอนนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะแล้วก็มีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาตรออยู่ด้วยค่ะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทย

ปี2569ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกพระราชทานแด่พระครูพินิจธรรมรัตน์ศักดิ์สอนเจ้าอาวาสวัดโสภารามเจ้าคณะตำบลสามเรือนประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วโครงการ1ใจให้ธรรมะนี้เกิดจากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนจำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับแล้วในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงประทานเทียนพรรษาจำนวน70วัดด้วยกันเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาถวายวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดโสภารามและถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ69ชันษาในวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนี้โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามนี่เลยครับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดการพึ่งพาการนำเข้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวจากการเป็นผู้จัดหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของตนเอง
พร้อมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันมานานว่า Made in Thailand นี่แหละครับโดยเพลงดังๆที่เรารู้จักกันดีของ

0: ศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังที่บอกว่า Made in Thailand แดนดินไทยเรานี่แหละครับต้อง Made in Thailand ก็เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรไทยและก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับโดยล่าสุดนั้นได้รับรายงานผลการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานก็มีมากกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทเลยครับสะท้อนอะไรครับนั่นสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกกันด้วยครับจึงได้มอบหมายนโยบายจึงได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยแท้ๆ 100% พร้อมทั้งได้ผลักดันให้ทางกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากลระดับโลกกันต่อไปแล้วครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ควบคู่กับการดำเนินนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์และการกำหนดสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมไทยและก็สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านความมั่นคงกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประชุมระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า2570นั่นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ว่าองค์การอนามัยโลกหรือเรารู้จักกันในนามตัวย่อภาษาอังกฤษว่า WHO นี่แหละครับได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Third WHO Global Summit on Traditional Medicine ในปี2570โดยการได้รับเลือกในครั้งนี้นั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วครับที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยในระดับสากลเลยทีเดียวครับและแถมยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปในสายตาชาวโลกด้วยครับแล้วสำหรับเวที Global Summit นี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับเพื่อมาหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติในระดับโลกแล้วย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั้นก็มีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศด้วยกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนแล้วครับ ทีนี้ในด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO Global Traditional Medicine Center เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นในปี2570นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดค่าครองชีพสูงสุด 60% โดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นคนจัดโดยจับมือกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจัดงานดังกล่าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผนึกกำลังกับทางสสวสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและผู้ผลิตชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนาในชีวิตประจำวันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีแหละครับและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศก็มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วกว่า130แห่งรวมทั้งสิ้น800สาขาด้วยกันพร้อมมอบส่วนลดแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสลดสูงสุดถึง 60%เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60-40กันด้วยพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนของประเทศไทยนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงกันอีกด้วยครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนที่รักของผมทั้งหลายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้านค้าท้องถิ่นและโชห่วยก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วครับก็ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้อ้างศาลนะครับในการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าใช้อำนาจตามระเบียบป้องกันเลือกตั้งโมฆะปกป้องสิทธิผู้ประกันตนนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยใครที่มีเรื่องของประกันสังคมต้องฟังแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569กรณีมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากระทรวงแรงงานได้อ้างคำสั่งศาลปกครองเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงแรงงานไม่เคยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องใช้ดุลพินิจทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลออกมาหน่วยงานของรัฐก็ย่อมมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับและต้องใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพียงกำหนดวันลงคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังครอบคลุมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทีนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายแหละครับไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งให้เลื่อนของศาลดังนั้นแล้วการกล่าวว่ากระทรวงแรงงานอ้างศาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้จึงไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของกระบวนการทางกฎหมายเลยครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนี้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบเลยทีเดียวครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการชะลอจึงเป็นผลจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่แล้วครับโดยเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวที่จะได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติแหละครับแต่รู้ไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเอ้ามาฟังกันหน่อยพี่น้องประชาชนครับรู้ไหมว่าการคัดเลือกเจ้าภาพของงานประชุมสุดยิ่งใหญ่ระดับแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องผ่านเกณฑ์หลากหลายเลยทีเดียวทั้งด้านความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยมาตรฐานการบริการไปจนถึงภาพลักษณ์ของประเทศกันด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6:49 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นคุณปูบุญมาสีมาศมาแอบส่องด้วยนะขอบคุณนะคะที่เป็น FC คุณสมยศแสวงไพศาลบอกว่าคุณแอลค่ะยามเช้าฟังอยู่ที่มาบตาพุดระยองฝนชุ่มฉ่ำเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่ตลาดผลไม้ตะพงและบ้านเพระยองน้ำท่วม
4: ค่ะโอ้นะแถวนั้นก็จริงๆแล้วเคยไปอยู่บ่อยครั้ง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ค่อนข้างร่มรื่นนะแล้วก็มีทะเลก็คือหาดบ้านเพนี่แหละนะก็เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าขับรถเลาะเขาเรียกว่าเลาะริมชายหาดเนี่ยก็จะมาตั้งแต่ไปสวนสนเลาะมาเรื่อยๆมาบ้านเพมาตลาดเพอุ้ยนะเป็นเส้นทางแบบระยะทางยาวมาก
3: ๆ คุณสุริยานะคะบอกว่าฟังที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรคุณธงชัยสั่งปล้องนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องแอลคุณสุเทพคุณสุริยาคุณไพบูลย์นะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองบอกว่ารับฟังติดตามรายการทางสวทกาฬสินธุ์เปิดเสียงดังฟังชัดเจนเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวทภูมิภาคด้วยนะคะพี่ธงชัยสั่งปล้องบ่าวเบิร์ดสุราษฎร์ธานีค่ะใครอยู่ที่ไหนอัปเดตมาได้นะอากาศเป็นยังไงบ้างคุณชะลอพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมควรบอกว่าวันนี้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกครับก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางที่เราได้เลือกแล้วสำหรับการทำงานที่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันอยู่กับแดดอยู่กับความเสี่ยงเหมือนกันนะคะ ทุกงานทุกหน้าที่มีความเสี่ยงมีความสุขเหมือนกันหมดเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาอัปเดตกันต่อค่ะข่าวสารของข่าวยามเช้า
4: ค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะราชวิทยาลัยแพทย์ออโตปิดิกนะคะแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับทางโรงพยาบาล